0: 5สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังฟังดีๆนะครับรับจำนวนจำกัดนะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดครับคุณลิซ่า
1: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะและได้พบกับนายหัวอัดแน่นอนนะคะแต่สำหรับใครที่รอในหัวอัดอยู่นะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันได้เลยกับมาตรา301ของทรัมป์ค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านดร.ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับ
3: ขอบคุณท่านดร.คุณลิซ่าด้วยนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรดีๆครับ
0: ครับเดี๋ยวมาเจอแนวอัดนะใครที่บอกว่าโอ้ไม่จุใจนะหรือว่าอยากจะเจอตัวเป็นๆนะครับสามารถที่จะมาพบเจอกันได้ในหลักสูตรนี้พร้อมกูรูท่านอื่นๆด้วยนะครับ
3: ครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมสำหรับมาตรา301ซึ่งจริงๆน่าจะเป็นอีกประเด็นนึงที่ประเทศไทยอาเซียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ผมพูดในหลักสูตรด้วยนะครับ
0: ครับ
3: นอกจากอาเซียนแล้วเราไปเชื่อมโยงกับจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาตามที่ดร.เจตได้พูดถึง
0: ครับ
3: จริงๆสำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องมาตรา301เนี่ยในการพูดทุกวันศุกร์เนี่ยศุกร์ที่แล้วผมพูด301ผมคิดว่ามันจบไปศุกร์ที่แล้วแล้วนะ31กรกฎาคม2569แล้วแต่ที่ไม่จบจริงๆมันมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยน่าจะพูดแต่ว่ามันไม่จบเพราะว่าวันที่3สิงหาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ25รัฐอัยการ25รัฐของสหรัฐอเมริกาฟ้องการค้าระหว่างประเทศอัยการ25รัฐในสหรัฐอเมริกาและต้องใช้คำว่าและเอกชนของสหรัฐอเมริกาฟ้องรัฐบาลทรัมป์ในการใช้มาตรา301แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วล่ะครับทีนี
0: ้มันอีลุงตุงนางมาก
3: อีลุงตีนางมากเลยดร.เจตพูดถูกต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเจอภาษีอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับเราเจอภาษี 12.5% และอีกหลายประเทศก็เจอ 10% นะครับพูดง่ายๆคือ 60%
0: ครับ
3: ภาษีนโยบายซึ่งการที่ถูกฟ้องอีกแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความถูกฟ้องอีกแล้วมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งการเก็บภาษีของประเทศต่างๆจากสหรัฐอเมริกาอันนี้การฟ้องครั้งนี้การยื่นฟ้องเมื่อ3สิงหาเนี่ยเป็นการยื่นฟ้องครั้งที่3แล้วครั้งที่1เนี่ยผมทวนนิดนึงเดี๋ยวเบรก2ก็จะมาพูดถึงเรื่องของมาตรา301ว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับผมท้าความไปนิดเดียวผมใช้คำว่าฟ้องครั้งที่3
0: ครับ
3: นะครั้งที่3ครั้งที่1เนี่ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมีมาตราอื่นผมว่าโดนอีกครั้งที่1นี่เราจำกันได้ปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ประกาศอิสรภาพโดยการเก็บภาษีคำว่าอิสรภาพของเขาคืออิสรภาพทางด้านเศรษฐกิจโดยการเก็บภาษีตามกฎหมายภาวะฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจวงเล็บ IEEPA นะอันนั้นเนี่ยศาลก็บล็อกไปไม่ให้อำนาจซึ่งอันนั้นก็เราถูกเก็บภาษีไป 19% แยกออกเป็นภาษีทั่วไป 10% มันร้อนอบอ้าวมากพูดไปก็เช็ดเหงื่อไป
0: อาจารย์มาแบ่งความอาจารย์มาแบ่งความหนาวจากผมมาในสตูหนาวมาก
3: ช้าช้าแบบคนอยู่ในห้องหนาวหนาวไอ้นั้นเราเจอ 19% แยกเป็น2ส่วนก็คือภาษีทั่วไปนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า universal tariff แล้วก็ภาษีตอบโต้ reciprocal tariff รวมแล้ว19 universal tariff คือภาษีทั่วไปนี่มัน 10% และประเทศทั่วโลกก็เจอกันแบบนั้นในการถูกบล็อกอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์จากศาลฎีกามันมีผลอยู่3เรื่องที่ตามมาณขณะนั้นบางเรื่องจบไปแล้วบางเรื่องยาวมาถึงปัจจุบันบางเรื่องที่จบไปแล้วก็คือภาษีทั่วไปและภาษีตอบโต้จบไปแล้วเพราะสามบล็อกแต่ที่มันยังไม่จบจนลากยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือลากยาวมาจนถึงมาตรา301สำหรับประเทศไทยนะสำหรับประเทศไทยที่มันลากยาวมาก็คือข้อตกลง ภาษีตอบแทน
0: ครับ
3: ที่เราใช้ตัวย่อว่า ART Agreement Reciprocal Tariff ข้อตกลงภาษีถ้าแปลตามตัวข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนที่มันลากยาวจนถึงวันนี้วินาทีนี้ที่ประเทศไทยยังไม่สามารถตกลงกับสหรัฐอเมริกาได้จนทำให้มันก็พ่วงมาเรื่องของการเจรจาในมาตรา301จนส่งไม่เราเจอ 12.5% ในขณะที่อีก 19% เจอ 10% หนึ่งในเหตุผลของการที่เจอภาษี 10% กับ 12.5% ซึ่งเป็นเหตุผลหลักก็คือการที่ประเทศไทยยังไม่มีข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อตกลงภาษีต่างตอบแทน สิ่งที่เกิดขึ้นในกฎหมาย IEEPA เนี่ยที่ถูกบล็อกไปเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายภาษีคืนให้กับภาคเอกชนซึ่งตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีบริษัท VOS Selection ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเหล้าไวน์ต่างๆบริษัท Fitch USA เป็นบริษัทค้าส่งค้าปลีกค้าส่งค้าปลีกเรื่องของอุปกรณ์ในการตกเบ็ดครับรวมแล้วเนี่ยรวมทั้งภาคเอกชนอื่นๆไอ้นั้นเนี่ยตัวเลขคร่าวๆน่าจะรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายคืนประมาณสัก170,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
0: ครับ
1: ตอนนี้ใครเป็นส่วนหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ทยอยส่งคืนบ้างละค่ะ
3: ครับหลังจากนั้นก็โดนัลด์ทรัมป์ศาลบล็อกอำนาจศาลอีกาบล็อกอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์ตามกฎหมาย IEEPA เมื่อวันที่20 กุมภาปีนี้รวมแล้วเนี่ยอันนี้เพื่อจะพูดให้ว่าแล้วเราจะเจอแล้วมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ในมาตรา301รวมแล้วเนี่ยศาลพิจารณาในมาตราไม่ใช่มาตรากฎหมาย IEEPA เนี่ย10 เดือนนิด
0: ครับ
3: 10เดือนนิดๆแล้วก็มาต่อด้วยมาตรา122ซึ่งในมาตรา122กฎหมาย IEEPA เนี่ยมี12อัยการสูงสุด12รัฐฟ้องรอบนี้มาตรา301 25รัฐฟ้องตามที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี
0: ้ครับ
3: มาตรา122ก็ถูกฟ้องอีกเช่นกันจากภาคเอกชนและ12รัฐถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น12รัฐของสหรัฐอเมริกาฟ้องในม .122 ไทม์ไลน์ท่านผู้ฟังไทม์ไลน์ก็คือ 1. IEEPA กฎหมายประกาศภาวะฉุกเฉินถูกบล็อกแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็มาใช้ม .122 122เนี่ยทั้ง IEEPA และ122เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีโดยตรง
0: ครับ
3: ใน122เนี่ยมันจบไปเพราะว่ามันครบระยะเวลา150วันครบ150วันแต่เรื่องยังอยู่ในศาลการค้าระหว่างประเทศอยู่เพราะนั้นผมคำนวณคร่าวๆว่าใน IEEPA เนื่องจากเวลามันขออภัยในมาตรา122เนื่องจากเวลามันมีระยะเวลาในการจัดเก็บ150วันผลของการที่จะต้องรัฐบาลโดนทําต้องคืนเงินเนี่ยประมาณสัก 30,000 กว่าล้านเหรียญรวม IEEPA บวกกับมาตรา122ตอนนี้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายเงินให้กับภาคเอกชน200,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วอ่ะ
0: ครับ
3: มาถึง301
0: ครับ
3: 301และ301ขณะนี้แม้นวันที่3สิงหามีการยื่นฟ้องศาลสิงหา3สิงหาปีนี้แม้นมีการยื่นฟ้องคำถามสำคัญก็คืออ้าวแล้วเราต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่วะ 10% หรือ 12% บอกท่านผู้ฟังเลยครับยังถูกเก็บภาษีอยู่ครับจนกว่าศาลที่เขาฟ้องก็คือศาลการค้าระหว่างประเทศในครั้งที่หนึ่งที่ถูกฟ้องเนี่ยเขาฟ้องสองศาลนะทั้งหนึ่งสองฟ้องสองศาลก็คือศาลแขวงของรัฐนั้นๆของสหรัฐอเมริกาและศาลการค้าระหว่างประเทศศาลการค้าระหว่างประเทศมีหนึ่งแห่งก็คืออยู่ที่นิวยอร์ก
0: ครับ
3: รอบนี้มาตรา301ก็ถูกฟ้องที่ศาลการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นระยะเวลาหลังจากนี้เราจะต้องจ่ายยังจ่ายภาษีอยู่ยังจ่ายภาษีอยู่ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ศาลจะพิจารณาเท่าไหร
0: ่ครับ
3: ในการจ่ายภาษีผมคิดว่าเวลาที่จะพิจารณาในรอบนี้301เนี่ย ผมก็เอาตัวเลขเป็นตุ๊กตาของ IEEPA นะก็10เดือนรอบนี้ก็10เดือนถ้า10เดือนนะเอาตุ๊กตาของ IEEPA นะว่าระยะเวลาในศาลพิจารณาเนี่ย10เดือนเราก็ต้องจ่ายภาษี10เดือนก็12.5%ก็ลากยาวไปถึงปีหน้าแต่มันอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้อย่างไรก็ตามครับก็ขณะนี้เราก็ต้องจ่ายภาษีอยู่ดีนะครับผมเพราะนั้นมาตรา301จึงเป็นมาตราที่ขณะที่เราเจอมันมี2เรื่องที่เราเจอก็คือเรื่องของการบังคับใช้แรงงานบังคับที่สินค้านั้นนำเข้ามาจากต่างประเทศประเทศที่3ซึ่งเราก็เจอไป 12.5 รอบสุขที่แล้วผมก็บอกว่ามี 10% ที่จ่ายเนี่ยที่จ่าย 10% ก็จะมีเขมรปากีสถานอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรประมาณนี้ซึ่ง 10% ซึ่งใน 10% นั้นเนี่ยสาระสำคัญผมคิดว่าเป็นช่วย2เรื่องที่ช่วยทำให้เขาจ่าย 10% ก็คือเรื่องของ ART นั่นแหละครับ ART นั่นแหละครับก็คือมีหลายประเทศมากที่ได้ข้อตกลงภาษีตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาไปแล้วในที่ต้องจ่าย 10% และหลายประเทศในนั้นก็ตกลงกับสหรัฐอเมริกาตกลงกับ USTR ว่าจะทำกฎหมายกฎระเบียบกติกาต่างๆที่จะดูเรื่องของการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมาจากประเทศที่3เพราะนั้นใน19ประเทศนั้นก็เจอไป 10% ทั้งมีกฎหมายแล้วแต่ว่าใช้ไม่มีประสิทธิภาพก็19ประเทศนั้นก็ไปรับปากตกปากรับคำ USTR ว่าโอเคจะใช้กฎหมายกฎระเบียบกติกาต่างๆของประเทศเขาอย
0: ่
3: างมีประสิทธิภาพในการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่3ที่ใช้แรงงานทาสผมขอใช้คำว่าแรงงานทาสเป็นภาษาชาวบ้านเลยกันนะครับ7:15ขอปาเถื่อแป๊บนึงนะครับ
0: ได้ครับครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ให้อาจารย์จิบน้ำเย็นนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามกู้มือในอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับในหัวอาจ
3: ครับขอบคุณครับดรครับขอบคุณครับคุณลิซ่าครับขอบคุณทางคุณสุมิตรที่ทักทายมาขอบคุณทางผู้กองหอมจากสกลนครทักทายมาครับสวัสดีครับ
0: ครับ
3: ทุกท่านมีความสุขครับโอเคเราไปต่อกันครับ
0: เชิญครับ
3: โอเคมาตรา301ที่เราเจออยู่ขณะนี้ก็คือ 12.5% ครับท่านผู้ประกอบการทั้งหลายครับสาระสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาก็คงเป็น2เรื่อง หนึ่งจะต้องจบดิวภาษีต่างตอบแทนกับ USTR ให้ได
0: ้ครับ
3: USTR ก็คือสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐซึ่งมีอำนาจเต็มตามกฎหมายของเขาในการดูเรื่องของมาตรา301
0: ครับ
3: สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องทำก็คือ1จะต้องไปจบดีลเรื่องของข้อตกลงการข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนให้ได้นี่เป็นหัวใจสำคัญนะครับอันที่2ก็คือว่าจะต้องไปบอกเขา USTR ว่าในเรื่องของกฎระเบียบกติกาต่างๆเนี่ยที่เรานำเข้าสินค้าจากประเทศที่3เนี่ยคุณคือประเทศไทยคุณกับประเทศไทยเนี่ยจะจัดการอย่างไร
0: ครับ
3: ว่าสินค้าที่เข้ามาเนี่ยมันใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานทาสจากประเทศที่3หรือไม่เราจะมีระบบในการตรวจสอบหรือข้อมูลข่าวสารที่จะไปบอก USTR ยังไงว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเหตุผลของการฟ้องรอบนี้เหตุผลของการฟ้องรอบนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยบอกว่าเหตุผลของการฟ้องก็คือบอกว่า USTR เนี่ยให้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลใน60ประเทศเนี่ยน้อยเกินไปนะซึ่งผมคิดว่าจริงอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยในการเก็บภาษี 12.5 ก็ดี 10% ก็ดีเนี่ยรายการสินค้าเนี่ยเราสามารถจะเราคือประเทศไทยสามารถจะจินตนาการและรู้ได้เบื้องต้นว่าจริงๆมันไม่ใช่สินค้าที่ต้องใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับเลยแต่ว่าUSTR ก็เก็บภาษีคลุมไปหมดเลย
0: ครับ
3: เหตุผล2ประเด็นที่ถูกฟ้องในขณะนี้ซึ่งมันก็ USTR คุณจะอ่านคุณจะอ่านแบบข้อมูลได้ยังไง60ประเทศอ่ะประเทศที่เขายื่นไปอ่ะด้วยเวลาจำกัดเนี่ยมันสั้นมากๆเลย
0: ไปไม่ได้นะ
3: ไปไม่ได้
0: ครับ
3: สิ่งที่ในภาษีที่เขาเก็บขณะนี้เนี่ยมันแยกเป็น2ส่วนก็คือภาษีที่ถูกเก็บ 12.5 และภาษีที่ได้รับการยกเว้นผมเนี่ยก็ไปดูกฎดูนะว่าไอ้ภาษีที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ผมคิดได้30กว่าเปอร์เซ็นต์เองอ่ะ
0: ครับ
3: ได้30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วเพราะนั้นประเทศไทยน่าจะไปคิดว่าไอ้30กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราได้รับการยกเว้นมูลค่าจริงๆมันเท่าไหร่เพราะมันรวมในตัวที่ไม่ได้ส่งเข้าไปมันรวมในตัวที่เราไม่ได้ส่งเข้าไปด้วยไงเพราะเรานับในแง่ของปริมาณนะครับนี่ประเด็นที่1ที่ในเรื่องของเรื่องของสินค้าที่เรานำเข้าจากแรงงานทาสจากประเทศที่3เรื่องที่2ที่ประเทศไทยจะต้องเจรจากับเขาต่อไปและแสดงเหตุผลและหลักฐานให้ชัดเจน
0: ครับ
3: ก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยผลิตสินค้าเกินหรือเปล่าผมคิดว่าประเด็นนี้ผมไม่ได้พูดในสุขที่แล้ว
0: ไม่ได้พูดครับ
3: ดร.เจตเนี่ยจับอยู่ละ
0: จำได้ฮะ
3: ครับผมประเทศไทยในข้อกล่าวหาหนึ่งกับ16ประเทศทั่วโลกที่กำลังตรวจสอบไปเนี่ยนะครับภาษี 12.5 เนี่ยเป็นภาษีที่เขาบอกว่าเราใช้แรงงานทาสเรานำเข้าสินค้าโดยใช้แรงงานทาสแต่ที่กำลังพิจารณาอยู่นี่ก็คือเขาบอกว่าเราผลิตเกินผลิตเกินในภาคอุตสาหกรรมไทยนี่ผลิตเกินผลิตเกินยังไงเกินอะไรยังไงคุณมีเกณฑ์ยังไง
0: มีหลักฐานอะไร
3: เกินจากความต้องการของประเทศไทยไง
0: ครับ
3: คุณผลิตเกินจากความต้องการของประเทศไทยแล้วคุณก็ส่งมาที่สหรัฐอเมริกาม
0: ันล้นฮะ
3: ก็ส่งผลกระทบถ้าคุณผลิตเกินความต้องการคุณ20แต่คุณผลิต100นึงเนี่ยเหลือ80คุณก็ส่งไปสหรัฐอเมริกาอะไรจะเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริการัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ USTR ก็บอกอ้าวข้อสินค้าของคุณมันถูกไงสินค้าของคุณมันทำลายอุตสาหกรรมภายในประเทศฉันน่ะฉันก็ต้องปิดภาษีคุณดิไอเนี้ยข้อกล่าวหาเนี่ยประเทศไทยจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนนะครับว่าเราผลิตเกินหรือไม่ผมคิดว่าอาจจะผมอาจจะผิดก็ได้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะปลดล็อกเรื่องนี้ยากพอสมควร
0: ครับ
3: ถ้าไม่มีข้อมูลดีๆผมเสนออย่างนี้แล้วกันในการผลิตเกินเนี่ยอุตสาหกรรมไทยปัจจุบันเนี่ยอัตราการใช้กำลังการผลิตโคตรต่ำเลยขอใช้คำนี้ครับท่านผู้ฟังขอโคตรละต่ำเลยก็คือต่ำ 10% บางอุตสาหกรรมเหลือ 30% USTR สหรัฐอเมริกาคุณมากล่าวหาประเทศไทยว่าผลิตเกินได้อย่างไรเราผลิตโคตร เราผลิตโคตรละต่ำเลยแต่ USTR ก็แย้งประเทศไทยว่าเฮ้ยที่คุณผลิตต่ำตามศักยภาพการอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานในพวกคุณน่ะ22อุตสาหกรรมในบ้านของพวกคุณน่ะในประเทศไทยอ่ะแต่ทำไมคุณยังส่งสินค้ามาที่สหรัฐอเมริกาและคุณก็ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะ
0: อันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่า
3: ถูกต้องถูกต้องดร.เจตนี่ตั้งใจฟังมากๆจับประเด็นได้ดีมากๆใช่เพราะสินค้าเพราะเราได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาประเทศอเมริกาเนี่ยเรื่องทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น IEEPA ม.12.2.301สาระสำคัญก็คือต้องการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า
0: ครับ
3: หัวข้อในการทิ้งท้ายในวันนี้ก็คือว่าอ้าวโดยส่วนตัวผมประเมินว่าศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบล็อกแน่นอนบล็อกแน่นอนบล็อก IEEPA บล็อก122บล็อก301โดนัลด์ทรัมป์หมดอาวุธแล้วใช่ไหม
0: ครับ
3: ไม่สิ่งที่เป็นคำถามในหัวข้อของการพูดคุยของผมก็คือวันนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายคำถามก็คือว่าเขายังมีอาวุธอื่นๆเช่นม.232ของกฎหมายการขยายทางการค้า Trade Expansion Act อีกซึ่งขณะนี้เนี่ย Trade Expansion Act ก็ทำงานอยู่นะครับเก็บภาษีเหล็กและอุตสาหกรรมเก็บภาษีรถบรรทุกเก็บภาษีชิ้นส่วนเก็บภาษีตองแดงแม็กซ์ที่เก็บกันอยู่ตอนนี้ก็ 50% เพราะฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ยังมีอาวุธอยู่เขาก็คงไม่สนใจเขาก็คงใช้ภาษาว่าเขาคงไม่ยีหลาดบล็อกก็บล็อกไปฉันก็มีมาตราอื
0: ่
3: น
0: โนสนโนแคร์ถ้าเป็น
3: โนสนโนแคร์ถูกต้องเขายังมีม.338ม.338เขาเพิ่งเก็บภาษี 50% ของสินค้าแคนาดาที่ส่งไปในบ้านเขาอยู่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งมาตราทั้งกฎหมาย IEEPA ที่ถูกบล็อกทั้งม.122ทั้ง301สิ่งที่ดุลรัฐบาลโดนทรัมป์จะต้องจ่ายให้กับภาคเอกชนของเขาผมคิดว่า301เนี่ยสักแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐรวมทั้ง3ก้อนรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเตรียมเงินอย่างน้อยหรือประมาณนี้นะครับ300,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ให้กับผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาทั้งที่เป็นนำเข้าและที่ทำเรื่องของการทำมาค้าขายของเขาภายในประเทศสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำ 1. ART 2. เตรียมข้อมูลหลักฐานให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้มีประเด็นเรื่องของผมคิดว่าที่หนุ่มรถเจ๊เจ๊พูดถูกก็คือว่าสินค้าที่เราส่งเข้าไปอ่ะได้ยังไงซึ่งไอ้สินค้าที่เราส่งเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับไง
0: ครับ
3: มันมีประเด็นเรื่องของlocal content ก็คือวัตถุดิบที่คุณใช้ไปในประเทศเท่าไหร่เพราะหลายสินค้าหลายตัวหลายมูลค่าที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ local content ใช้วัตถุดิบภายในประเทศใช้ห่วงโซ่การผลิตที่เป็น SP ต่ำมากๆอันนี้ผมคิดว่าในส่วนที่เป็นข้อกล่าวหาว่าผลิตส่วนเกินน่าจะโดนภาษีอีกนะครับ
0: ครับก็ต้องจับตาดูกันประเด็นนี้นะครับว่าสุดท้ายจะออกมาว่าไงแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าต่อให้ไม่มีอันนี้เขาก็มีอีกหลายเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือโน้ตที่จะใช้นะฮะ
3: ถูกต้อง201ม.201ก็มีนะครับในกฎหมาย Trade Act ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องอุตสาหกรรมปกป้องธุรกิจของสหรัฐอเมริกาอีกหลายมาตราเยอะมากมากเลย
0: มีอีกหลายดาบให้ใช้
3: ถูกต้อง
1: คือถึงแม้ว่าจะโดนบล็อกเขาก็จะใช้ด่านต่อไปเรื่อยๆอย่างน
0: ี้อยู่ดี
1: อยู่ดี
0: แต่นั้นไม่ต้องห่วงตัวเราเองแล้วก็เตรียมการให้ดีนะครับอันนี้สำคัญมากหลักฐานหรือว่าตัวเลขต่างๆที่อาจารย์บอกเนอะเราต้องเตรียมการล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าแบบพออันนี้ปุ๊บถูกแล้วงับเราจะสบายใจแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ก็น่าจะพอดีเลยเนอะซาวน่าเสร็จพอดีสงสารทำไมเง
3: ือ
0: ก
3: พอดีคือถ้าในห้องนี้ถ้าเปิดแอร์เนี่ยมันจะเสียงมันจะก้องมันจะไม่ได้ยิน
0: โอ้มีความโอ้เสียสละนะฮะก็ยอมร้อนเหงื่อตกเพื่อคุณผู้ฟังทุกท่านดังนั้นถ้าเกิดว่าเอ็นดูหยาดเหงื่อของในหัวอัดนะใครสนใจก็มาเจอที่ MCOT of ASEAN นะฮะ
3: สุดยอดจบด้วยท่าสวยเลยครับท่าน
0: ครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์
3: สวัสดีครับดร.กุลิซ่าครับท่านฟังทุกท่านครับสวัสดีครับมีความสุขในวันศุกร์ครับ
0: เช่นกันครับ
1: นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันศุกร์และสามารถเจอได้นะคะใน CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
0: ครับอาบเหงื่อต่างน้ำเลยนะสงสารอาจารย์วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วก็คุณลิซ่ายังอยู่เชียงใหม่เนาะก็ enjoy เชียงใหม่นี่อยู่ยาวเลยมั้ยคะถึงวันแม่เลยมั้ย
1: เอาไม่ค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็กลับละค่ะ
0: อ๋อนึกว่าอยู่ยาวเลยแต่ว่าก็ enjoy เชียงใหม่อีก1วันเนาะนะ2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับขับรถด้วยความปลอดภัยด้วยความเป็นห่วงจากเรา2คนและ Good Morning ASEAN ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่7เดือนสิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหลายๆฉบับวันนี้ครับ
1: ค่ะก็ขอไปเริ่มกันที่ประเด็นของน้องหลุนโซโล่นะคะก็ร่างเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะโดยทางนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เปิดเผยนะคะว่าร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าหลุนโซโล่ที่เสียชีวิตณกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่14กรกฎาคมก็ได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะช่วงเวลาประมาณ 10:50 นาทีเมื่อวานนี้นะคะโดยทางนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนเข้าอำนวยความสะดวกในการรับร่างที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานใกล้ชิดกับครอบครัวและทางการจอร์เจียพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งรัดกระบวนการสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนการส่งร่างกลับและติดตามสอบถามถึงสาเหตุความล่าช้าจากทางการจอร์เจียทางนี้ครอบครัวก็เตรียมนำร่างไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมก่อนนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปค่ะขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงความคืบหน้าการชันสูตรศพของหลุนโซโล่ว่าผลการชันสูตรร่างของหลุนไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบรอยฟกช้ำไม่พบรอยถูกทำร้ายไม่พบกระดูกหักอวัยวะภายในไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งเบื้องต้นสรุปว่าหลุนประสบภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวโดยหลังจากนี้จะดูอย่างละเอียดด้วยว่ามาจากสาเหตุภาวะการไหลตายด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ยังไม่ตัดทิ้งประเด็นในเรื่องของสารพิษและสารเคมีซึ่งในประเด็นนี้ทางเราจะต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทางจอร์เจียให้เรียบร้อยก่อนซึ่งข้อมูลในเรื่องนี้อาจใช้เวลาพอสมควรแต่ยืนยันว่าเราจะมีการประสานกับทางจอร์เจียอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางครอบครัวได้ประสานไว้แล้วว่าในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะจะเคลื่อนร่างหลุนออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อไปประกอบพิธีชาปนกิจยังภูมิลำเนาต่อไปค่ะประเด็นนี้หนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวใหญ่นะคะหัวใจล้มเหลวคร่าหลุนโซโล่นิติวิทย์ยันยังไม่ทิ้งปมสารพิษและไหลตายร่างไร้ร่องรอยทำร้ายฟกช้ำรอผลผ่าจากจอร์เจียอีกรอบเปิดผลชันสูตรหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังพบระบบหัวใจล้มเหลวไร้ฟกช้ำถูกทำร้ายรองผอ.สถาบันนิติเวชรองผอ.สถาบันนิติวิทย์ชี้ไม่ตัดประเด็นสารพิษสารเคมีไหลตายรอผลตรวจแลบตรวจแน่ชัดขณะที่ย่าหลุนใจจดจ่อรอรับร่างหลานเผยสุดเศร้าไม่กล้าดูหน้าครอบครัวจัดบ้านรอตั้งศพสวด3คืนก่อนชาปนกิจเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่มา1ใบเลขท้าย2ตัวอายุหลานปลื้มทานน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือไม่ขาดสายขณะที่แฟนคลับและเพื่อนสนิทแห่ให้กำลังใจแน่นโรงแรมและที่พักเมืองน้ำดำยอดจองเต็มเอียดร่วมส่งหลุนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ญาติและเจ้าหน้าที่รับร่างหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังส่งผ่าพิสูจน์อีกครั้งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมจังหวัดปทุมธานีหลังกลับถึงประเทศไทยโดยแพทย์คาดเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวและทั่วตัวไม่มีรอยถูกทำร้ายหรือฟกช้ำค่ะ
2: ครับต่อกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับ ประธานาธิบดีของเมียนมานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินอองไลของเมียนมานะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณทำเนียบรัฐบาลโดยได้จัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ครับตรวจแถวกองทหารเกียรติยศถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนร่วมหารือข้อราชการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติทั้งทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการหารือนะครับว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและย้ำถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศโดยด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนเสนอให้ยกระดับความร่วมมือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์และการฟอกเงินส่วนทางด้านเศรษฐกิจครับนายกรัฐมนตรียินดีต่อการกลับมาเปิดใช้จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเสนอให้ทั้ง2ฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าชายแดนโดยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการกรรมาธิการร่วมด้านการค้าหรือว่า JTC ภายในปีนี้รวมทั้งผลักดันการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาหมอกควันข้ามแดนและการจัดตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อจัดการมลพิษในแม่น้ำพรมแดนด้วยภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานแลกเปลี่ยนนะครับในเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจและความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและการจ้างงานขอบเขต TOR คณะทำงานร่วมกันในการจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำพรมแดนและบันทึกความเข้าใจระหว่างจิสด้ากับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาด้านการประยุกต์เทคโนโลยีการสำรวจโลกนะครับส่วนทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึง MOU แรงงานฉบับใหม่นะครับบอกว่าเป็นการปรับปรุงจากฉบับเดิมปี59เพื่อดูแลสวัสดิการของแรงงานเมียนมาในไทยราว4ล้านคนตามหลักมนุษยชนและมาตรฐานสากล นะครับโดยมีการปรับเพิ่มกรอบระยะเวลา MOU เป็นเวลา5ปีให้ข้าราชการสามารถยื่นทะเบียนแรงงานได้อย่างถูกต้องและเปิดให้แรงงานนอกภาคการเกษตรทำสัญญาจ้างได้ยาวถึง2ปีซึ่งเตรียมเข้าเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อให้แรงงานนั้นสามารถลงทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปมีพาดหัวข่าวเป็นประเด็นใหญ่มติชนเช้านี้ครับอนุทินถกมินออนไลน์ชื่นมื่นพร้อมร่วมมือทุกมิติผนึกปราบสแกมเมอร์เซ็น MOU แรงงานอวกาศร่วมวาง TOR แก้มลพิษน้ำลุยด้านการค้าไทยพม่าจุลพันธ์เผยเตรียมขยายเวลาแรงงานพม่า5ปีครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะทางนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากรณีที่มีข้อเสนอให้รัฐบาลต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย Plusเฟส2ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ตนเองไปพิจารณาความน่าสนใจของโครงการนี้ก็คือการกระจายตัวของเม็ดเงินที่ออกไปสู่ต่างจังหวัดสูงถึง 84-85% ในขณะที่มีการใช้จ่ายในกรุงเทพเพียงประมาณ 15-16% คล้ายคลึงกับโครงการคนละครึ่ง plus ในอดีตมีเสียงสะท้อนจากประชาชนบางส่วนถึงเกณฑ์การสมทบเงินแบบ 60-40 หรือรัฐออกให้ 60% ประชาชนออก40%ว่ามีความยุ่งยากในการคำนวณมากกว่าแบบ 50-50 ของโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งทางกระทรวงพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณายืนยันว่ามีงบประมาณรองรับแน่นอนส่วนของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus นั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวประเด็นนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะเอกนิติชงต่ออายุไทยช่วยไทย Plus 2มินออนไลน์เยือนผนึกทำงาน2ประเทศพักขมลจี้นายกทำเรื่องเก้าอี้ประธานกสทช.ให้ชัดเจนย้ำต้องเป็นคนทูลเกล้าให้หมอไห่พ้นจากตำแหน่งไท ถามช่วยกันอุ้มเพราะเคยใช้กุนซือคนเดียวกันหรือไม่เรียกร้องสังคมช่วยกันกดดันอย่าให้คนไทยต้องเสียประโยชน์มหาศาลประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยเป็นทางการจากมืออนุทินประสานความร่วมมือหลายด้านรวมถึงวางขอบเขตที่ OR จัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านทั้งสองประเทศรวมตั้งแง่แก้ปัญหาไม่สำเร็จชี้สารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกมาจากว้าซึ่งเป็นกองกำลังที่ไม่ฟังรัฐบาลทหารเมียนมาและเป็นต้นเหตุปัญหาหลายเรื่องทั้งสแกมเมอร์ยาเสพติดค้ามนุษย์ฟังคนให้ข้อมูลในกรรมาธิการบอกว่าที่คุยกับเมียนมาทำไปก็เท่านั้นเผยขยี้ต่อเรื่องสินบนชัยชนก40ล้านแลกไม่จับเว็บพนันสงสัยทำไมไม่ดำเนินคดีกับคนที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้จ่ายค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีประเด็นเรื่องของไทยเที่ยวไทยพาดหัวข่าวค่ะดึงเงินกู้พลังงานใช้ไทยเที่ยวไทยสุภจียังไม่ชงไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครม.เดือนสิงหาคมนี้ยอมรับเงินที่มีอยู่จำกัดต้องดูการผ่านงบประมาณในช่วงสุดท้ายว่ามีอยู่เท่าไหร่อุบใช้ทานปลายปีนี้หรือไม่ด้านเอกนิติรับข้อเสนอชงต่ออายุแต่ขอรอประเมินผลเฟสแรกก่อนยันหากไปต่อมีงบรองรับแน่การันตีใช้เงินกู้เยียวยาวิกฤตพลังงานได้หากเน้นไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยกฟผ.และกฟผ.จ่อชงอัดฉีดครัวเรือนละ 50,000 บาทติดตั้งโซลารูฟท็อปดึงออมสินและทอส.ร่วมปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำค่ะ
2: ครับพักสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องปมทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: เหรอ
8: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับกองบังคับการปราบปรามเดินหน้าสอบสวนคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุพนักงานสอบท้องถิ่นนะครับล่าสุดผลการสอบปากคำนายเทียรุตสุภวิบูลผลครับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชสิริกิจครับผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับโดยพนักงานสอบสวนได้แจ้ง6ข้อหาชะกันทั้งปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จร่วมกันทำให้เอกสารสูญหายและเปิดผนึกเอกสารลับขณะที่กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นอีก11รายที่ร่วมกระทำผิดแก้ไขกระดาษคำตอบนะครับถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนายธีรุตให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับโดยอ้างว่าปฏิบัติตามหน้าที่ตามกรอบ TOR และขอไปสู้คดีในชั้นศาลทั้งนี้มีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6รายนะครับส่วนที่เหลืออีก7รายนัดหมายเข้าพบในวันที่10สิงหาคมนี้โดยพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ไต่สวนภายในวันที่12สิงหาคมพร้อมกับประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติพร้อมแจ้งข้อหารวยผิดปกติเพิ่มเติมอีกทันทีนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางครับ รับทราบมติการเพิกถอนและยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันเดิมปี2568เพื่อประกาศบัญชีลำดับรายชื่อใหม่โดยกลุ่มผู้ที่ผ่านการสอบทั้ง 5,925 คนหากพบว่ามีการแก้ไขคะแนนหรือว่าได้มาโดยไม่ถูกต้องแม้จะบรรจุเป็นพนักงานไปแล้วก็ต้องถูกเลิกจ้างและถอนรายชื่อออกทันทีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการบรรจุผู้สอบได้จริงตามลำดับที่ถูกต้องต่อไปครับส่วนทางด้านของนายรังสิมันต์โรมประธานกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรแสดงความห่วงใยเรื่องการติดตามอายัดทรัพย์สินโดยเรียกร้องให้ปปง.เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้กระทำผิดใช้เงินที่ได้จากการทุจริตหลังพ้นโทษนะครับมีพาดหัวนะเรื่องนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับตำรวจเค้นอธิบดีธีรุต3ชั่วโมงแจ้ง6ข้อหาละเว้นหน้าที่เจ้าตัวปัดเอี่ยวโกงสอบอีก7คนพบพนักงานสอบสวน10สิงหาโรมจี้ปปง.อายัดทรัพย์ก่อกลางถอน 5,925 ข้าราชการครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของข้อมูลรั่วข้อมูลหลุดนะคะเมื่อวานนี้นายธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีได้เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลทั้งรูปถ่ายติดบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลของบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรวมถึงประชาชนจำนวนมากนะคะซึ่งก็ได้เข้าให้ข้อมูลกับทางบก.สอท.1ค่ะนายธนารัตน์เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แล้วและยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจที่ถูกเรียกเข้าพบเพราะมองว่าอาจนำไปสู่การดำเนินคดีแต่ยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เกิดจากความพยายามแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งทั้งยื่นเรื่องผ่านกรรมาธิการด้านดิจิทัลและหน่วยงานรัฐแต่เรื่องกลับเงียบแม้เวลาผ่านไปกว่า2เดือนกระทั่งพบข้อมูลรั่วไหลรอบใหม่ที่มีภาพถ่ายใบหน้าจึงตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลระดับสูงเพื่อให้เกิดการตื่นตัวไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองส่วนปัญหาข้อมูลรั่วไหลขยายวงกว้างครอบคลุมทั้ง19กระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการรวมเป็น20หน่วยงานพร้อมพบว่ามีเว็บไซต์รวบรวมรหัสผ่านที่รั่วไหลเพื่อนำไปขายขณะที่ผมเคยแจ้งปิดช่องโหว่อย่างเป็นทางการแล้ว3หน่วยงานได้แก่สปสช.และภาคเอกชนอีก2แห่งนายธนารัตน์ยังเปิดเผยอีกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยพบข้อมูลรั่วไหลของคนไทยกว่า 500,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่รั่วไหลเพราะคอมพิวเตอร์มัลแวร์ไม่ใช่การแฮกระบบโดยตรงก่อนถูกนำไปรวบรวมและจำหน่ายเมื่อผู้ซื้อได้รหัสผ่านก็จะทดลองเข้าสู่ระบบหากพบข้อมูลที่มีมูลค่าจะสร้างAPI ดึงข้อมูลออกไปขายสำหรับข้อมูลของสปสช.สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้จำนวนมากทั้งเลขบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนบ้านเลขบัตรประชาชนของบิดามารดาซึ่งสามารถเชื่อมโยงเป็นแผนผังครอบครัวได้รวมถึงพบข้อมูลทะเบียนรถและภาพถ่ายใบหน้าจึงตั้งคำถามถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของหน่วยงานรัฐพร้อมมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่การตั้งรหัสผ่านแต่รวมถึงการเก็บข้อมูลเกินความจำเป็นโดยพบข้อมูลบางส่วนรั่วไหลทั้งที่เก็บไว้นานกว่า5ปีค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ข้อมูลรั่วทั้ง19กระทรวงหว่านขายให้สแกมเมอร์นายกสั่งทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลตั้งกรรมการภายในหาต้นเหตุเอาผิดผู้เกี่ยวข้องพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบมือโพสต์ภาพติดบัตรนายกเข้าให้ข้อมูลตำรวจไซเบอร์แจ้งเพื่อให้การเกิด

0: ประกันภัยนะคะซึ่งผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยค่ะสามารถซื้อได้หลายช่องทางทั้งบริษัทประกันภัยตัวแทนนายหน้าประกันภัยนายหน้านิติบุคคลเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารทางโทรศัพท์และทางออนไลน์โดยควรซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือตัวแทนนายหน้าที่มีใบอนุญาตซื้อให้เหมาะกับความต้องการเพราะแต่ละแบบมีความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันรวมถึงซื้อให้เหมาะกับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยเพราะหากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้จะส่งผลให้เสียประโยชน์อันพึงที่จะได้รับค่ะนอกจากนี้ยังต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก่อนซื้อเปรียบเทียบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานและเมื่อได้รับกรมธรรม์ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่เสนอขายหรือไม่ศึกษากรมธรรม์เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ์และผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับรวมถึงข้อยกเว้นส่วนการยกเลิกกรมธรรม์ทำได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ยกเว้นหากซื้อผ่านโทรศัพท์ยกเลิกได้ภายใน30วันและประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองกรณีฆ่าตัวตายภายใน1ปีหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาส่วนกรณีปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงแจ้งข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระสำคัญบริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินได้คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของฝ่ายความมั่นคงเปิดโปงยุทธวิธีใหม่ของ BRN ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับพันเอกพงศกรแสงกุลรองผู้บังคับการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐพยายามควบคุมสถานการณ์และก็เหตุการณ์ต่างๆเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนโดยระบุว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการ BRN ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้คำเรียกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพันเอกพงศกรกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้แตกต่างจากช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่การติดตามด้านการข่าวครับกองกำลังมีการประสานข้อมูลจากหน่วยเหนือหน่วยยุทธการหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลตามปฏิบัติการ IPB หรือว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภัยคุกคามในพื้นที่ปฏิบัติการอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลแหล่งข่าวทั้งระบบเปิดและระบบปิดนะครับโดยกองกำลังทหารพรานมีจุดแข็งในการเป็นกำลังประจำถิ่นมีประชาชนเข้ามาเป็นทหารพรานทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลแจ้งเตือนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ระบุว่างานด้านการข่าวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนเนื่องจากขบวนการ BRN มีลักษณะเป็นองค์กรลับและมีการจัดตั้งในลักษณะเป็นเครือข่ายใต้ดินสำหรับจำนวนแนวร่วมพันเอกพงศกรระบุว่าจากข้อมูลของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติพบกลุ่มบุคคลที่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ประมาณ 1,800 คนจากพยานหลักฐานพยานวัตถุและผลทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลจากพยานบุคคลครับพร้อมกับประเมินว่าอาจจะมีจำนวนมากกว่านี้ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังระบุนะครับว่าการสร้างแนวร่วมมีการเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมนะครับที่ใช้แนวคิดศาสนาเป็นหลักปัจจุบันให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นมากขึ้นโดยมีการใช้ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์และกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เป็นช่องทางในการสร้างความรู้สึกและแนวคิดต่อกลุ่มเป้าหมายส่วนด้านการเงินของขบวนการครับพันเอกพงศกรระบุว่า อยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินโดยพบว่าข้อมูลมีการเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในหลายรูปแบบทั้งเงินแรกเข้าเงินรายเดือนรายปีและเงินสนับสนุนในกรณีเร่งด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบปลายทางของเงินดังกล่าวขณะที่แหล่ง

0: ่าวด้านฝ่ายความมั่นคงนะครับก็บอกว่ายุทธวิธีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในช่วงที่ผ่านมายังเน้นการสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐรวมถึงปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างกระแสในสังคมนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่ในแนวหน้านะครับบอกว่าเปิดผังองค์กรลับใต้ดินแฉ BRN สมาชิกกว่า 1,800 รายก่อความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนใต้แกนนำใหม่พุ่งเป้าเจ้าหน้าที่เงินหมุนเวียน 2,000 ล้านบาทต่อปีใช้โรงเรียนบ่มเพาะแบบผิดๆครับ
1: จับโทนบางแคช่อกงประชาชนต้มขากล้องพระเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มิลเลนเนียลค่ะยอดจองเฉียด20ล้านอ้างโควต้าเยอรมนีไม่รอดเงื้อมมือบก.ปอส.จับโทนบางแคเซียนพระชื่อดังแจ้ง3ข้อหาช่อกงช่อกงประชาชนและพรบ.คอมพิวเตอร์ลวงขายกล้องส่องพระยี่ห้อดังไซส์บลูมารีนอ้างทำรุ่นพิเศษในโอกาสครบรอบ175ปีและตัวเองได้โควต้าคนเดียวยอดสั่งจองพุ่งเกือบ20ล้านบาทตำรวจบุกคนบ้านพักที่ทำงานในรอบแรกคลาดกันหวุดหวิดสุดท้ายไม่รอดเจอในบ้านบางกรวยหิ้วไปสอบสวนด้านเซียนพระคนดังยิ้มสู้พร้อมพิสูจน์ตัวเองปัดเสียงแข็งขอให้การชั้นศาลขณะที่ผู้บังคับการปอส.ชี้เหยื่อพุ่งกว่า50รายเสียหายกว่า40ล้านค่ะ
0: ครับความคืบหน้ากรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีจนเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นายอรรถพลเฉริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานนะครับก็บอกว่าได้มีการสั่งเจ้าหน้าที่ติดตามเสือโคร่งในพื้นที่โดยรอบสำนักงานเพื่อนำตัวอย่าง DNA ไปเปรียบเทียบเป็นหลักฐานทางชีวภาพในที่เกิดเหตุเพื่อระบุตัวเสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะครับแล้วก็บอกว่าการติดตามตัวเสือโคร่งครั้งนี้ไม่ใช่การล่าเสือแต่ว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมที่ผิดปกติและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะครับเบื้องต้นก็คาดว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีเสือโคร่งไม่เกิน5ตัวโดยทีมงานสามารถระบุตัวเสือที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้แล้วอยู่ระหว่างการนำวางแผนเข้าดำเนินการจับตัวนะครับโดยธรรมชาติแล้วเสือโคร่งจะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มนุษย์เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าหากเสือมีพฤติกรรมทำร้ายคนและก็เกิดความเคยชินอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ซึ่งเหตุการณ์เสือโคร่งทำร้ายมนุษย์ลักษณะดังกล่าวนะครับก็ถือเป็นครั้งที่2ในรอบเกือบ30ปีหลังจากครั้งแรกเกิดขึ้นปี41ครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสำหรับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำนะครับก็จะมีการปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ชั่วคราวนะครับและข้อมูลก็พบว่าเป็นเสือโคร่งเพศเมียชื่อเป็นแม่ของเสือตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวที่ก่อเหตุนี่ก็อายุประมาณ1ปี6เดือนนะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับตั้งทีมจับเสือเด็กอายุ1ปีตัวกัดเจ้าหน้าที่งัดท่าแผนป้องกันภัยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติยันภารกิจจับเสือตรวจ DNA จากเหตุเจ้าหน้าที่ถูกเสือทำร้ายเสียชีวิตไม่ใช่การล่าแค่ต้องการหาสาเหตุครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีภาพข่าวครอบครัวของไดอาน่าและโรมันนาซิโมวาสองพี่น้องรัสเซียเหยื่อคดีฆาตกรรมโหดจัดพิธีรำลึกส่งดวงวิญญาณครั้งสุดท้ายที่จุดพบร่างตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะและขอมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมกำลังใจประชาชนและผู้ปฏิบัติงานย้ำทุกภาคส่วนร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.พร้อมด้วยพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ตลาดเทศบาลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมเยียนส่งมอบกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนและผู้ปฏิบัติงานหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เสนาธิการทหารบกระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อนำความห่วงใยจากคนไทยทั่วประเทศมามอบให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักทั้งยังแสดงความประทับใจในรอยยิ้มและการต้อนรับที่อบอุ่นโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะช่วยคืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้ได้โดยเร็วด้านนางกองแก้วอนันต์ ันสิริประภาแม่ค้าในตลาดเทศบาลตันหยงมัดเปิดเผยว่ารู้สึกอุ่นใจที่ผู้ใหญ่ลงมาดูแลพร้อมยืนยันว่าพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการกระทำของคนบางกลุ่มและทุกคนต่างปรารถนาให้พื้นที่กลับมาสงบสุขดังเดิมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมผู้เบสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอาจารย์วีระถอดบทเรียนปมซิมิลันรับประมาทตรวจสอบข้อมูลย้ำผิดพร้อมขอโทษและแก้ไขนายวีระธีรภัทรานนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โพสต์ข้อความหัวข้อที่เห็นและเป็นวันที่7สิงหาคมทบทวนเหตุการณ์ในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังเกิดกรณีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันคลาดเคลื่อนโดยระบุว่าแม้จะมีเจตนาและความตั้งใจที่ดีในการทำสิ่งใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจส่งผลทั้งทางดีและทางรายได้เมื่อย้อนกลับไปทบทวนความผิดพลาดครั้งนี้มีต้นต่อจากสิ่งที่ตนเรียกว่าสัญญาวิปลาสหรือความทรงจำที่คลาดเคลื่อนโดยกรณีนี้เป็นเรื่องวันเวลาประกอบกับตนไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดเมื่อนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นจึงเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารและส่งผลกระทบตามมาพร้อมยอมรับว่าเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงและทำให้เห็นว่าเรื่องเล็กสามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นายวีระกล่าวว่าอดีตไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้สิ่งที่ทำได้คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดขณะเดียวกันโลกข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันทำให้ผลจากการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจึงยิ่งต้องระมัดระวังเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะหากประมาทในส่วนนี้ก็อาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดและผลกระทบในวงกว้างถ้าทำอะไรผิดพลาดผมก็เสียใจและต้องขอโทษถ้าต้องขออภัยถ้าต้องทำอะไรเพื่อแก้ไขก็ทำด้วยความเต็มใจยืนยันว่าสิ่งใดที่ทำไปแล้วเป็นผลดีและเป็นประโยชน์หากยังสามารถทำได้ก็จะทำต่อไปนอกจากนี้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองได้ทำซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6สิงหาคมนายวีระได้กล่าวในการประชุมคณะกรรมการยอมรับว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันที่ตนเคยได้กล่าวถึงเป็นความคลาดเคลื่อนหลังตรวจสอบพบว่าตนเดินทางไปพักในช่วงประมาณปี2559ถึง2560ซึ่งเป็นช่วงที่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักค้างแรมก่อนที่จะมีมาตรการไม่ให้พักค้างแรมในปี256061นายวีระได้กล่าวขอโทษและขออภัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมขอให้อธิบดีกรมอุทยานยกเลิกคำสั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดเกิดจากตนเองไม่ใช่ความผิดของหัวหน้าอุทยานและหากต้องการดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบก็ยินดีในขณะเดียวกันนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแชร์โพสต์ของนายวีระธีรภัทรานนท์ซึ่งกล่าวว่าได้รับทราบคำกล่าวขอโทษของนายวีระอธิบดีกรมอุทยานกล่าวว่าก่อนหน้านี้เมื่อเกิดประเด็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อกรมอุทยานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้ององค์กรตลอดจนดูแลขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสำหรับข้อเสนอและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพร้อมรับฟังและนำมาพิจารณาตามความเหมาะสมภายใต้หลักวิชาการกฎหมายและเป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการให้บริการประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒนาเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยาง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับ

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618

0: แต่แรกครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: ข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราไปดูเรื่องราวของการตรวจสถานประกอบการอย่างเข้มข้นทีเดียวเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อที่กรุงเทพนะ6สิงหาคม2569ครับนายเจริญโชติพรมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรท่านก็ได้บอกครับบักข้าวาตอนเวลาเที่ยงคืนตั้งแต่นู้นแหละ4-5ถุมของวันที่5ที่5นั้นเนี่ยได้นำกำลังฝ่ายปกครองรวมกับตำรวจสำนักงานสาธารณสุขสำนักงานสัมปทานมิตรแล้วก็อีกหลายหน่วยงานครับไปทำการตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะขายสถานบริการในเขตอำเภอเมืองชุมพรตามนโยบายด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองโดยการตรวจในครั้งนี้ก็เน้นการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในทุกด้านทั้งควบคุมจำนวนผู้ให้บริการตรวจสอบอายุผู้เข้าใจการเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดการตรวจสอบทางนี้ไฟให้สามารถใช้งานได้จริงระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันและการระงับอัคคีภัยต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงกำชับให้ผู้ประกอบการจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำเพื่อให้สามารถรับมือได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินนายเจริญโชติพรมจุติมานายอำเภอเมืองชุมพรท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่เนี่ยไม่ใช่เพื่อการบังคับใจกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทอดบทเรียนจากเหตุการณ์การสูญเสียในอดีตแม้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมซ้ำขึ้นมาอีกความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องมาก่อนผลประโยชน์ทางธุรกิจและแกก็ย้ำว่าหนึ่งความประมาทอาจจะไม่ถึงหลายชีวิตที่ต้องสูญเสียไปผู้ประกอบการทุกแห่งต้องร่วมมือกับภาครัฐในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ยังบอกว่าจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบการฝ่าฝืนกฎหมายไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพอบทเรียนเหตุการณ์สูญเสียหมู่เนี่ยวายหมู่อุดๆนะหมู่นะภาษานู้นนะการสูญเสียหลายๆคนที่ปั้นหลายๆจำนวนหมากเนี่ยได้สะท้อนให้เห็นว่าประมาทเพียงฮิตเดียวในกับท่านผู้ฟังอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียขังใหญ่ที่ไม่มีใครต้องการอันนี้ถูกต้องบ้านเราเนี่ยมันบัวให้และลอมของทางเพประเทศนี้แล้วมันไม่เพิ่งเกิดไอ้เหตุแบบนี้เกิดมาตั้งหลายหนแล้วแล้วก็มันก็ไฟไหม้ฟังกันมานี่ทุกครั้งเลยท่านผู้ฟังนะแต่ผมยังเชื่อมั่นในท่านนายอำเภอเจริญโชคชุดพรมชุติมานะซึ่งก็เป็นคนลังส่วนไอ้คนปากน้ำชุมพรคนชุมพรบ้านเราเนี่ยถูกไหมผมเชื่อในความเป็นคนนุ่มงวงแกเชื่อในความเป็นคนที่มีความมือสะอาดของแกน่าแต่ที่ผมรู้จักน่าแต่ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันนานแล้วไม่รู้จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมก็ไม่ดูนะเพราะการมีตำแหน่งเนี่ยมันไม่ถึงประโยชน์ที่ตามร่างกันมาทั้งพีแต่ถ้าคนอย่างท่านแอมเบอร์เจริญโชติพรมยุติมาในอำเภอเมืองชุมพรกับปัจจุบันเนี่ยถ้าเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายพวกก็ไม่มีความว่างกับประเทศนี้แล้วพวกคนดีแบบนี้นะน่าถ้าเปลี่ยนไปเป็นทางด้านไม่ดีแล้วก็ยาเลยประเทศนี้ไม่ต้องไปวังไล่แล้วนั่นเหรอขอเป็นกำลังใจกับท่านแอมเพอร์นะก็ยืนยัดอยู่บนความดีกับท่านท่านเชื่อผมนะครับมีเงินมากมีตำแหน่งใหญ่แต่ว่าถ้าสร้างเวรกรรมไว้ด้วยกันทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันไปไหนมาได้ไกลไหมนะยิ่งถ้าไม่มีคนตายกันมากมายนี่นะจากความทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะเมืองเทพเนี่ยท่านเชื่อผมนะมันเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มันเกิดจากอาการไม่เอาใจใส่ของเจ้านั้นที่ปะตางมันเต็มปากอยู่ชุมพรก็ไม่น้อยหรอกที่แผ่นผ้ามานี่อย่าว่าแต่ในอำเภอผู้ว่าหลายคนก็หนังกินตาไอ้ทกปกพันนี้นะแต่ท่านอำเภอเจริญโชติผมจิตติมาเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าอนาคตแกไม่ได้เป็นแค่ในอำเภอแกมีโอกาสเป็นหนึ่งผู้ว่าเพราะแกยังนุ่มแล้วก็ยังดีถ้าบ้านเมืองเราอย่างถ้าเป็นดีๆในวันข้างหน้าแกก็จะได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่อาจจะไม่ใช่แค่ผู้ว่าน่าพวกก็ตังเปล่าไม่ไปพนันฉะนั้นในพวกร้านซี่เท่าๆทางไล่เนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับใบอนุญาตเนี่ยน่าแล้วก็ปล่อยให้มีข้อผิดพลาดตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายเนี่ยท่านก็บอกเบาลงบ้างร้านค่ายลาวเนี่ยเวลานี้ท่านคิดแล้วนะมันทำลายชาร์ตขนาดไหนรู้ไหมไอ้สถานประกอบการที่ค่ายลาวมีดนตรีเล่นเนี่ยมันทำลายชาร์ตขนาดไหนจะรู้ไหมหน้าที่เขาได้เอาไปอนุญาตน้อยนี่เพราะมันทำลายชาร์จถ้าลูกหลานเราเนี่ยอายุตั้งแต่15ขึ้นไปเนี่ยมัวซุ่มแต่กินเหล้าเนี่ยไม่ต้องหมาเขาแค่อำเภอเดียวเนี่ยมีสักร้อยคน200คนเนี่ยเอาอย่างจังหวัดชุมพรเนี่ยสมมติว่ามีอำเภอละร้อยเนี่ยคืนนึงก็พันคนแล้วหน้าถ้าจังหวัดหนึ่งจังหวัดเนี่ยมีเยาวชนมาอยู่ในลานเหล้าคืนละพันคนเนี่ยทั่วประเทศ70จังหวัดเนี่ยเป็นแสนคนเนี่ยนะไอ้ยาท่านผู้ฟังอนาคตช่วงชาติจะอยู่เพื่อเพราะในลาลามีถูกย่างครับยาเสพติดเอ้ยลาวเอ้ยความเลวร้ายเอ้ยสมองมันเสียไปหมดเรื่องนี้ที่ไม่คิดถึงแล้วว่าจะลุกขึ้นไปเรียนหนังสือทั้งเช้าเมาแอแต่อยู่บ้านในผู้หญิงก็มีพ่วงแต่อยู่ถึง4ปีไปนี่ใช่ไหมจะเหลืออะไรแล้วครับฉะนั้นลานไอ้ค่ายลาวเนี่ยที่มีดนตรีมาเที่ยวยุยงให้เด็กมาเที่ยวเต้นเย่อเย่อเย่อแบบนี้นะแต่เมายาเสพติดกันนี่นะมันทำลายชาตินะครับผมบอกก่อนเลยผักหัวผมหลายคนมีร้านประเภทตัวนี้ฉะนั้นผมก็มาได้ไปต่อต้านเลยไม่น่าความร่ำรวยผมก็ใจแต่หวานั่นแหละค่อยคิดถึงชาติบ้างค่อยคิดถึงชาติบ้างนะครับนะคิดถึงอนาคตของลูกหลานเราบ้างเวลานี้จะพอคนต่างด้าวที่จะข้ามมาหยุดประเทศไทยนี่ไปจีนสี่เท่านึงไอ้รัสเซียอิทธิพลจ้องไอ้ยิวหัวนึงแล้วยังมีอินเดียเหลือๆอีกกลุ่มหนึ่งแล้วแล้วยังมีอีกไม่รู้กี่พวกนี้ก็มาอยู่เนี่ยพอหมาไม่ต้องบูตึ้งเต็มเมืองเขมรนี่อีกครึ่งเมืองลาวอีกครึ่งเมืองและถ้าคนไทยไม่ดีจริงไม่เก่งจริงเนี่ยตัวไอ้ข้อมันนี่มาหม่อมมอมมดเนี่ยวันข้างหน้าจะมีคนไทยดีๆเหลือกี่คนนะครับแล้วต่อไปข้างหน้านึกไม่ออกว่าประเทศเราจะยู่พื้นเมื่อกระทั่งอาจารย์วีระธีรพัฒน์เอามาผูดนั่นแหละมันจะหล่มสลายในยุคของตนของพ่อมันแล้วนะมันไม่ช่วยกันนะชุมพรตอนนี้ด้านสิ่งแวดล้อมพังเนี้ยได้แล้วนั่นนะด้านทุจริตคอร์รัปชันมันอันดับต้นๆของประเทศด้านยาเสพติดก็ติดอันดับเขาอยู่เหมือนกันเอาขอฝากท่านผู้ฟังไว้ช่วยกันคิดไม่ใช่คุยร้อยนะแต่เรื่องจริงทางเพศท่านผู้ฟังทำเพื่อแกเพื่อชาวบ้านมันต้องมีสะมีเสี่ยงมีไรบ้างแล้วก็ช่วยกันทำความดีครับอย่าเอาแต่เงินอย่างเดียวเอานี่ฝากกันหน่อยนะครับนะเดี๋ยวไปพักแป๊บครับเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
5: กองกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกรอง3ชั้น5ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างลังลูกฟูกเลือกโรงกรองไทยสร้างคนโรงกรองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกรองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษครับ
4: ก็กลับมาพบกับผมนายซาทิศกันต่อกับท่านผู้ฟังเราไปดูจังหวัดชุมพรกับได้คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับประทานรางวัลส้มเด็ดเจ้าฟาร์มาจักรีครั้งที่7 6 สิงหาคม 2569กับนายเทียนชัยทูกิติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับประทานรางวัลส้มเด็ดเจ้าฟาร์มาแจ็คลี่คังที่7ปี2570ของจังหวัดชุมพรนะ การประชุมนี้ก็ได้รวมกันพิจารณาคัดเลือกครูได้3รายคือนายกิตติพงษ์พาหะหมากครูวิทยาท่านะชำนาญการพิเศษโรงเรียนสวีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจุฬาธานีของจังหวัดชุมพรนางสาวนฤมลกิจนิยมครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1และดาบตำรวจยิ่งสุธิดาขวัญเมืองครูใหญ่โรงเรียนตชด.บ้านควนซ่ามัคคีของตชด.41นี่นะทาง3นายนี้ครับ3ท่านนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นะจากกระบวนการการลงไปพิสูจน์แล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับน่าเอาก็ขอเป็นกำลังใจให้ได้มีโอกาสก้าวไปรับรางวัลหลักเกณฑ์ข้อมูลที่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาจากปีนี่นะเพื่อจะได้เป็นการเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษาต่อไปนะทีนี้จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาได้มีการขับเคลื่อนโครงการทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลตามพังน้ำมุกมุงที่จะยกระดับการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่6สิงหาคม2519กับนายสกุลดำรงเขตติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรท่านได้ประชุมประถมนิเทศโครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลตามพังน้ำกลุ่มภาคใต้เพื่อไปยังพันโครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลตามพังน้ำกลุ่มพื้นที่ภาคใต้เพื่อที่จะได้ให้คนที่เกี่ยวข้องรับทราบและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมนะซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ก็เข้าไปรวมกันรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรสกุลดำรงเกติคุณกับบอกว่าการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งคัดแคลนน้ำที่ผ่านมาเนี่ยการวางแผนมักจะเป็นการมองภาพรวมในระดับหลุมน้ำหรือโครงการขนาดใหญ่ซึ่งจำเป็นแต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองต่อบริบทความต้องการความเดือดร้อนเฉพาะจุดของชาวบ้านในรับท้องทิ้นได้ซึ่งอาจจะนำประโยชน์ได้ไม่เต็มสักแก่ภาพที่มีอยู่การไปชุมประทมในเทศของการจัดทำแพร่พัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลเนี่ยถือเป็นมิติใหม่เป็นโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะได้รวมกันกำหนดแนวทางการจัดทำแพร่พัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลเป็นการวางแผนลงลึกในระดับพื้นที่ย่อยเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานในทุกกองขบวนทางด้านนายอุดรพรมป้าผู้อำนวยการจัดการแม่น้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่14นั่นก็บอกว่าภาคใต้ในประสบปัญหาสุขภัยภัยแล้งตลอดจนแนวโน้มความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นก็ต้องวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงความต้องการของชาวบ้านในแต่ละตำบลและก็กรมชลประทานก็ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแผนพัฒนาแหล่งน้ำตำบลนั่นนะเพื่อจะได้แก้ไขอย่างจริงจังซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม16จังหวัดในภาคใต้167อำเภอ 1,225 ตำบลชุมพรก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในป่าไม้ของเขาท่านเชื่อไหมครับว่าโครงการนี้ล้มเหลวท่านเชื่อเมื่อที่ผมพูดไหมครับว่าไอโครงการวางแผนระดับตำบลเนี่ยล้มเหลวที่ล้มเหลวเพราะว่ามันไม่มีแหล่งน้ำดิบมันมีแต่น้ำจากฝนซึ่งท่านจะไปเอาพื้นที่ไหนมาทำที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ในแต่ละตำบลนะครับจังหวัดชุมพรเนี่ยเอาต้นจะสร้างแล้วเคลื่อนถาแสเผื่อก็ต่อต้านในโซนใต้เราจะไปสร้างตรงนี้บ่อน้ำไอ้แรงงามขนาดใหญ่ประทุกต่อต้านเพราะปัจจุบันเนี่ยถีของหลักมันก็กลายเป็นส่วนเรียนชาวบ้านทั้งพี่ผมถึงบอกตรงนี้เลยว่าหล่มเลี้ยวนั่นนะมีอย่างเดียวครับต้นน้ำมันพืชก็ได้ย้ายน้ำไล่ลงน้ำฝนไล่ลงเลยมดเมื่อที่ผมเสนอดูเป็นทรายไปอย่างแม่น้ำลังส่วนเนี่ยต้นหน้าต่างทำประตูน้ำก่อนที่จะลงเลแถวๆบางเลก็ดีแถวๆแหลมทรายก็ดีแน่นะเปิดปิดย้ายเดือดร้อนชาวบ้านจนเกินไปมีโอกาสครับแต่ถ้าท่านนักปล่อยวันนี้นะวันข้างหน้าลำบากแล้วท่านต้องไปหยิกจับหยิกหลายพวกที่ลูกป่าสังวนบนภูเขาบนผาโตบนป่าสงบนแท่นู้นนี่คือยกตัวอย่างลังส่วนแล้วท่านก็อาจจะได้มีโอกาสนะเอานี่ก็คือเรื่องราวข้าวในวันนี้ครับดูเหลืองดินฟ้าอากาศกันบ้าง6สิงหาจนถึง7สิงหาเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ถึงนครมีฝน 70% พัทลุงถึงนราธิวาสจะมีฝนแค่ 30% ตอนนี้มรสุมตะวันตกเชียงใต้ก็ยังแรงมีฝนตกนักในหลายพื้นที่ถึงจะลดน้อยลงไปก็ค่อยระมัดระวังกันสักนิดนะครับสำหรับเรื่องราวของดินฟ้าอากาศที่มันอยู่ในนาฤดูฝนนั่นจะทำเพื่อธรรมดาด้วยครับท่านผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้แล้วครับนะว่าดินฟ้าอากาศเป็นเหมือนพืชบางทีนี้ใครที่เป็นพวกเพื่อนฟุ้งกับตระกูลวลดีลกกับโดยเฉพาะครับคุณอวยชัยถึงได้หลวงรับไปแล้วเนี่ยผีก้องคุณอวยชัยวอดีลกนะตัวนายกต้อยเนี่ยคุณพอประชุมบอลดีลกทันได้ถึงแก่กรรมนะคุณพอประชุมบอลดีลกเนี่ยซึ่งเป็นผีชัยของนายกอวยชัยเนี่ย ทั้งทบมาเป็นกุศลอยู่ที่วัดธาตุทองนะครับวันจันทร์ที่3จนถึงวันฮัตที่6ก็คือวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็คงจะประกาศกันให้ได้รับทราบกันไปสำหรับญาติพี่น้องของเขานะเอาแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับน้องตองทัดชัยพงศ์สุวรรณคือแก่กำแล้วทำบุญที่วัดแหลมซ้ายเฝ้าที่วัดแหลมซ้ายในวันที่8นะครับเพราะไปไหว้อะไรไอ้ครับตองเหมือนกันหน้าผักผัวเผื่อนพุ่งหลายคนอายุ59ปีเองนะครับหน้าเอานั่นก็ฟ้าไว้ครับเวลาหมดเลยครับคุยพ่อกระสุน84188808ประชาพบกันไหมครับเป็นเบอร์ไลน์เอ็กกันเข้ามาสำหรับวันนี้ก็สนุกกันในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งครับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ับช่วงเวลานะคะดีๆเริ่มต้นด้วยงานเพลงเพราะๆสบายๆ ยามเช้ากันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เร็วนะคะสุขแล้วจ้าวันสุขแห่งชาติสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะ7กันไปกันยาแล้วนะยังอยู่สิงหาจ้ะนะคะยังอยู่เดือนวันแม่อยู่นะคะวันนี้7สิงหาคม2569นะคะก็นัดหมายเจอกันยามเช้าในช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะแชร์ทุกเรื่องของความสุขและสิ่งดีๆนะวันศุกร์ทำอะไรนะเคลียร์งานเดินทางขับรถขับขี่ก็ระมัดระวังนะคะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยส่งพลังใจส่งกำลังใจในการเริ่มต้นทุกๆวันดีๆของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยถามถึงงานเพลงได้นะคะผ่านทาง077-641-567นะคะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ขอให้แบ่งปันเรื่องดีๆผ่านทางรายการมานะคะเล่าสู่กันฟังค่ะ

0: ก็เริ่มต้นโดยความสุขดีๆนะคะผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะก็มีเรื่องราวข่าวสารนะคะมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะในพื้นที่นอกพื้นที่ใดๆก็แล้วแต่นะคะที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของเรื่องใกล้ตัวนะคะที่ดำเนินเดินไปชีวิตของคนเราก็มีอะไรที่แปลกแตกต่างนะคะเกิดขึ้นกับเรามากมายดีบ้างร้ายบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็เกิดขึ้นได้ตลอดค่ะเพราะฉะนั้นก็นำสิ่งต่างๆมาฝากกันนะคะผ่านทางช่วงของกนกพรอ่อนแอนั่นเองค่ะเอาละค่ะอัปเดตกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: กนกพรอ่อนแอช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะก็ขออัปเดตในประเด็นของผลการชันสูตรนะคะของฮัลลุนโซโล่นะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะร่างของฮัลลุนนะคะก็เดินทางสู่ประเทศไทยใช่ไหมคะตอนประมาณตีห้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งก็จะนำร่างนะคะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้เปิดเผยผลการชันสูตรนะคะร่างของฮัลลุนโซโล่เบื้องต้นนะคะไม่พบร่องรอยของการทำร้ายร่างกายทั้งบาดแผลฟกช้ำไม่มีนะคะกระดูกหักอะไรต่างๆบาดเจ็บรุนแรงเหล่านี้ไม่มีค่ะขณะที่อวัยวะภายในส่วนใหญ่ไม่พบความผิดปกตินะคะยกเว้นที่หัวใจค่ะคุณผู้ฟังที่ต้องตรวจเพิ่มเติมเบื้องต้นแพทย์สรุปนะคะหลังจากการตรวจค่ะก็คือเสียชีวิตจากภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะคะอย่างไรก็ตามในส่วนตรงนี้ยังไม่สามารถระบุว่าหัวใจล้มเหลวหรือว่าระบบหัวใจต่างๆที่เกิดความล้มเหลวเนี่ยนะไม่รู้ยังไม่รู้สาเหตุว่าเป็นการหลับไหลตายหรือได้รับสารพิษสารเคมีอันนี้ยังสรุปไม่ได้ค่ะก็ต้องรอทางการจอร์เจียที่มีการตรวจตรงนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นความผิดปกติของหัวใจหรือสารพิษสารเคมีจึงยังไม่ได้ตัดประเด็นออกไปจากการเสียชีวิตนะคะโดยจะส่งผลตรวจนะคะทางห้องปฏิบัติการทั้งการตรวจชิ้นเนื้อการตรวจพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องภาวะไหลตายผลการตรวจสารพิษสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะการประสานผ่านกระทรวงยุติธรรมไปยังประเทศจอร์เจียซึ่งขอผลชันสูตรอย่างละเอียดรวมไปถึงผลตรวจเลือดค่ะสารพิษสารเคมีข้อมูลการตรวจอวัยวะสำคัญโดยเฉพาะหัวใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะทำให้การชันสูตรชั้นเขาเรียกว่าซ้ำในประเทศไทยมีข้อจำกัดบางประการนะคะแต่ยังสามารถให้ใช้ผลตรวจนี้ทั้ง2ประเทศประกอบการวินิจฉัยได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็ได้มีการออกมาแถลงสำหรับใครที่เป็นแฟนนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าติดตามรายการการท่องเที่ยวนะคะก็จะได้ทราบด้วยค่ะว่าชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนจริงๆคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตนะคะใครบอกว่าคนอายุน้อยจะอยู่ได้ยาวนานมันไม่มีอะไรที่มาบ่งบอกได้ค่ะมันเป็นแค่หลักการการใช้ชีวิตทั่วไปว่าคนอายุมากจะต้องเสียชีวิตมากกว่าคนไม่จริงเสมอไปนะคะเห็นไหมคุณย่าอายุเยอะมากแล้วแต่ว่าฮัลลุนก็ไปก่อนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆคงเหลือไว้แค่ผลงานแรงบันดาลใจต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนศพไปที่บ้านเกิดนะคะเพื่อจะทำการเขาเรียกว่าตามศาสนาก็คือนะคะมีการสวดอภิธรรมนะคะประกอบทางศาสนาแล้วก็รวมไปถึงมีการชาปนกิจนะคะทราบว่าประมาณถ้าจะไม่ผิดชาปนกิจประมาณวันที่11แล้วก็มีการสวดดำเนินพิธีทางศาสนาก็คือวันที่8นะคะเริ่มสวดพระอภิธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะทางครอบครัวก็ประมาณนั้นแจ้งโดยเบื้องต้นนะคะก็นำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้ทราบกันด้วยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: กับช่วงเวลาของรายการนะคะส่งต่อเรื่องตรงนี้ด้วยเพลงเพราะๆพี่หนุ่มขอมาบอกว่าวันนี้อยากฟังแบบเย็นๆสบายๆนะคะพี่มาทีหลังใช่ไหมคะเพลงนี้เลยนะคะของธานินอินทรเทพค่ะมอบทุกเสียงทุกสายนะคะพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่อิทพนารายพี่ปริยาพี่เขียวพี่ออสพี่แดงพี่โอแฟนรายการนะคะทุกเสียงทุกสายเลยค่ะจัดไปตามคำขอกนกพรออนแอร์

ก็เป็นงานเพลงดีๆนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการนะคะออนแอร์และแชร์ทุกเรื่องนะคะรวมไปถึงสิ่งดีๆที่นำมาบอกต่อกันด้วยค่ะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะจัดไปได้เลยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆโปรดีๆตรงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้นะคะขึ้นเอาของพี่แดงนะคะพี่แดงขอมามอบทุกเสียงทุกสายมอบน้องเหมียขายอาหารตามสั่งหน้าโรงพักในเมืองคนล้างจานของเขาน้องนัทและทุกๆคนเลยนะจ๊ะอายุญาติเยอะค่ะเสิร์ฟตรงนี้เลยแล้วกันนะคะให้กับคุณผู้ฟังด้วยเช้าๆก็เจอกันนะคะเดี๋ยวนี้ในสังคมของเรานะคะสังเกตไหมหลังจากที่มีเหตุไอ้ป๋องนะคะคนหายเนี่ยคนจะประกาศตามหาเลยเพื่อไม่ให้มันสายเกินไปบางทีหายเป็นเดือนๆ2เดือนเอามารู้อีกทีกลายเป็นศพแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในครอบครัวหรือใครคนข้างบ้านเอ๊ะเขาหายแบบแปลกหูแปลกตาต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเฝ้าดูกันด้วยสังคมของเราเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังมันมียาเสพติดนะคะมันมีสื่อออนไลน์มันมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้คนเนี่ยไม่รู้จักนะคะผิดชอบชั่วดีเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะคะฝากดูแลตัวเราเองคนที่เรารักคนในครอบครัวโดยเบื้องต้นนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาหลังจากฟังข่าว

0: ซาก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นก็ซามีสไตล์ได้เมลซีโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลสั่งการกฟผ.เร่งขยายเขตไฟฟ้าประสาทตาควายเนิน350ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี2570มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังพลแนวหน้านางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประสาทตาควายและเนิน350เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติก่อนเดินทางรับฟังข้อมูลพื้นที่บริเวณประสาทตาควายและเนิน5และเนิน350นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เขต3ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประสาทตาควายและเนิน350โดยได้บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงประสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางทางนี้นายพลพีได้มีข้อสั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3เร่งรัดดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงานโดยเร่งด่วนพร้อมกำชับเริ่มดำเนินการภายในปี2569และให้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศรัชดาชี้ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคทะลุ50สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน2569ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.2 และกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่องดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนมุมมองของประชาชนต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อการปรับตัวขึ้นครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสัญญาณการฟื้นตัวเริ่มชัดเจนขึ้นและมาตรการของรัฐบาลเริ่มมีส่วนสนับสนุนให้ความเชื่อมั่นของประชาชนปรับดีขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและชุมชนอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในประเทศควบคู่กับการดูแลประชาชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่จังหวะที่ความเชื่อมั่นเริ่มฟื้นตัวเดินหน้ามาตรการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการขยายตลาดส่งออกและเปิดตลาดใหม่การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยการต่อยอดการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมถึงการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติด
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
10: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
9: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนMedco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลาของรายการนะคะออนแอร์แชร์ความสุขดีๆที่ส่งต่อให้กับทุกคนนะคะอะไรที่เป็นกำลังใจนะคะเราก็เดินหน้ากันต่อไปนะคะอยู่แล้วมันต้องใจให้สบายมีความสุขใช้ชีวิตนะคะช่วงนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังขาในช่วงของรายการเดี๋ยวมีหน้าไมค์กันนะคะวันนี้เขาเรียกว่าปลายทางวันศุกร์แล้วนะคะใครโทรไม่ติดกดให้ติดนะคะช่วง 9:35 เอากดให้ติดนะวันนี้นะทิ้งทวนหน่อยนะก่อนจะเริ่มสัปดาห์หน้าใหม่ค่ะคุณผู้ฟังอ่ะช่วงนี้หนึ่งงานเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ๆที่แบบว่าโอ้โหช่วงนี้มันอยู่ในหัวมากนุ่นก็ผ่านไปตั้งไหนมันก็ได้ยินจริงๆนะเปิดในช่องทางออนไลน์ฉันก็ได้ยินนะคะพี่หนึ่ง BK Band เนี่ยเธอก็รักของเธออะไรนะพี่ก็อยู่ดีๆเธอมารักพี่เองอ่ะนะโอเคเพลงนี้แหละฟังไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ฟังแบบอยู่ดีๆเธอก็มารักพี่เองไงนึกออกไหมคะอาจัดให้นะคะตามคำขอในช่วงเวลาของกระดองคอนออนแอร์ค่ะเสริมต่อส่งต่อความสุขแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องของสุขภาพชวนรู้จ้า

0: มันก็ดีนะคะอยู่เฉยๆเขาก็มารักนะคะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเยอะนะคะคุณฟังถูกไหมมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดแค่เราก็คือมีมิตรภาพนะคะกับคนทุกคนนะคะมีความปรารถนาดีนะคะแต่ความปรารถนาดีอื่นใดก็แล้วแต่นะคะก็ต้องรักตัวเราเองด้วยแล้วก็อย่าเผลอไผลเผลอใจเผลอกายนะคะให้กับใครก็แล้วแต่ซึ่งเราอาจจะแบบว่าโอ้มีความรักนำหน้าจนลืมไปว่าเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวมากเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ HIV มาแรงมากแซงทางโค้งมาทุกโค้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใย
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: ต้องบอกเลยนะคะว่า HIV นะคะหรือว่าโรคเอดส์นี่แหละค่ะโอ้นะคะจะบอกว่าระบาดหนักแบบเงียบๆนะคะคลืบคลานแบบเยอะๆนะคะคนที่เป็นก็ไม่บอกว่าตัวเองเป็นทั้งที่ตัวเองรู้แล้วก็ไปแพร่นะคะนะเป็นโรคที่แบบเกิดจากเพศสัมพันธ์นะคะสถานการณ์แพร่ระบาดของ HIV ในประเทศไทยปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะประมาณ 7,000 ถึง 9,000 คนต่อปีโดยกลุ่มที่น่ากังวลมีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้นคือกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่อยู่ในช่วงอายุ15ถึง25ปียอดสะสมนะคะตอนนี้ในประเทศไทยเอาที่รู้ก่อนนะเอาที่รู้และอยู่ในฐานข้อมูลของสาธารณสุขก่อนนะคะว่าตอนนี้ผู้ที่ติดเชื้อสะสมนะคะอยู่ที่ 550,000 ถึง 560,000 คนกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนค่ะพบการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็คืออย่างที่บอก15ถึง25ปีจากพฤติกรรมเสี่ยงนะคะการเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็นะคือไม่ป้องกันน่ะเอาง่ายๆนะคะมีความรักไปนะคะใช้ชีวิตแบบไม่ป้องกันน่ะเนาะยังไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อเนี่ยก็มีอยู่เช่นเดียวกันนะคะยังไม่ได้เข้ากระบวนการรักษาและก็ออกไปแพร่รู้นะตัวเองเป็นแล้วก็เออฉันติดเธอก็ต้องติดอะไรอย่างเงี้ยมีคนประเภทกลุ่มแบบนี้ก็มีนะคะก็คือ no care ไม่แคร์ดินแคร์ฟ้าแคร์ฝนไม่แคร์ใครทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังใครที่สายเที่ยวใครที่สายแบบอย่างนี้ต้องดูแลตัวเองนะคะยืดอกพกถุงไปเลยจ้ะคุณผู้ฟังนะคะหรือลูกเราหลานเราเยาวชนต้องกล้าสอนเพศศึกษากับเขานะคะไม่ต้องเหนียมอายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเพราะมันคือเรื่องจริงที่เราจะช่วยมันต้องป้องกันค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุเวลาเป็นแล้วมันโอ้ยมันนะคุณผู้ฟังค่ะเพราะนั้นการป้องกันและการตรวจคัดกรองคือตรวจฟรีทุกสิทธิ์นะคะคนไทยสามารถเข้าตรวจหาเชื้อ HIV ได้บัตรทองประกันสังคมนะคะแล้วก็การรักษาเห็นไหมพอมียาต้านบางคนบอกว่าไม่กลัวจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นโรคที่ไม่ควรติดค่ะคุณผู้ฟังเพราะนั้นป้องกันนะคะก็มันมีช่องทางของเรานะที่จะดูแลตัวเองตรงนี้ได้ฝากผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของเราด้วยบุตรหลานของเราบางครั้งอยู่ในวัยที่ช่วงคึกขนองช่วงอยากรู้อยากลองอยากรู้อยากลองไม่ว่าแต่ต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
2: ้ Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wirasin
0: โรงพยาบาลวิรศินนะคะสำหรับปริ้นวิรศินนะคะเรื่องราวดีๆในช่วงของการดูแลอย่าลืมค่ะบอกต่อส่งต่อนะคะใครเจ็บไข้ได้ป่วยไหมสบายโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับหน้าฝนไข้หวัดใหญ่นะคะโรคมือเท้าปากโรคหวัดใดๆก็แล้วแต่นะคะไข้เลือดออกอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะรีเช็คตัวเองด้วยเจ็บไข้ได้ป่วยตัวร้อนอย่าซื้อยาทานเองนะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยต้องได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอเพื่อได้ดูแลตัวเองได้ถูก ูกต้องด้วยช่วงนี้มีวัคซีนไข้เลือดออกนะคะยุงร้ายที่น่ากลัวนะคะแล้วไม่มียาที่รักษาโดยเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันนะคะเขาเรียกว่าความรุนแรงป้องกันไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์นะคะได้ถึง 80.2% ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลลดความรุนแรงได้ถึง 90.4% จากราคาปกติ 2,600 บาทเหลือเข็มละ 2,299 บาทนะคะราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ค่าบริการไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกันนะคะสามารถไปฉีดได้เลยเริ่มตั้งแต่4ขวบจนถึง60ปีฉีด2เข็มโดยเข็มที่2ห่างจากเข็มแรก3เดือนนั่นเองค่ะฝากเอาไว้นะคะในช่วงของกระดกฮอนออนแอร์มี1งานเพลงดีๆนะคะที่ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการนะคะเดี๋ยวไปรับค่ะเดี๋ยวไปรับจัดรายการอยู่คนเดียวก็อย่างนี้นะคะพอสายเข้าแล้วก็คือจิตจะไปอยู่ที่โทรศัพท์พูดก็จะออกโน่นแล้วค่ะนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะนุ่นสมาธิจะสั้นลงนะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอหาเพลงก่อนนะโอเคอย่าลืมคนรอของพี่แป้นนะคะอย่าลืมคนรอมอบทุกเสียงทุกสายค่ะคุณผู้ฟังขาในช่วงของแฟนรายการทุกๆคนเลยนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆเมื่อกี้พี่แป้นบอกแอนอรดีไหมหรือว่าพลอยพันอะไรคุยกับพี่แป้นแบบว่ารีบๆลกๆลันๆนะคะอย่าลืมคนรอของแอนอรดีไหมพี่แป้นเปิดแอนอรดีให้นะเพลงนี้อย่าลืมคนรอใช่เพลงนี้ไหมอ่ะอันนี้มันอย่าลืมคนคอยเดี๋ยวนะน่าจะอีกเพลงหนึ่งแน่เลยของเต้ป้าๆนี่หรออย่าลืมคนรอจอมขวัญกัลยาแน่นอนเลยนะคะพี่แป้นบอกไรนี้ไรนี้น่าจะเพลงนี้มั้งคะส่งมอบให้กับลูกเสียงลูกสายค่ะพี่หนุ่มพี่อีทพนารายดีเจพี่โอนะคะแฟนรายการทุกๆคนเลยอย่าลืมคนรอจอมขวัญกัลยานะคะจากพี่แป้นแหลมทรายค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพรMCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: ก นกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
4: นกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายนะคะสำหรับขอเพลงด่วนจีฟังเลยนะคะสายแรกของเรามาแล้วสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะค
4: ุ
5: ณน
4: ุ่นสวัสดีค่ะเสียงหวานๆมาเลยนะคะอยู่ไหนคะเนี่ยอ
5: ย
4: ู่
5: บ้านค่ะยังอยู่บ้านอยู
4: ่ยังไม่ได้เข้าสวนใช่ไหมคะ
5: ไปแล้วมาแล้วค
4: ่
5: ะ
4: โอ้ยรีบไปรีบมาทำไมคะ
5: เดี๋ยวไม่ได้ฟังเสียงคุณนุ่น
4: เดี๋ยวไม่ได้ฟังเสียงคุณนุ่นเข้าสวนไปก่อนตอนเช้ารีบออกมาก่อนแล้วก็ปกติเนี่ยนะคะบางทีพี่อิทก็จะโทรทันช่วงสุดท้ายเลยเนาะรีบออกมาขอบคุณมากเลยค่ะเป็นกำลังใจที่แบบว่าหัวใจชุ่มชื่นมากนะคะวันนี้พี่อิทอยากฟังเพลงอะไรคะ
5: โอ้ยพอคุณนุ่นบอกเลยตกใจเลยค่ะ
4: ตกใจเลยลืมเลยไอ้สิ่งที่จะขอ
5: ค
4: ุ
5: ณนุ่น
4: อะไรนะคะ
5: กินข้าวหรือยัง
4: หมายถึงว่าเพลงหรือว่าถามนุ่นว่ากินข้าว
5: ถามคุณนุ่นด้วยแล้วก็ขอเพลงด้วย
4: อ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่ได้กินข้าวเช้านะคะวันนี้ได้ทานเรียบร้อยค่ะพี่อิทขากินข้าวหรือยังของไหม
5: ตายอรช
4: ัยอ๋อตายเหรอกินข้าวโอเคกินข้าวหรือยังตายอรชัยพิเศษให้ใครคะ
5: ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้องแป้นน้องอีทน้องเอ๋น้องแววคุณหนุ่มคุณเขียวคุณต้นกล้วยค่ะ
4: คุณต้นกล้วยคุณออสค่ะพี่ออสโทรมาแล้วนะเมื่อเช้าก็โทรมานะคะ
5: ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะสาวสวย แล้วก็ดีเจทุกท่านคุณโอด้วย
4: จ้า
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ได้เลยขอบคุณนะพี่อีทจ้าได้ค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อิทพนารายจ้ะโอ้สาย2มาอย่างรวดเร็วมากๆเลยวันนี้วันศุกร์แห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะ
6: น
4: ้
6: ำตาล้วงหลังพวงมาลัย
4: มาถึงน้ำตาล้วงหลังพวงมาลัยเลย จากไหนคะแนะนำตัวก่อนสิคะ
6: นาออ
4: สท่าชนะนั่นแหละก็ต้องอ๋อวันนี้หน้าไม่เลยนะ
6: บ้าทุกเสียงทุกสาย
4: ได้แถวนู้นฝนตกไหมนะออส
6: ตกมาเพิ่มนิดหน่อยไม่เยอะ
4: ไม่เยอะโอ้โอเคอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยเหรอคะ
6: ของตาลิ้นแหละ
4: โอเคน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยได้จ้ะพิเศษให้ใครคะ
6: ให้ทุกเสียงทุกสายและให้น้องจันทรา
4: ต
6: า
4: จ
6: น
4: า
6: ด้วย
4: ได้โอเคได้จ้าเดี๋ยวรอฟังนะคะนะออสจ
6: ้
4: าสวัสดีค่ะอ่ะไปจ้านะคะ ช่วงเวลาของกระดกพรออนแอร์แหมอยากจะรับทั้ง3สายละค่ะแต่ว่ามันมีคิวแค่2สายนะคะคุณผู้ฟังคะอ้าวกินข้าวหรือยังเดี๋ยวนะคะหาก่อนสักครู่ในช่วงของเวลาตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณพี่อีทนะออสทัชนะด้วยเช่นกันนะคะพร้อมเดินทางและแชร์เรื่องราวดีๆมีหลายๆอย่างนะคะที่เขาบอกว่าในทุกๆการเดินทางของเรานะคะนี่ละค่ะเขาเรียกแบ่งปันความสุขแบบนี้ล่ะค่ะขอเพลงให้คนโน้นคนนั้นคนนี้นะคะแชร์ความสุขกันชีวิตของคนเราอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างนะคะแต่ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ออกกำลังกายอันนี้เราก็นัดหมายกันออกกำลังกายกับแฟนรายการนะคะอยู่กันคนละที่ออกกันคนละที่ส่งการบ้านด้วยเมื่อกี้นัดพี่อิท พี่เหลิมทรายบอกพี่ส่งการบ้านด้วยนะไปออกกำลังกายกันจะได้ร่างกายแข็งแรงนะคะจัดไปเพลงที่เลือกมาจ้ะ
3: กระหนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง

0: 2เสียง2สายของเรานะคะก็จัดไปนะคะช่วงเวลาดีๆตามคำขอตรงนี้ด้วยนะคะผ่านทางรายการค่ะคุณผู้ฟังคะออนแอร์แล้วก็แชร์สิ่งดีๆกันเหมือนเดิมนะคะพรุ่งการเดินทางก็เสิร์ฟต่อรอยยิ้มนะคะเอาละค่ะช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันด้วยนะคะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: วันนี้นะคะเสริมสิริฟาร์มาซีบอกกล่าวเล่าเผื่อให้เลือกกับสมุนไพรนะคะช่วยลดอาการปวดเมื่อยโอ้ยมันเมื่อยจริงนะเคยเมื่อยไหมเมื่อยจริงๆนะคะปวดจะเมื่อยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็นำมาฝากกันนะคะเถาเมื่อยนะคะสรรพคุณตรงกับชื่อเลยค่ะแก้อาการปวดเมื่อยช่วยลดการอักเสบของเส้นเอ็นกระดูกไก่ดำเช่นนะคะก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเหมือนแก้อาการปวดเมื่อยใช้ได้ทั้งภายในก็คือทำเป็นยารับประทานได้ใช้พอกหรือทาภายนอกได้แก้ปวดเมื่อยลดอาการบวมได้นะคะนะก็จะมีทั้งเถาเมื่อยสรรพคุณตามที่บอกเลยแล้วก็มีกระดูกไก่ดำนะคะก็เป็นการแก้การปวดเมื่อยใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ทำเป็นยารับประทานได้ด้วยพอกใช้พอกใช้อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนั่นเองนะคะก็นำมาฝากกันนะคะสูตรดีๆตรงนี้และรวมไปถึงก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะไหลเผือกนะคะไหลเผือกจัดเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงร่างกายเสริมความเป็นชายชาตรีที่มีรสขมนะคะแล้วก็ตำรับเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้สัดส่วนอย่างละ5บาทก็คือ75กรัมหรือสำหรับเริ่มต้นก็ใช้อย่างละ3บาทหรือ45กรัมนำไปต้มหรือดองเหล้านะคะช่วยลดอาการปวดเมื่อยใช้ได้ผลดีนักแลตำรับสมุนไพรสูตรนี้เนี่ยใช้ได้ผลกับคนที่มีปัญหาเส้นเอ็นเรื้อรังช่วยบำรุงร่างกายนั่นเองค่ะนะคะฝากเอาไว้ช่วงเวลาดีๆนะคะกับเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: เอาล่ะนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเมื่อสักครู่พี่ออสขอเพลงมาบอกว่าอยากฟังคอยนวลที่สวนลำไยนะจ๊ะก็จัดไปค่ะมอบทุกเสียงทุกสายนะคะช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะส่งต่อความคิดถึงดีๆในช่วงรายการด้วยนะคะแบ่งปันความสุขกับช่วงของการเดินทาง 90.75 ค่ะแล้ว 104.75 เมกะเฮิรตซ์

ยู่ตรงนี้ด้วยนะคะช่วงเวลาของรายการนั่นเองนะคะก็อย่าลืมค่ะเสิร์ฟกันกาแฟกันหน่อยนะคะเลือกกาแฟดีๆนะคะเลือกความสุขนะคะเลือกกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มนั่นเองนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะหญ้าหวานกับน้ำตาลเราจะเลือกแบบไหนนะคะก็ต้องบอกว่าเลือกหญ้าหวานละค่ะเพราะว่าน้ำตาลมันก็ใช่ไหมทำลายเซลล์นะคะซึ่งแน่นอนเราไม่ต้องการเพิ่มน้ำตาลในเลือดทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงสูตรหญ้าหวานหวานแบบธรรมชาติไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทุกวันแบบไม่รู้สึกผิดค่ะกาแฟ3 in 1สูตรหญ้าหวานพิเศษ40ซองต่อห่อ219บาทและ Black Coffee Mix ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนกาแฟเพื่อสุขภาพก็ช่วยให้คุณสดชื่นได้ทุกวันนะคะสายไหนก็ต้องสุขภาพดีเพราะ Coffee Farm เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราค่ะส่วนสายชิลก็มีนะคะกาแฟสูตรหญ้าหวานหวานธรรมชาติน้ำตาล 0% อร่อยแบบนะคะสายฟิตอ่ะ Black Coffee Mix นะเผาผลาญไขมันเสริมกล้ามเนื้อธรรมชาติดีๆจากกาแฟรสชาติเข้มข้นปราศจากน้ำตาลเติมเต็มวันดีๆของเราเติมพลังแบบ 100% ด้วยกาแฟดำ180 กรัมนะคะราคาห่อละ140 บาทผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทร0899672216077536399ช่องทางไลน์พิมพ์ข้างหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand นะคะมอบให้ในช่วงเวลาตรงนี้หมดเวลาสำหรับเบรกนี้แล้วโอ้เพลงวันนี้แน่นมากค่ะคุณขาก็จัดไปเลยนะคะสำหรับงานเพลงดีๆนะคะอันนี้ของป้าแหววเดี๋ยวนะทหารใหม่ไปกองโอเคจัดไปนะคะตามคำขอและเดี๋ยวของพี่อิทนะคะตะกะแตนเดี๋ยวนุ่นไปเคลียร์ให้ช่วงหน้าด้วยนะคะรวมไปถึงงานเพลงที่ค้างเอาไว้ด้วยนะคะจัดไปในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะเพิ่มเติมความสุขนะคะพักเบรกกันสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะช่วงหน้าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายปิดจบ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันศาลยกฟ้องอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตฟ้องอธิบดีกรมการปกครองชี้ถูกกล่าวหาเรียกรับเงินเป็นเหตุที่ทำให้กรมการปกครองโยกย้ายตามระเบียบขั้นตอนรายงานข่าวแจ้งว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8มีคำพิพากษาวันที่3เดือนสิงหาคม2569ระหว่างนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นจำเลยเรื่องความผิดต่อหน้าที่ราชการกรณีคำสั่งกรมการปกครองที่1512/2569เรื่องให้ช่วยราชการโดยมีคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยปกครองกรมการปกครองศาลเห็นว่าการโยกย้ายไปวิทยาลัยการปกครองเพราะถูกผู้ประกอบการและประชาชนกล่าวหาเรียกรับเงินโดยมีการให้ออกจากพื้นที่ก่อนและจากนั้นจึงมีคำสั่งให้ย้ายไปวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองทำตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายทุกอย่างเห็นว่าโจทก์ไม่เป็นผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องจึงพิพากษายกฟ้องรัฐบาลเพิ่มทางเลือกตรวจข้อมูลนิติบุคคลเลือกซื้อข้อมูลในหนังสือรับรองเฉพาะรายการได้นางสาวลลิดาเพริ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อเพิ่มทางเลือกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของประชาชนและภาคธุรกิจปัจจุบันผู้ขอเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องชำระค่าบริการเป็นชุดข้อมูลชุดละ30 บาทแม้ต้องการใช้ข้อมูลเพียงบางรายการร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จึงเพิ่มอัตราค่าบริการข้อมูลในหนังสือรับรองแบบแยกรายการละ5 บาทโดยผู้ใช้บริการยังสามารถเลือกขอข้อมูลแบบครบชุดในอัตราเดิมชุดละ30 บาทได้ข้อมูลในหนังสือรับรองที่สามารถเลือกใช้เป็นรายการประกอบไปด้วยชื่อนิติบุคคลรายชื่อกรรมการอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขารวมไปถึงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดโดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะด้านไม่ต้องชำระค่าบริการเต็มชุดโดยไม่จำเป็นไข่ไก่หน้าฟาร์มขึ้นฟองละ4 บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่คาดคลี่คลายใน1 เดือนเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4 แห่งประกอบไปด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไก่8 ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปจากฟองละ3.80 บาทเป็นฟองละ4 บาทเพิ่มขึ้น20 สตางค์ต่อฟองหรือ6 บาทต่อแผง30 ฟองมีผลตั้งแต่7 สิงหาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับราคาดังกล่าวทำให้ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ4 บาทหรือประมาณแผงละ120 บาทในขณะที่ราคาไข่ไก่แยกตามขนาดเบอร์ศูนย์อยู่ที่ฟองละ4.30 บาทถึง4.60 บาทเบอร์1ประมาณ4.10 บาทถึง4.20 บาทเบอร์2 3.90 บาทถึง4 บาทและเบอร์3ประมาณ3.80 บาทถึง3.90 บาทนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าการปรับราคาในครั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงในขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43 ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45 ล้านฟองต่อวันส่วนการส่งออกไข่ไก่ยังอยู่ในระดับปกติไม่ได้เพิ่มขึ้นจนกระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศปริมาณผลผลิตที่ลดลงมาจากการทยอยลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบของการเลี้ยงทำให้จำนวนแม่ไก่ที่ให้ผลผลิตในระบบลดลงกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์ขอให้พิจารณาชะลอการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปก่อนเพื่อยืดระยะเวลาการให้ผลผลิตและรักษาปริมาณไข่ไก่ในตลาดโดยคาดว่าสถานการณ์จะใช้เวลาประมาณ1 เดือนจึงจะทยอยปรับเข้าสู่สภาวะสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
8: Hilux Travel Greater Together
9: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
10: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นกับซ่ามีสไตล์ได้เอลซีโค้กซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีนมาแล้ว

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธาNow long play.

งานเพลงดีๆนะคะในช่วงของเริ่มต้นครึ่งชั่วโมงตรงนี้ด้วยนะคะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขมอบให้คุณฟังทุกคนด้วยนะคะเบรกสุดท้ายพร้อมแชร์เรื่องราวดีๆออนแอร์กันตรงนี้ด้วยค่ะก็ส่งต่อเป็นเรื่องราวผ่านทางรายการนะคะเคลียร์งานเพลงพร้อมๆด้วยจากพี่อิฐหล่ำทรายค่ะสำหรับงานเพลงเจ็บนี้ไม่มีวันจางนะคะตะกแตนชลดาด้วยค่ะมอบทุกสิ่งทุกสายเลยนะคะติดตามรับฟังช่วงเวลาของรายการเติมความสุขกันค่ะ

กับงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยนะคะสมมอไปกับคุณผู้ฟังทุกๆคนในช่วงของรายการค่ะอย่าลืมด้วยนะคะฝากเอาไว้ใครก็แล้วแต่นะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะอยากจะหาช่องทางดีๆในการสื่อสารนะคะธุรกิจองค์กรสินค้าหรือบริการของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะคะ Mcot Radio Network นะคะเครือข่ายวิทยุอสมทค่ะภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะสำหรับหน่วยงานต่างๆประชาสัมพันธ์สินค้าบริการสร้างภาพลักษณ์องค์กรนะคะจุดเด่นก็คือ Mcot Radio Network คือมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศค่ะทำให้สามารถเลือกพื้นที่ได้ช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะต้องการสื่อสารระดับประเทศก็ได้เจาะกลุ่มเป้าหมายก็ได้จังหวัดภูมิภาคอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหากองค์กรไหนมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้นะคะสามารถสอบถามแพ็กเกจการเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนะคะฝากไว้ค่ะผ่านทางช่วงเวลาของการออนแอร์ตรงนี้นะคะและที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้มีความสุขนะคะสุดท้ายปลายสัปดาห์ของเราแบบนี้แล้วก็เป็นการเหมือนเติมเต็มเติมพลังดีๆมอบให้กับทุกๆคนได้ค่ะเหมือนเดิมนะคะงานเพลงเพราะๆส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขตรงนี้ใครเดินทางใครขับรถอยู่นะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะ

ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงท้ายของรายการขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงเวลาของรายการค่ะเจอกันตั้งแต่เช้านะตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นะคะตอนนี้ก็นะอยู่ในช่วงท้ายตรงนี้ด้วยแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่ค่ะเพลงรักจากเพศัตนะคะติดตามเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งดีๆที่แชร์กันได้เป็นพลังดีๆที่ส่งต่อกันได้เหมือนเดิมนะคะเจอกันอีกทีนู่นพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันจันทร์นะคะต่อเนื่องกันเหมือนเดิมนั่นเองค่ะขอทุกคนโชคดีและมีความสุขทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมันยากบ้างมันง่ายบ้างนะมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกๆชีวิตนั่นแหละค่ะเจอกันพรุ่งนี้ขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะลากันไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcot Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์พบกันยามสายแบบนี้เขาเรียกสายไหมเนี่ยนะ10:30 น.กว่าๆนะคะต่อจากกนกพรออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะคะคุณฟังก็รับฟังได้เวลานี้แล้วก็ FM 90.75 MHz และ 104.75 MHz แล้วก็ทั่วโลกเลยนะ mcot.net เนี่ยนะคะพิมพ์คำว่าจังหวัดชุมพรอสมทชุมพรด้วยนะคะคุณปังก็ได้รับฟังชุมพรของเรานี่แหละน่ารักเพราะเป็นสถานีวิทยุที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่ารักทุกคนชมตัวเองด้วยคุณปังก็น่ารักนะคะขอบคุณที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเภสัชด้วยดีตลอดมาค่ะนะคะแป้งเย็นเภสัชอยู่กับคุณผู้ฟังในยามนี้ไม่ว่าจะยามไหนฝนตกฟ้าร้องร้อนหรืออะไรนะปะแล้วสดชื่นนะคะคุณผู้ฟังถ้าอยากรู้เวลาที่หนุ่มๆได้กลิ่นหอมยั่วๆแล้วจะเป็นยังไงอาการเป็นยังไงไปซื้อมาเลยแป้งเย็นเภสัชนะคะมีขายตามร้านค้าทั่วไปเลยร้านของชำหรือว่าห้างก็มีนะคะแนะนำให้ลองใช้ทุกกลิ่นเลยแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าขออภัยหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาแป้งเย็นเทสัสสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายและหญิงผู้ชายใช้ก็ขยี้หัวใจหญิงแล้วกันจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบนะคะอันนี้หมายถึงตัวเองเป็นผู้หญิงก็ผู้ชายก็จะชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนต้องใช้ต้องพิสูจน์เองค่ะในช่วงนี้เพลงเดี๋ยวก่อนงานเพลงนะคะเปิดได้นะคะเพลงของอาภาพรโอเคนะคะพี่เอียดสวีนะคะรับฟังแล้วก็พี่หมูท่าหินด้วยอยู่สวีนะคะบอกว่าฟังในรถได้ยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมก็ฟังเนี่ย mcot.net นะคะได้ค่ะฟังในโทรศัพท์ได้ทั่วโลกเลยนี่นะคะแล้วก็ฝากไปถึงท่าแซะคนท่าแซะทุกท่านด้วยนะคะงานเพลงที่น้องลูกปลาสื่อสารมานะคะวันศุกร์ไททนาวุฒิด้วยค่ะโอเคให้ชาวท่าแซะนะคะส่วนเชอรี่ก็ให้ทุกชาวส่วนเพลงคนเจ็บไม่ลืมคนลืมไม่เจ็บอะไรประมาณนี้ดวงตาคงทองไพร้อมมากเลยพี่เอสรักขาวนะคะมอบให้ทุกท่านเลยที่ไม่ลืมนะขอบคุณมากที่เปิดเพลงให้ขอบคุณช่างเราด้วยนะช่างที่นี่เก่งมากนะมีกี่คนก็เก่งทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณเหมือนกันโอเคไปฟังงานเพลงกันสักนิดนึงก่อนนะคะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: หอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอากาศแบบนี้เนาะมันก็ร้อนๆก่อนที่ฝนจะตกแบบนี้หลายคนอาบน้ำบ่อยขึ้นแต่ก็แอบกลัวว่าผิวจะแห้งไม่แห้งผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะจะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ถ้าใช้สบู่เพศัชของเรามี2สี2กลิ่นนะคะ2นะจ๊ะอย่าลืม Rice Milkหอมละมุนละมุนนวลๆโอ้โหกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้กลิ่นฟรุตตี้นะคะวันนี้อาบมาสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็ปะแป้งมาสีอะไรสีเขียว นะแป้งก็สีเขียวนะสบู่สีชมพูเอาไปกันใหญ่ ได้ค่ะนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมว่าสบู่ของเราสีเขียวไรซ์มิลมีความหอมนวลๆละมุนน้ำนมข้าวนะกลิ่นแบบนั้นแหละแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้อาบบ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์กันนะเพราะว่าช่วงนี้ลมแรงแล้ว2วันนี้นะฝนก็มีอ่ะพอที่จะมีนะคะเพราะว่ามีในช่วงนี้เดี๋ยวก่อนอ๋อทักทายก่อนเดี๋ยวไม่ทักไม่หมดเดี๋ยวงอนอีกนะคะน้องลูกปลาอย่างงอนนะเดี๋ยวพี่มอบเพลงเนี้ยบัญญัติรักนี่แหละลูกปลาบอกขอวันศุกร์จะได้บัญญัติรักทำไมก็มอบให้พี่ทุกพี่เลยนะคะป้ารองด้วยนะเอ่ยไม่ถึงนี่เป็นเรื่องเลยนะป้ารองแล้วก็พี่เอียดสวีฟังทุกวันนะคะในตลาดด้วยนะท่าแซะได้ข่าวว่าฟังแล้วก็แถวๆที่ละแมฟังทุกวันแอบฟังหยบฟังได้รู้เพราะว่าญาติที่เองก็เยอะเหมือนกันนะคะหลังสวนนี่ก็เยอะนะคะก็ต้องขอบคุณนะโทรมาบ้างนะพะโต๊ะเพื่อนค่ะโอเคทักไม่หมดเลยเนี่ยไปฟังเพลงดีกว่าไปฟังกันค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ณนะครับผมนักร้องด้วยนะครับขอบคุณครับผมครับรอสู้กันครับ
1: นะคะงานเพลงก็มอบให้พี่หมูด้วยนะคะท่าหินแล้วก็พี่ไรนะเมื่อกี้พี่หนุ่มหมูสองด้วยนะทักทายกันนะคะก็มอบให้แล้วนะนะคะโอเคที่บอกมาแล้วก็จิตใจและสุขอนามัยของคุณผู้ฟังอ่ะคือพูดถึงเรื่องจิตใจเนี่ยกับสุขอนามัยนะคะก็ควบคู่กันนะเมื่อกี้ไปห้องน้ำล้างมือซะใหญ่เลยไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นคนที่ชอบล้างมือมากก็ดีใช่ไหมจิตใจที่สมบูรณ์ก็จะอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์เหมือนกันนะหาเวลาพักผ่อนแล้วทำกิจกรรมเพื่อลดความเครียดความเครียดเยอะใช่ไหมไข่แพง อะไรแบบนี้นะราคาไข่เหรอหมูด้วยโอ้มันแพงหมดแหละนะล้างมือบ่อยๆนะดูแลความสะอาดของร่างกายให้ดีอย่าให้ยุงกัดเราต้องกัดยุงซะก่อนใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ก็เห็นเป็นวันที่เราควรมีความสุขบ้างอะไรบ้างนะหยอกๆกันบ้างนะคะแล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะคะคุณผู้ฟังงดได้เข้าพรรษานะคะคุณผู้ฟังฝากแป้งเย็นเภสัชเอาไว้อันนี้งดไม่ได้เลยทั้งสบู่เภสัชด้วยนะคะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไทยมาเลเซียเร่งคลี่คลายปัญหาส่งออกกุ้งและปลากระพงค่าตรวจสุขอนามัยเสร็จสัปดาห์นี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียว่าหลังจากไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้แล้วเสร็จขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ด้านดาโตอัดนันฮุสเซนอธิบดีกรมประมงมาเลเซียให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวมาเลเซียไชน่าอินไซด์ว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจและประเมินร่วมกันตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการตรวจประเมินในส่วนของกุ้งเสร็จสิ้นแล้วส่วนในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันซึ่งมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันศุกร์นี้พร้อมระบุว่าคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปยังมาเลเซียการตรวจสอบในระดับเอกสารเสร็จสิ้นแล้วและคาดว่ากระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียจะแถลงผลอย่างเป็นทางการต่อไปเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนย่านนนทบุรีมีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากมีรายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนดังย่านนนทบุรีขณะนี้ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนยังคงซ่อนตัวอยู่ภายในอาคารเรียนและมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะตำรวจเข้าพื้นที่แล้วกำลังเร่งอพยพนักเรียนและจัดทีมเข้าค้นหาเด็กที่ก่อเหตุขณะที่เบื้องต้นยืนยันครูผู้เสียชีวิต2คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15คนทางนี้ตำรวจขอความร่วมมือประชาชนงดไลฟ์สดสถานที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และคนในที่เกิดเหตุสุภจีเผยไทยเที่ยวไทยพลัสใช้งบพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่ขอรอเอกนิติเคาะก่อนที่จะชงคณะรัฐมนตรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 1,750 ถึง 2,000 ล้านบาทมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าตนกำลังหารือกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องนี้ต้องดูภาพรวมไม่ว่าจะใช้เงินกู้หรือเงินงบประมาณต้องวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการกระจายตัวและเข้าถึงจริงเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่าต้องพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทั้งนี้นายเอกนิติต้องการดูในส่วนผลลัพธ์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2

0: ของไม่จำเป็นต้องพร้อมกันเพราะต้องดูความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจริงและโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสควรจะออกมาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแต่โครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนและการใช้เงินให้ได้อย่างเต็มที่มากที่สุดดังนั้นต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการของนายเอกนิติและเสนอไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีปลัดทศ.จ่อตั้งคณะทำงานร่วมแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำข้ามพรมแดนไทยเมียนมาเล็งถกนัดแรกสิงหาคมนางระวิวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเมียนมาหลังลงนาม TOR ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะประเทศไทยเป็นประเทศปลายน้ำและมีการผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดกรอบความร่วมมือร่วมกันและมีภารกิจร่วมกันในการปฏิบัติโดยเฉพาะผลกระทบจากเหมืองแร่ที่ไหลไปยังแม่น้ำโกกจังหวัดเชียงรายโดยจะเป็นการทำแผนแม่บทระยะ3ปีและแผนปฏิบัติการเป็นรายปีรวมถึงกำหนดมาตรฐานวิธีการเก็บคุณภาพน้ำรวมถึงในส่วนของ TOR มีการตั้ง Joint Working Group ที่เป็นคณะทำงานร่วมมีองค์ประกอบของ2ฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพจากผู้ที่ได้รับผลกระทบการตั้งคณะกรรมการร่วมการทำงานอยากให้เกิดความรวดเร็วและเริ่มดำเนินการภายในเดือนสิงหาคมนี้โดยมีตนเป็นประธานฝ่ายไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
8: คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: Mcard Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: Mcard Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ิ่งใดที่ดำเนินอยู่ในสังคมทุกวันนี้เป็นไปโดยไม่ถูกต้องด้วยความยุติธรรมแล้วนักกฎหมายที่ดีไม่พึงนิ่งเฉยเสียควรแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตโต้แย้งด้วยเหตุผลเพื่อความถูกต้องและเพื่อความเป็นธรรมของบ้านเมืองหากนักกฎหมายสามารถกระทำได้เช่นนี้แล้วย่อมเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะไม่ว่าจะติดตามรับฟังรายการอบจพบประชาชนทางสถานีวิทยุสวทชุมพร FM 100 MHz หรือว่าที่อสมทหลังสวนนะคะ FM 104.75 ค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอบจพบประชาชนนะคะเจอกับยุ้ยค่ะวันนี้นะคะสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569แล้วก็วันนี้ตรงกับวันระพีด้วยเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับนักกฎหมายนะคะก็เลยอันเชิญพระบรมราโชวาทนะคะของในหลวงรัชกาลที่9มาฝากกันเพื่อให้พึงระลึกเสมอนะคะว่าการเป็นนักกฎหมายที่ดีนั้นจะทำรงคงอยู่ให้ประเทศชาตินั้นเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรค่ะและในช่วงต้นนี้ค่ะดิฉันมีนัดนะคะสัมภาษณ์ค่ะแน่นอนที่สุดเลยวันนี้วันศุกร์นะคะโอ้โหก่อนหน้านี้เมื่อศุกร์ที่แล้วที่เขาตื่นตาตื่นใจกันมากกับสตรีทอาร์ตที่อำเภอปทิวนะคะแน่นอนที่สุดเลยวันนี้เรียนเชิญนะคะสัมภาษณ์ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปทิวค่ะท่านมนชัยกวดเพชรนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะนายกคะ
1: ครับสวัสดีครับน้องยุ้ย
0: เป็นไงค่ะเมื่อกี้ที่เกินไปนี่คือไม่เกินเลยไปเลยใช่ไหมคะสำหรับสตรีทอาร์ตปทิว
1: อ๋อไม่เกินเลยครับ
0: ค่ะนายกคะเล่าที่มาที่ไปสักนิดนึงค่ะว่าทำไมอยู่เนี่ยปทิวถึงได้นำในเรื่องของสตรีทอาร์ตมาเป็นจุดเด่นในการชูเรื่องการท่องเที่ยวของปทิวค่ะ
1: ครับก็สืบเนื่องจากในรั้วกำแพงของโรงเรียนบ้านปทิวครับก
0: ับ
1: ของธนาคารออมสินนะครับซึ่งเป็นรั้วกำแพงทึบนะครับแล้วก็ทางเทศบาลปทิวนะครับก็ได้คุยกับทางคณะผู้บริหารนะครับแล้วก็นักวาดภาพในพื้นที่นะครับก็อยากจะทำตรงนี้ให้เป็นจุดแลนด์มาร์คของปทิวนะครับก็คือเป็นจุดถ่ายภาพนะครับก็เลยคุยกับทางอาจารย์โรงเรียนปทิวยาก็คืออาจารย์อู๊ดนะครับแล้วก็จะมีน้องกิ๊ฟนะครับซึ่งเป็นคนต่างพื้นที่นะครับแต่มาได้แฟนอยู่ที่สภ.ปทิวนะครับเป็นรองผู้กับสภ.ปทิวนะครับซึ่งเป็นนักศิลปะนะครับก็ได้คุยกับทางน้องๆในพื้นที่ด้วยว่าใครมีความสามารถในส่วนของการวาดภาพนะครับก็เลยมานั่งคุยกันว่าจะทำจุดตรงนี้ทำยังไงนะครับก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนของเทศบาลเนี่ยตั้งเป็นกิจกรรมเป็นวาดภาพฝาผนังครับแล้วก็ได้ภาพออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ชักชวนผู้จำหน่ายสินค้านะครับว่าทำยังไงให้ถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนคนเดินแล้วก็มีคนมานักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คถ่ายภาพนะครับก็เลยคิดว่าเดือนหนึ่งก็มีถนนคนเดินครั้งหนึ่งซึ่งเป็นสุดแรกของเดือนนะครับ
0: คร
1: ับก็ประมาณนี้นะครับใน
0: ครับอันนั้นคือที่มา
1: ครับ
0: คือแต่ว่าตอนนี้ที่เรายังคงจัดอยู่ก็คือเป็นสุขแรกของเดือนใช่ไหมคะ
1: สุขแรกของเดือนครับ
0: สุขแรกของเดือนจะมีความพิเศษอะไรคะ
1: สุขแรกของเดือนก็จะมีจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านนะครับแล้วก็สินค้าที่หายากนะครับหายากในพื้นที่อำเภอปทิวนะครับแล้วก็จะมีสินค้าทั่วไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของกินนะครับของเสื้อผ้าอะไรเนี่ยยังไม่มีนะครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นของกินทั้งหมดนะครับเป็นสุดแรกของเดือนกรกฎา
0: คมนะครับ
1: เป็นพิธีเปิดถนนคนเดินนะครับในส่วนของสุดวันนี้นะครับก็จะมีของกินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีที่แตกต่างก็จะมีการ ออกกำลังกายคือเต้นแอโรบิกนะครับก็จะใช้รวมพลออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมแอโรบิกกันนะครับแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยในส่วนของถนนคนเดินกันนะครับครับ
0: ตรงบริเวณที่เป็นสตรีทอาร์ตงานศิลปะเนี่ยจุดดีอย่างนึงก็คือว่ามันไม่ได้เป็นถนนที่มีการจราจรแบบว่าจอแจใช่ไหมคะเราสามารถเดินได้อย่างปลอดภัย
1: ครับ
0: อ๋อ
1: เป็นถนนซอยที่เข้าโรงเรียนปฐวิทยานะครับแล้วก็เป็นรั้วโรงเรียนอนุบาลปฐวแล้วก็ธนาคารออมสิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ระยะทางของงานผลงานสตรีทอาร์ตนี่ระยะทางประมาณเท่าไหร่คะท่านนายก
1: ประมาณ120เมตรครับที่เป็นกำแพง
0: ของ
1: การวาดภาพ
0: ค่ะ
1: 120เมตร
0: ก็เรียกว่ากำลังเดินแบบสบายๆเลยไม่ทันเหนื่อยนะคะ
1: ไม่ทันเหนื่อยครับ
0: ค่ะอยากให้ท่านนายกแนะนำว่าถ้าเกิดคนต่างพื้นที่ค่ะหรือว่าคนในชุมพรนี่แหละถ้าเกิดว่าจะไปเนี่ยจอดรถตรงไหนได้บ้างก่อนที่จะถึงจุดสตรีทอาร์ตหรือว่าจุดที่จะไปเดินจับจ่ายใช้สอยอะค่ะมีที่จอดรถไหมคะ
1: ครับในส่วนการจอดรถก็จะเป็นถนนเจริญรัตน์ก็คือถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลปทิวนะครับแล้วก็บริเวณโรงเรียนอนุบาลปทิวนะครับก็ได้ขออนุญาตทางท่านผอ.เนี่ยจะจอดรถในสนามโรงเรียนอนุบาลปทิวนะครับแล้วก็ทางที่ว่าการอำเภอนะครับก็ไม่ขัดข้องในส่วนการจอดรถแล้วก็มีในสภ.ปทิวนะครับก็มีพื้นที่สำหรับการจอดรถนะครับก็จะมีคนจัดรถให้นะครับในส่วนของตรงนั้นนะครับจอดรถก็ไม่ไกลครับ
0: นิดเดียวนะคะ
1: คือ
0: มองดูแล้วเนี่ยเหมือนกับตอนที่มีตลาดนัดมันนิดเดียวแล้วรถมันติดเยอะไปหมดเลยก็เลยกังวลว่าถ้าไปเนี่ยจะจอดตรงไหนเนาะถ้าจะเดินยังไง
1: เพราะว่าตลาดนัดเนี่ยมันจะขายบนถนนจะเดินรัดที่ตรงนี้เป็นที่จอดรถด้วยนะครับแต่ว่าถนนคนเดินจะไม่มีแม่ค้าบนถนนตรงนั้นก็เลยเป็นที่จอดรถนะครับ
0: ค่ะเท่ากับว่าศุกร์นี้จะเป็นศุกร์ที่2แล้วของสตรีทอาร์ตปทิวถูกไหมคะ
1: ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะสัปดาห์นี้ศุกร์นี้เนี่ยจะมีอะไรที่แตกต่างไปจากครั้งแรกตอนพิธีเปิดไหมคะ
1: ศุกร์นี้ก็จะเป็นกิจกรรมแอโรบิกที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับ
0: ค่ะ
1: จะรวมพลนักแอโรบิกที่ว่าอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ต่างพื้นที่มาด้วยนะครับประมาณ300ถึง400คนนะครับก็จะเต็มถนนตรงนั้นเลย
0: เริ่มกี่โมงคะเนี่ยคะ
1: เริ่มประมาณครบรอบตรงชาติแล้วก็ว่าจะออกกำลังกายกันเลยแ
0: ม่
1: น
0: ร
1: บ
0: ิ
1: ก
0: กันเลยประมาณ6โมงเย็นเลยนะคะค่ะ
1: 6โมงเย็น
0: ก็คือเลิกงานแล้วใครจะตามไปเนี่ยทันแน่นอน
1: ทันครับทันครับ6โมงเย็นทัน
0: ค่ะ
1: ครับครับ
0: ตรงลานแอโรบิกนี่เต้นตรงไหนคะ
1: เต้นบนถนนที่ว่าเป็นถนนคนเดินเลยช่วงเต้นก็จะมีแม่ค้ามาร่วมกิจกรรมเต้นด้วยนะครับมันจะเกิดแม่ค้ามาเต้นด้วย
0: น่าสน
1: ุ
0: กเลยนะคะเนี่ยอันนี้เรียกได้ว่าเราจะสร้างกระแสให้มันกระหึ่มกว่าสวนลุมไหมคะเนี่ย
1: คงไม่ถึงขนาดน
0: ั้นไม่แน่นะคะอันนี้ต้องก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะคะภาพที่เรานำโชว์เนี่ยจากเพจของสตรีทอาร์ตปทิวด้วยนะคะขอบพระคุณด้วยเพราะว่าเราไปขอภาพมาจากทางเพจนะคะมาลงให้ได้เห็นกันว่ามันสวยจริงๆแล้วก็ทางเพจสตรีทอาร์ตปทิวเขาถ่ายไว้ได้สวยมากๆเลยค่ะก็เลยนำมาได้ว่านำมายั่วน้ำลายให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามทางไลฟ์สดด้วยค่ะท่านนายก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ฝากทางยุ้ยช่วยน้องยุ้ยช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวันศุกร์นะครับ
0: ได้ค่ะ
1: เวลาก็ประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีสินค้ามาขายแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็6โมงเย็นนะครับพอรถตรงชาติแล้วก็จะเป็นกิจกรรมแอโรบิกนะครับแล้วก็จะมีทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนปฐวิทยาไปร่วมแสดงด้วยนะครับไปร่วมแสดงกิจกรรมนี้ด้วยนะครับครับ
0: ก็กิจกรรมแน่นเลยนะคะมีไปจนถึงกี่โมงคะ
1: ก็กว่าจะแม่ค้าจะขายของหมดแล้วก็คนเดินจะหมดนะครับก็จะเก็บโต๊ะแล้วก็เก็บของนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากจัดกิจกรรมแน่นแล้วก็จะมีขายของแล้วก็จะมีเดือนหน้าเนี่ยว่าจะเอาหากิจกรรมอะไรที่ว่าแปลกๆมาการแสดงหรือว่าการประกวดอะไรทุกอย่างต้องมีทุกเดือนเป็น
0: ค่ะจริงๆมีเดือนนึงมีครั้งนึงไม่ทันเหนื่อยนะคะนายกยังไม่ทันเหนื
1: ่
0: อย
1: ก็ลองดูก่อนนะแรกๆเดือนนึงคนตอบรับดีก็ อาจจะเดือนละ2ครั้ง
0: ค่ะ
1: เอาเดือนละครั้งก่อน
0: แล้วถามนิดนึงว่าตรงที่นั่งรับประทานอาหารเนี่ยเรามีโต๊ะให้ไหมคะหรือว่าตามสบายของนักท่องเที่ยวเลย
1: มีโต๊ะนั่งเป็นปูหญ้าเทียมแล้วก็มีโต๊ะคล้ายๆโต๊ะญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: ครับวางไว้3จุดเป็นแนวริมกำแพงไปนะครับ
0: ก็ไม่ได้ขวางตาในการถ่ายรูปใช่มั้ยคะ
1: ไม่ขวางครับเพราะว่ามันจะถนนมันจะกว้างแล้วก็ส่วนริมกำแพงก็มันจะตั้งหญ้าเทียมปูหญ้าเทียมก็จะห่างจากกำแพงประมาณ2เมตรนะครับก็เป็นเว้นระยะไว้สำหรับให้คนเดินเข้าไปถ่ายรูปด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะครับ
0: โอ้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะเนี่ยเรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากเลยโดยเฉพาะในโซเชียลนะคะออกไปเยอะเลยก็เลยขอถามนิดนึงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปวันศุกร์ต้นเดือนที่เขามีงานเนี่ยไปเที่ยววันอื่นนักท่องเที่ยวมาเสาร์อาทิตย์แล้วบังเอิญโอ้โหมันดังเหลือเกินแต่บังเอิญมาวันอื่นที่ไม่ใช่ศุกร์แรกอะค่ะถ้ามาเนี่ยจะเจออะไรคะ
1: ถ้ามาก็จะเจอจะมีสินค้าขายที่ว่าขายสำหรับนักเรียนนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ20ร้านนะครับตรงนั้นนะครับแต่ไม่ได้ปิดถนนนะครับปกติเป็นถนนที่สัญจรสำหรับเข้าโรงเรียนแล้วก็ออกโรงเรียนเด็กนักเรียนนะครับตอนเย็นก็จะมีแม่ค้ามาขายสินค้าขายขนมขายน้ำขายอะไรให้สำหรับเด็กนักเรียนก
0: ็
1: ถ้ามีนักท่องเที่ยวมาก็มีสินค้าขายอยู่นะครับแต่ถ้าวันศุกร์เนี่ยจะเป็นสินค้าที่ว่ามาจากต่างพื้นที่ด้วยในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้วันนี้แหละใครจะไปต้องรีบไปเลยถูกไหมคะเพราะว่าถือว่าเป็นศุกร์แรกของเดือนสิงหาคม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: งั้นท่านนายกเชิญชวนกันหน่อยค่ะใครสนใจจะไปเที่ยวค่ะเชิญชวนเลยค่ะ
1: ครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นสตรีทอาร์ตถนนคนเดินประทิวสตรีทอาร์ตครั้งที่สองนะครับก็ขอเชิญชวนผู้ที่จะมาร่วมงานนะครับก็จะมีวันนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมชิมช็อปเดินนะครับแล้วก็ออกกำลังกายก็คือมีแอโรบิกนะครับนำเต้นมาจากภูฟางชุมพรนะครับภูฟางจังหวัดชุมพรนะครับก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวกันนะครับตั้งแต่เวลา 17.00 นเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณ3ทุ่มก็จะมีสินค้าขายแล้วก็มีออกกำลังกายเต้นกันนะครับก็ขอเชิญชวนท่านที่สัญจรไปมาแล้วก็ท่านที่ยังไม่ทราบนะครับก็ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ในทางนี้ด้วยนะครับทางสวทชุมพรนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะไปรอบนี้นี่ยังจะมีตั๋วรถไฟแจกไหมคะ
1: ก็ยังมีอยู่นะครับรู้สึกว่าน้องกิฟต์แล้วก็ทีมงานที่ว่ามาวาดกำแพงเนี่ย
0: ค่ะ
1: เดือนนี้รู้สึกว่าจะมีที่ติดเขาเรียกอะไรนะแม่เหล็กที่ติดตู้เย็นแล้วก็สัญลักษณ์สตรีทอาร์ตของมาติวแจกอยู่นะครับแล้วก็มีจำหน่ายพวกของกิฟต์ช็อปเล็กๆน้อยๆที่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของสตรีทอาร์ตมาติว
0: ใช่เหมือนตัวรถไฟโบราณแล้วก็ลงสถานีมาติวอะไรอย่างนี้ก็น่ารักนะคะท่านนายก
1: ครับครับยังมีอยู่ครับยังมีอยู่นะครับท่านที่สนใจก็เดี๋ยวจะให้เขาทำเพิ่มนะครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสยังไงจะรีบไปเช็คอินนะคะที่สตรีทอาร์ตปทิวค่ะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ขอบพระคุณค่ะท่านนายกพลชัยโกรธเพชรนะคะนายกเทศมนตรีตำบลปทิวมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะโอ้โหบอกแล้วค่ะเขาเพิ่งจัดงานแค่ครั้งเดียวเองนะคะศุกร์แรกเมื่อต้นเมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วก็ศุกร์นี้จะเป็นศุกร์แรกก็คือวันศุกร์ที่7สิงหาคมก็ใครสนใจนะคะกิจกรรมเยอะมากอย่างที่ท่านนายกบอกแล้วก็ขอบพระคุณเพจของสตรีทอาร์ตปทิวด้วยนะคะที่นำภาพมาเปิดให้ได้เห็นเพราะว่าเชื่อว่าใครเห็นแล้วก็อยากไปค่ะภาพสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของทำเลที่ตั้งด้วยอย่างที่ท่านนายกบอกว่ามันเป็นซอยที่เข้าไปในโรงเรียนเพราะฉะนั้นซอยนี้ถนนจะไม่จอแจไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะกลายเป็นถนนคนเดินได้ก็เรียกได้ว่าสามารถซื้อหาสินค้ากันได้ทั้งสองฝั่งถนนแล้วก็มีที่นั่งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมไปกับการถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตก็จะมีกิจกรรมอะไรที่เก๋ๆใครที่วันนี้เลิกงานแล้ว10:30 นนะคะขับรถไปปทิวก็น่าจะสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงได้ไหมคะพี่ก้อยครึ่งชั่วโมง ได้เนาะหรืออาจจะ40นาทีประมาณนี้เตรียมชุดออกกำลังกายไปด้วยนะคะพอเดินรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็6โมงก็เต้นแอโรบิกกับครูฟางได้เลยนะคะแหมตอนนี้กระแสการเต้นแอโรบิกนี่มาดีจริงๆก็อยากจะให้คงอยู่ไปนานๆเลยนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นการสร้างเสริมสุขภาพนะคะก็บอกแล้วว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างเองทำเองนะคะ11นาฬิกา25นาทีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีการพูดคุยกันอีกเพราะว่าเป็นเรื่องดีๆของชาวชุมพรที่อยากจะมานำเสนอค่ะ

11:29 ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับอบจ.พบประชาชนนะคะแล้วก็อยู่กับยุ้ยสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะช่วงนี้ต้องขออนุญาตเน้นย้ำค่ะเกี่ยวกับงานพิธีการเรียกได้ว่าเป็นพิธีเปิดนะคะของการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรค่ะจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันเสาร์ที่8 สิงหาคม 2569ค่ะบริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ เขานัดพร้อมขบวนกันตั้งแต่16:00 นค่ะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งพี่น้องประชาชนที่อาจจะต้องใช้รถสัญจรบริเวณถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติด้วยนะคะก็อาจจะต้องกราบขออภัยถ้าเกิดว่าจะมีรถติดยาวหรือว่ารถติดสะสมนะคะในการยูเทิร์นรถตั้งแต่ออกมาจากบริเวณถนนตัดใหม่แล้วก็จะเลี้ยวยูเทิร์นเข้ามอกีฬานะคะก็การจราจรจะติดแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านวางแผนการเดินทางนะคะถ้าเกิดว่าท่านจะต้องเป็นหนึ่งในขบวนที่ต้องเข้าสนามกีฬาเนี่ยเดินทางล่วงหน้าสัก1 ชั่วโมงน่าจะดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปด้านในแล้วเนี่ยที่จอดรถเพียงพอมากนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยกว้างขวางมากแต่ว่าจุดที่สำคัญก็คือการจราจรบนถนนนั่นเองนะคะเพราะว่าเราก็เกรงใจผู้ที่สัญจรทั้งขึ้นทั้งล่องนะคะเพราะว่าถนนเพชรเกษมเนี่ยบางทีก็จะมีทั้งรถใหญ่ด้วยแล้วก็ผู้ที่สัญจรวันเสาร์บางทีเขาก็เดินทางต่างจังหวัดเขาไม่รู้กับเราด้วยว่าเรามีงานอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ทยอยนะคะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยตามกำหนดการนะคะเขานัดกัน16:00 นเนี่ยรวมพลขบวนพาเหรดนะคะของคณะนักกีฬาที่สนามด้านหลังอัฐจันทร์ค่ะจากนั้นเนี่ยก็ได้เรียกว่าจะมีการเดินขบวนเข้าสู่สนามกีฬานะคะโดยจะมีการแสดงในเรื่องขบวนต่างๆนี่นะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของขบวนพาเหรดนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าสู่สนามนะคะนำโดยวงดุริยางค์ซึ่งปีนี้เรียกได้ว่ามีความยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าการบรรเลงวงดุริยางค์จากทั้ง4โรงเรียนนะคะดิฉันรอดูมากๆเลยจะบอกว่าเมื่อเช้าเนี้ยคือเมื่อเช้าเนี้ยเขาก็มีการเดินขบวนนักกีฬานะคะของน้องๆอาชีวะแล้วก็ต่อด้วยโรงเรียนศรีอภัยเมื่อเช้านี้ที่บริเวณหน้าตลาดหรือว่าหน้าสำนักงานอบจ.เนี่ยนะคะดิฉันก็เล็งมากเลยพอเห็นว่าเป็นโรงเรียนสวนศรีมานะคะเพราะว่าเขาเพิ่งไปรับรางวัลถ้วยพระราชทานจาก องค์สมเด็จพระเทพมานะคะก็แบบแค่เห็นท่าน้องก็เดินแล้วแบบว่าโอ้มันสมาร์ทมากๆเลยนะคะก็เลยแบบยืนรอดูว่าเมื่อไหร่น้องก็จะบรรเลงสักทีนะคะก็ปรากฏว่ามันยังไม่จอแจพอไงมันยังไม่ใช่ย่านตลาดไงคือพอพ้นอบจ.ไปปุ๊บก็บรรเลงขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากชมแล้วใครเป็น FC ของน้องๆวงจะเขาเรียกยกวงโยหรือวงอะไรวงโยโทอาทิตย์มั้ยคะโรงเรียนสวนศรีวิทยาถ้าเรียกผิดต้องขออภัยนะคะใครที่เป็น FC และอยากชมนะคะต้องขอเรียนเชิญเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่พิธีเปิดกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรของเรานะคะจะมีวงของสวนศรีวิทยาที่เพิ่งจะไปรับรางวัลถ้วยพระราชทานมาโอ้โหมาเป็นเลงแบบอยากเห็นมากแล้วเมื่อเช้านี่อย่างเท่เลยนะคะแล้วก็จะมีน้องๆจากโรงเรียนศรีอภัยด้วยแล้วก็จากสวีวิทย์มั้ยคะแล้วก็อีกหนึ่งโรงเรียนนะคะต้องขออภัยจริงๆนะเราไม่ทราบว่าโรงเรียนอะไรแต่ว่าทั้ง4โรงเนี่ยเขาจะบรรเลงพร้อมกันนะคะเห็นบอกว่ามีการซ้อมเรื่องตัวโน้ตเรื่องอะไรกันเรียบร้อยแล้วคือแบบอยากดูมากบอกเลยว่าอยากดูมากเป็นอะไรที่จับตาแบบเฝ้าดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากเห็นนะแล้วใครอินกับแบบสมัยเด็กๆที่เราอาจจะเรียกว่าวงดุริยางค์แล้วก็ขยับมาเป็นวงโยธวาทิตการแปลอักษรการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพรุ่งนี้4วงนะคะ4โรงเรียนด้วยกันเขาจะเล่นพร้อมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ชมจริงๆค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีชุดการแสดงนะคะเขาใช้ชื่อว่าวิจิตราบาติกค่ะเป็นการโชว์อัตลักษณ์แล้วก็เสน่ห์ของผ้าบาติกเมืองชุมพรของเรานะคะจากน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาค่ายสพป.เขต2ค่ะจำนวน40คนแล้วก็จะเชื่อมต่อด้วยการแสดงชุดที่2ก็คือเยาวชนสารศาสตร์ศิลป์ถิ่นชุมพรก็เป็นการแสดงอัตลักษณ์มนต์เสน่ห์ของดีเมืองชุมพรนะคะจากนักเรียน6โรงเรียนด้วยกันค่ะสังกัดสพป.เขต1จำนวน160คน
เฉพาะนักแสดงนี้ก็ปาเข้าไป200ชีวิตแล้วนะคะยังไม่รวมผู้ปกครองและกองเชียร์ท่านลองคิดดูว่าจะมหาศาลขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนทัพนักกีฬาที่จะเดินเข้าสู่ริ้วขบวนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 แน่นอนนะคะแล้วก็ยังไม่รวมพี่ๆเจ้าหน้าที่จากอบจ.หัวหน้าส่วนราชการอีก40กว่าแห่งที่ตอบรับกลับมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีคณะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งประถมมัธยมอาชีวะตชด.โรงเรียนในสังกัดอบจ.แล้วก็อะไรกันโรงเรียนเอกชนเยอะมากนะคะเพราะว่าเวทีนี้เป็นของน้องๆลูกๆนักเรียนทุกคนค่ะเราก็เลยจัดให้อย่างยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าพรุ่งนี้นะคะถนนทุกสายเนี่ยต้องมุ่งหน้าไปมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติอย่างแน่นอนนะคะก็วางแผนการเดินทางให้ดีแล้วกันค่ะที่สำคัญนะคะประธานในการเปิดครั้งนี้เนี่ยเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็คือคุณสุภจีสุธรรมพัฒน์นั่นเองนะคะที่หลายๆคนเนี่ยโอ้ชื่นชอบการทำงานของท่านนี้ก็เรียกได้ว่าบางคนแบบว่าเชียร์อะไรเงี้ยเป็น FC นะคะก็ไปกันเยอะเหมือนกันนะคะในบรรดา FC นะคะก็อยากจะเรียนเชิญและกันค่ะสำหรับใครที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรก็ทางทีมงานของอบจ.เราเองนะคะเราก็มีการจัดสรรในเรื่องของที่นั่งบริเวณอัฐจันทร์เอาไว้เป็นโซนๆนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็แจ้งให้ว่าท่านจะได้นั่งที่นั่งรับรองในโซนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นำเรียนให้ได้ทราบเบื้องต้นก่อนค่ะทีนี้มาถึงในเรื่องของจำนวนกีฬาบ้างว่าพูดถึงแต่พิธีเปิดแล้วกีฬามีอะไรบ้างเมื่อวานนี้สัมภาษณ์ท่านรองเสไปนะคะก็จะมีทั้งหมด17ชนิดกีฬาค่ะไม่ว่าจะเป็นกรีธาว่ายน้ำฟุตซอลปัญจักรสีรัตนะคะวอลเลย์บอลในร่มแล้วก็มวยสากลสมัครเล่นมีมวยไทยสมัครเล่นด้วยเสปักตะกร้ออีสปอร์ตเทเบิลเทนนิสบาสเกตบอลเทควันโดเปตองเรือพายวุดบอลฟุตบอลและแบดมินตันนะคะ17ชนิดกีฬาค่ะก็ถือได้ว่าเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าเราก็เฟ้นหาค่ะที่ดีที่สุดนะคะของกีฬาแต่ละชนิดค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าไปให้กำลังใจลูกหลานของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยที่เมื่อวานนี้คุยกับท่านเสนีนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กเขามีความใฝ่ฝันเราสามารถที่จะนำในเรื่องของกีฬาเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เขาได้ยึดเป็นอาชีพเลยก็ยังได้สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าจริงจังนะคะเอาจริงเอาจังนะคะก็จะมีช่องทางให้กับน้องๆด้วยค่ะในส่วนของโรงเรียนที่เข้าร่วมนะคะก็อย่างที่บอกว่าในสมัยนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเขาจะแบ่งเป็นหน่วยเป็นหน่วยของเขาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในสังกัดประถมศึกษาก็จะมีเขต1เขต2มีมัธยมศึกษานะคะมีอาชีวะมีในสังกัดอบจ.สังกัดเทศบาลสังกัดเอกชนนะคะก็ได้ได้ว่าครบทุกหน่วยค่ะเรามีการตามประกบเรียกมากันให้ครบทุกหน่วยเลยนะคะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งนี้เพราะเรามองว่าเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงกีฬานั่นเองค่ะเอาล่ะมาถึงช่วงนี้นะคะ 11:38 เดี๋ยวเราจะคุยกันเลยไหมคะพี่ก้อยหรือจะฟังเพลงก่อนเอาไงดีคะค่ะก็ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะเพราะว่ายังมีเรื่องเด็ดอยู่นะคะเรียกได้ว่าเป็นการนำของดีของชาวชุมพรของเราเนี่ยไปประกวดมาแล้วก็ได้รางวัลมาสดๆร้อนๆเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ

0: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: เน้นว่าตัดมาที่ดิฉันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันจะร้องเพลงให้ฟังไม่ใช่นะคะ11:41ค่ะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้ระหว่างที่พี่ก้อยกำลังประสานที่จะพูดคุยกับอีกหนึ่งเรื่องนะคะใกล้ๆนี้ค่ะใครที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางไปสตรีทอาร์ตปทิวเรามีอีกหนึ่งสตรีทอาร์ตปากน้ำชุมพรค่ะอันนี้น้องโต้งเขาฝากมานะคะบอกว่าซาเล้งจิตอาสาพาน้องๆเที่ยวฟรีค่ะเป็นโครงการดีๆที่อยากจะบอกต่อเรียกได้ว่าทีมงานรถซาเล้งชาวบ้านปากน้ำชุมพรนะคะพร้อมใจกันที่จะพาน้องๆเด็กๆได้เที่ยวแล้วก็เรียนรู้วิถีชุมชนปากน้ำชุมพรบ้านเราแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็ขอเชิญไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมหรือว่าโรงเรียนประถมที่สนใจนะคะสามารถที่จะมาเปิดโลกทัศน์ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวปากน้ำชุมพรได้ติดต่อที่พี่โต้งนะคะหมายเลขโทรศัพท์0866991832ค่ะเดี๋ยวพี่ยุ้ยจะพิมพ์เอาไว้ในตรงคอมเมนต์ข้างในเพจละกันเนาะเผื่อว่าใครสนใจก็ติดต่อพี่โต้งไปได้เลยแต่ว่าตอนนี้เราพร้อมอยู่กับผู้ที่จะให้สัมภาษณ์กับเราอีก1สายนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจะไปแข่งขันมาก่อนหน้านี้เขาก็มาเคยมาพูดคุยในรายการแล้วนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนเพื่อการแปรรูปค่ะคทช.หงเจริญว่าที่เรือเอกพานุวัฒน์กิมเสียค่ะในนามเกษตรกรผู้ปลูกนะคะหรือว่ากาแฟหญิงสาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเสียงชัดไหมครับ
1: ชัดแจ๋วแหววเลยนะคะขออนุญาตนิดนึงค่ะคุณดิฉันเพิ่งเห็นใน Facebook คุณน่ะคุณไปที่สงขลามาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับอันนี้ส่งกาแฟไปนะครับผมเป็นเวทีประกวดเมล็ดสารกาแฟนะครับผมที่สงขลาครับผมแล้วก็เพิ่งประกาศผลเมื่อเช้าครับผม
1: อ๋อประกาศเมื่อเช้านี่เองเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: ในส่วนของสารกาแฟ
2: ใช่
1: เป็นไงบ้างคะกาแฟหญิงสา
2: ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับ
1: ว้าวเอาเดี๋ยวต้องเอฟเฟกต์พุ่งค่ะตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งเป็นถ้วยทองยินดีด้วยนะคะในเรื่องของสารกาแฟคือได้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ย
2: 83.25 ครับผมก็อันนี้เป็นเวที Best of Southern นะครับก็คือสุดยอดกาแฟของภาคใต้นะครับผมเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนว่า
1: สุดยอดกาแฟภาคใต้ประจำปี2569นี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
1: อ๋อเขาเรียกอะไรนะ Southern Fine Robusta Competition 2026ประกวดผลการประกวดสารกาแฟโรบัสต้าภาคใต้ 83.25 คะแนนนี่เขาพิจารณาจากอะไรบ้างอะคะ
2: ก็เป็นการคัพปิ้งโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับในที่ในระดับสากลนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่า Q Robusta นะครับก็จัดการประเมินไปเมื่อประมาณวันที่28-29กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วครับก็เพิ่งประกาศผลคะแนนมาเมื่อเช้านะครับผมก็ซึ่งกระบวนการประเมินก็จะมีขั้นตอนการประเมินคือเขาจะดมกลิ่นแห้งก่อนนะครับว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างมีความหลากหลายมีความซับซ้อนยังไงบ้างแล้วก็ชิมรสชาติกาแฟนะครับเรียกว่าไอกระบวนการนี้จะเรียกว่าการคัพปิ้งนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของกาแฟคุณภาพพิเศษนะครับซ
1: ึ่
2: งกาแฟหญิงสาก็พยายามใช้กาแฟในพื้นที่นะครับเป็นกาแฟจากหงเจริญชุมพรของเราเนี่ยเพื่อแล้วก็เอามาผ่านโปรเซสแล้วก็พัฒนาจนมีรสชาติที่ผ่านการรับรองในระดับสากลแบบนี้นะ
1: ค่ะ
2: ได้คะแนนที่หนึ่งก็ดีใจมาก
1: ใช่ถ้าเกิดว่าให้ลองช่วยแบบว่านึกภาพถึงวันที่เราจัดงาน Amazing Robusta และเรามีการคัพปิ้งโชว์ค่ะตอนแรกที่พอเทผงกาแฟไปปุ๊บแล้วก็น้องแขกอ่ะจะให้พวกเราดมทีเนี้ยเหมือนกาแฟรอบนี้ของหญิงสาที่ไปประกวดอ่ะถ้าดมแห้งอ่ะมันจะได้กลิ่นอะไรบ้างคะ
2: อันนี้ที่เป็นส่วนตัวที่ส่งไปนะครับยังไม่ได้คะแนนเขาเรียกนะยังไม่ได้เขาไม่ได้ประกาศเทสโน้ตทีนะครับ
1: อ๋อยังไม่ประกาศด้วยเอาส่วนตัวอ่ะคิดว่าเราได้กลิ่นอะไรบ้าง
2: ประกาศแต่คะแนนก่อนนะครับแต่ของปีนี้ของ หญิงสาก็จะทำไปในโทนที่เป็นความหอมโทนดอกไม้นะครับแล้วก็มีความหวานเป็นพิเศษนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะที่มีอยู่ในกาแฟโรบัสต้าของเราแล้วแต่ว่าการโปรเซสของเราอ่ะมันทำให้ดึงศักยภาพของกาแฟออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นเวลาไปทัพปิ้งก็จะทำให้ความหอมของดอกไม้แล้วความรสชาติหวานออกมาชัดเจนขึ้นครับ
1: อืมคือทั้งหอมทั้งหวานเหมือนกับเจ้าของสวนว่างั้นเถอะ
2: ก็เหมือนหญิงสาครับผม
1: ประมาณนั้น
2: หญิงสาด้วยครับก็ในการทำครั้งนี้ก็ไม่ได้มาจากตัวผมคนเดียวนะครับก็มาทั้งครอบครัวนะครับแม่คุณแม่ของพี่แล้วก็คุณหญิงสาน้องใบไม้นะครับชัยพรแล้วก็คุณพ่อแล้วก็เกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจท
1: ั
2: ้ง60ท่านนะครับที่ส่งกาแฟเข้ามาร่วมในการโปรเซสกับเรานะครับผมก็กาแฟทุกเม็ดของหญิงสาก็คือเป็นรายได้กลับไปสู่เกษตรกรนะครับเราให้ราคาเป็นเชอร์รี่สดนะครับก็ในราคาที่สูงกว่าตลาดนะครับก็คือกิโลกรัมละ40บาทขึ้นไปนะครับก็ถ้าเป็นตีเป็นกาแฟสารก็คือเท่ากับสารกิโลกรัมละ200บาทนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ที่ซื้อมาก็ไม่ได้อะไรนะทุกเม็ดอะไม่ได้ส่งออกไปให้ทุกคนได้ทานนะครับเราก็จะคัดเฉพาะเม็ดที่มีคุณภาพพิเศษเท่านั้นที่ส่งไปนะครับผม
1: ถามเขาสิคะว่าน้ำตาทุกหยดที่เสียไประหว่างที่คัดเมล็ดกาแฟทีละเม็ดเนี่ยมันคุ้มค่าอย่างคะ
2: ก็อันนี้แหละครับก็ขอบคุณพี่ยุ้ยที่ย้ำเตือนเรื่องนี้นะครับผมจำวันที่ผมนั่งคัดกาแฟจนน้ำตาไหลออก
1: ใช่เพราะว
2: ่
1: าฉันเคยฟังคุณหญิงสาเขาบอกว่าเขามานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้เขาต้องนั่งแบบว่าคัดเมล็ดกาแฟทีละเม็ดแล้วก็นั่งร้องไห้ไปแล้วบอกว่าทำไมชีวิตฉันต้องมาลำบากอะไรขนาดนี้ด้วยอะไรแบบนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าถามเขาสิคะว่าวันนี้ความภาคภูมิใจหรือว่าความชื่นใจหรือความเหนื่อยในวันนั้นเนี่ยมันหายไปหมดหรือยังคะ
2: โอเคครับให้หญิงสาได้พูดนิดนึงนะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอุตสาค่ะ
1: ค่ะเป็นไงครับคุณน้ำตาในวันนั้นวันนี้เนี่ยมันหายไปหมดหรือยังคะ
3: ก็ดีใจค่ะเพราะว่ามันทำให้สำเร็จแล้วก็ความเป้าหมายเบื้องต้นของเราก็คือทำให้เกษตรกรรู้ว่ากาแฟชุมพรโรบัสต้าชุมพรเนี่ยสามารถทำให้อร่อยได
1: ้
3: ติดขึ้นชื่อเป็นโรบัสต้าคุณภาพพิเศษได
1: ้
3: นะคะทั้งสนามทุกสนามที่มีการประกวดของกาแฟโรบัสต้าเราก็พยายามเข้าไปเพื่อให้กาแฟเราได้ประเมินว่าเราอะอยู่ในเกณฑ์ข้างบนเกณฑ์ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
3: ่ะนี่ก็ยังรอลุ้นสนามใหญ่อยู่ของสนามประเทศ
1: ค่ะ
3: เห็นว่าเรารอลุ้นไปด้วยกันค่ะ
1: พวกเราไปกันเยอะไหมคะทีมพวกเราไปกันเยอะไหมระดับประเทศ
2: เล็กสองสนาม
3: ไปกันเยอะค่ะไปทุกคนเลยค่ะในทีมเด
1: ็กดีมากเลยดีมาก
3: ค่ะแต่นี่ก็เริ่มคัดประกวดกันแล้วค่ะมีคนส่งไปทั้งหมดของโรบัสต้าค่ะทั้งประเทศ63ราย
1: ค่ะ
3: ก็เนี่ยลุ้นอยู่ว่าจะไปถึงได้แค่ไหน
1: คือใน63รายอ่ะใน63รายอ่ะพี่ยุ้ยอยากให้ไปจากชุมพรสัก60เลยอะค่ะ
3: เราก็อยากให้กลุ่มพวกเราอะค่ะกลุ่มเทพโรบัสต้าที่เราทำกาแฟพิเศษเนี่ย
1: ใช่ไหมมันต้องอย่างนั้นนะคะ
3: เราไม่ได้ปิดกั้นนะคะ
1: เราต้องไปทวงบัลลังก์โรบัสต้าของเราค่ะเพราะว่าคำว่าโรบัสต้ามันอยู่กับชุมพรเพราะฉะนั้นชุมพรจะไปเล่นๆไม่ได้เราต้องแบบถ้า63ผู้เข้าประกวดเนี่ยมันต้องมาจากชุมพรตั้ง60สัก60รายอะดูซิว่าใครจะมาเบียดชั้นเอาสิ
3: เอานี่ดีกว่าจนใน10ต้องมีอย่างน้อยก็8ขอได้แค่นั้นพอ
1: ค่ะ
3: 1ใน10อันดับแรกนะคะขอเป็นชุมพรสัก8อันดับนะคะ
1: ใช่พี่เอาใจช่วยนะเขาจะมีกี่รางวัลก็แล้วแต่พี่เอาใจช่วยยังไงก็ชุมพรฝากแรงกดดันไปที่น้องแขกน้องปุ้ยน้องหญิงสาน้องทั้งน้องใหม่ทั้งหมดเลยทุกคนนะคะ
3: ทั้งพ่อค่ะแล้วก็ทุกคนด้วย
1: ทุกคนเลยทุกคนเลย
3: น้องเหลามาค่ะทุกคนเลยที่ก้นคนอื่นใหม่ๆที่เข้ามา
1: ใช่น้องๆคนรุ่นใหม่ คือบางทีคนรุ่นใหม่พี่อาจจะยังไม่รู้จักชื่อไงต้องขออภัยนะแต่พี่เอาใจช่วยทุกคนนะคะจริงๆเพราะว่าเหมือนอย่างน้องๆที่พะโต๊ะเหมือนกันน้องๆเหล่านั้นได้เห็นบอกว่าโอ้กาแฟเขาก็ดีจริงๆนะพี่ยุ้ยเคยชิมยังกาแฟเขาแบบสะอาดมากมีกลุ่มน้องๆที่ทำแบบกาแฟอินซีอ่ะที่พะโต๊ะอ่ะอันนี้พี่ได้มาจากน้องหญิงที่สนามบินนะคะเขาเล่าให้ฟังเขาบอกเขาชิมแล้วอร่อยจริงๆพี่ยุ้ยเนี่ยก็อยากแบบลากน้องเข้าไปด้วยสิคะ
3: อ๋อเขาอยู่ในนี่เลยอยู่แล้วค่ะ
1: กลุ่มเกษตรอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ค่ะเกษตรจังหวัดเขาก็มีศูนย์โรบัสต้าสเตชันเขาอยู
1: ่
3: ฝั่งเป็นสเตชันไม่แน่ใจของเกษตรจังหวัด
2: ค่ะโรบัสต้า
3: ค่ะฟายโรบัสต้าค่ะก
1: ็
3: คือเขาก็พยายามพัฒนาให
1: ้
3: เกษตรกรชุมพรนะคะทำกาแฟเป็นคุณภาพพิเศษเป็นกลุ่มฟายโรบัสต้าขั้นข้างบนแนะนำพาไปอบรมเนี่ยของเราก็ได้การสนับสนุนจากเกษตรจังหวัดพาไปอบรมไปดูงานที่ทางเหนืออาจจะเป็นคนละพันแต่ว่ากรรมวิธีมันก็จะคล้ายๆกันท
1: ี
3: นี้เราก็มาคิดดัดแปลงให้มันเข้ากับสภาพอากาศสภาพเม็ดกาแฟของสวนเราเพื่อให้ได้คุณภาพดีเรื่องต้นก็คือสาเน้นย้ำเลยว่าทำกาแฟให้สะอาดก่อนเริ่มต้นเพราะกาแฟพอสะอาดแล้วค่ะรสชาติมันก็อร่อยตามที่มันจะเป็นไปได
1: ้ค่ะ

0: คุณ
1: เมื่อกี้ที่ฉันถามคุณใหม่อะค่ะว่าตอนที่เขาไปเทสโน้ตที่ว่าเป็นกาแฟแห้งๆอะเขาบอกว่าจะได้กลิ่นความหวานแล้วก็ความหอมละมุนเหมือนดอกไม้ดิฉันก็เลยบอกว่าเหมือนกับเจ้าของกาแฟหรือเปล่าคะคุณหญิงสาหรือเปล่าคะ เขาก็บอกว่าใช่เลยครับ ทีเนี้ย ดิฉันถามคุณหน่อย
0: ให้หอมให้มันดมกลิ่นได้หรือเปล่า
1: ไม่ได้ดิฉันถามคุณหน่อยว่าแล้วตอนที่ขั้นตอนต่อไปที่คัพปิ้งอ่ะที่แบบว่าเอาน้ำร้อนกระแทกกาแฟลงไปอะค่ะกลิ่นที่ได้ลำดับเนี้ยมันได้กลิ่นอะไรบ้างอะที่คุณเทสกันมา
0: ต้องให้คุณหลวงใหม่บอกละกันค่ะย้ายคุณหลวงใหม่อธิบายนะคะ
1: สลับกันไปสลับกันมาค่ะค่ะคุณหลวงใหม่คะขั้นตอนที่ดิฉันค่ะถามคุณหญิงสาเข้าไปว่าเหมือนกาแฟคุณอะพอตอนเทสโน้ตเรียบร้อยแล้วอะแล้วมีการกระแทกน้ำร้อนไปเพื่อให้เราได้ดมกันอีกรอบนึงอะตอนนั้นอะได้กลิ่นอะไรคะคงเดิมไหมหรือมีอะไรเพิ่มเติมพิเศษไหมคะ
2: ก็มันจะแยกได้ละเอียดขึ้นนะครับว่าอันนี้มันกลิ่นของดอกไม้ประมาณไหนก็โทนที่ทำของปีนี้ก็จะออกมาเป็นโทนดอกไม้สีขาวสีเหลืองนะครับก
1: ็
2: ลองไปจินตนาการเอาเองนะครับว่าจะเป็นอะไร
1: น
2: ี่
1: ค
2: ุ
1: ณระบุสีได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: ก็
1: สุดยอด
2: อันนี้ก็ที่คัพปิ้งกันมานะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเป็นสีขาวก็เป็นกลิ่นมะลิ
2: ตัวอย่างกลิ่นมะลิกลิ่นพวกดอกต้มอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ต้มจะเป็นยังไงได้
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ว่าสำหรับเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญแล้วกันเป็นคิวเนี่ยเขาก็จะมีการcalibrate ก็คือการเรียกนะทำให้จมูกเขาเป็นกลางทำให้ลิ้นเขาเป็นกลางเนี่ยมาก่อนแล้วเขาก็ใช้ประสบการณ์ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าสำหรับตัวผมเองยังถือว่าน้อยอยู่นะครับก็ต้องยอมรับว่าต้องไปผ่านกระบวนการแล้วก็เดี๋ยวก็รอจากที่เขาประกาศเทสโน้ตออกมาเนี่ยครับมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้คือคร่าวๆที่เราได้จากการคัพปิ้งก่อนที่จะส่งเนี่ยมันจะประมาณนี้ว่าดอกไม้สีขาวสีเหลืองก็ไปจินตนาการเอาเองนะครับว่าใครดมดอกไม้สีเหลืองเช่นดอกอะไรบ้างนะครับดอกไม้สีขาวก็ตัวอย่างไปเมื่อกี้มะลิดอกส้ม
1: นี่ผลเพิ่งประกาศเมื่อเช้าเลยใช่ไหมคะเนี่ย Best of Southern เนี่ยแล้วคุณจะไปรับรางวัลเมื่อไหร่คะ
2: วันที่17สิงหาคมนี้นะคร
0: ับ รับรางวัล16
1: ไปรับที่ไหนคะ
2: ที่สบายย้อยนะครับผมก
1: ็
2: ฝากติดตามไลฟ์สดได้ที่เพจหญิงสาพาเพลินนะครับผม
1: ได้ค่ะได้เดี๋ยวยังไงเราจะเกาะติดตามแล้วก็ต้องชวนเข้ามาคุยในห้องส่งแน่นอนนะคะก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกท่านดิฉันแอบเห็นว่ามีชุมพร2ท่านเหรอคะที่ได้รางวัลที่2เป็นของใครเอ่ย
2: อันนี้ก็เป็นทีมงานนะครับกุหลาบถ้ำสิงครับผม
1: คุณสุดาพรสิ้นทุกชุมพรนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: 82.50 อ๋อนี่มาจากถ้ำสิง
0: ที่ออกงานแล้วก็มีน้ำ
2: กุหลาบครับ
0: ที่ยุ้ยกินได้ไหมหลอดตั้งสิงนะคะก็จะมีน้ำปรุงกุหลาบมาผสมสักครู่
1: เ
2: สียงเข้าไหม
1: เข้าค่ะเข้าที่อยู่บูธติดกับคุณน่ะหรอ
0: ไม่อยู่ถ้าเทสโก
1: ้ถ้าเทสโก้อยู่ติดกับคุณแล้วถ้าตอนเมื่อล่าสุดที่เมเจอร์ล่ะคะไปไหม
0: เมเจอร์พี่เขาไม่ได้ไป
1: ค่ะพลาดไปเลยไหม
0: เขาจะไปที่โลตัสแล้วก็พี่เขาก็จะไปออกงานของอุตสาหกรรมจังหวัดด้วย
1: ค่ะ
0: ก็จะไปไปกาแฟวันที่สารกลางจัดงานประชุมอะค่ะ
1: ค่ะ
0: พี่เขาก็จะเพิ่งเข้ามาปีนี้ต้นฤดูเขาก็มาคุยกับเราเหมือนกันกับกาแฟหญิงสา
1: ค่ะ
0: เขาบอกพี่ทำเลยเพราะว่าพี่มีกาแฟเยอะตัวเขาเองกับครอบครัวก็มีทำกาแฟเยอะเราก็ทำคาเฟ
1: ่
0: ซึ่งเรารู้จักกันตอนไปฝึกอบรมฝีมือแรงงานเกี่ยวกับการชงกาแฟค่ะก็เลยได้รู้จักกันแล้วก็พี่เขาก็ทำกุหลาบแล้วก็กุหลาบมาแต่งแก้วปลูกต้นกุหลาบอะค่ะแล้วเสร็จแล้วเขากำลังจะเปิดคาเฟ่แล้วก็มาเจอกันมาชิมกาแฟเราแล้วก็บอกให้พี่ลองทำสิคะเขาก็สนามแรกเขาก็ส่งประกวดที่ชุมพรเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ติดเป็นไฟล์โรบัสต้าเหมือนกันนะคะแต่จำคะแนนไม่ได้แล้วก็ก็เขาก็พยายามทำปีแรกก็เนี่ยค่ะเข้าไปในสนามนี้เขาก็ติดที่2เลยค่ะ
1: โอ้สุดยอดเลย
0: อันนี้บอกว่าทุกคนน่ะเกษตรกร

0: ครทุกคนมีกาแฟอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าเอามาเล่นค่ะอย่างน้อยคุณก็ได้กาแฟดีๆกินที่บ้าน
1: ค่ะอย่างน้อยเราก็มีกาแฟกินเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เหลือจากที่กินก็สามารถส่งประกวดประเมินว่าที่เราทำมาเนี่ยเข้าตากรรมการบ้างไหม
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเราก็จะได้รู้ว่ามาตรฐานเป็นสากลน่ะเขาบอกว่าไหนอร่อยแค่นั้นเองแต่จริงกาแฟทุกแก้วค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอยู่ที่รสนิยมคนดื่ม
1: ใช่ถูกต้อง
0: กาแฟทุกเม็ดไม่ได้ผิดอยู่ที่คนไทยจะไปชอบจริตตรงไหน
1: ค่ะ
0: ค่ะถ้ายังไงก็ฝากเกษตรกรทุกท่านนะคะถ้ายังไงก็มาโปรเซสกาแฟกันเรามาทำกาแฟให้สะอาดให้อร่อยอย
1: ่
0: างน้อยทำกินเองเพราะนั้นเราจะรู้ว่าทุกเม็ดที่เรากินนะคะมันมาจากอะไรเรากินกาแฟแบบไหนรสชาติเป็นยังไงมันจะบ่งบอกเลยค่ะรสชาติสีสันมันจะออกมาตามบ้านเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: บ้านไหนมีสภาพแวดล้อมยังไงปากกันยังไงดูแลยังไงรสชาติพวกนี้มันตอบมาเลยค่ะ
1: ถ้
0: ายังไงก
1: ็
0: สนับสนุนเกษตรกรทุกท่านนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณ
0: ทางสายนี้ใช่เป็นกาแฟคุณภาพพิเศษเพ
1: ื
0: ่อให้ทุกคนได้ดื่มกาแฟดีๆกันทุกบ้านค่ะ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยที่ทำกาแฟดีๆให้พวกเราได้ดื่มนะคะแต่ว่าของกาแฟหญิงสาดิฉันทราบมาค่ะว่าของคุณเน้นถ้วยเน้นไม่เน้นขายโอเคโอเคที่เหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงจะติดตามในช่วงของคุณรับรางวัลแล้วก็ไประดับประเทศอีกนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งน้องหญิงสาแล้วก็คุณพานุวัฒน์กิมเซียด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: คือจริงถ้าคุยกันเนี่ยคุยต่อไม่มีทางจบนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าเรื่องคุยเราเยอะมากค่ะก็วันนี้เวลาของอบจ.ประชาชนหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวสำหรับน้องๆที่สนใจจะไปซาเล้งที่สติการ์ดปากน้ำชุมพรพี่ยุ้ยจะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์เอ้ยก็เรียกว่าอะไรในช่องนะคะของการถ่ายทอดสดนี้นะคะเผื่อใครสนใจก็ติดต่อไปวันนี้ดิฉันสกาวรัตน์สุวรรณค่ะและคุณกิตติพงษ์พนมสวรรค์ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: าดยิงในโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีตาย5เจ็บ11ล่าสุดผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วนายกยอมรับรู้สึกแย่เหตุการณ์ยิงโรงเรียนนนทบุรีเสียใจมากกับผู้เสียชีวิตชี้เป็นเหตุผลรัฐไม่ต่อใบอนุญาตพกปืนครอบครัวเพื่อนจุฬารับร่างหรุนโซโร่กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กาฬสินธุ์พร้อมขอความเป็นส่วนตัวไข่ไก่คลัดหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์เป็นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่คาดสถานการณ์คลี่คลายใน1เดือนทรัมป์ประเมินสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะยุติลงในเร็วๆนี้ยอมรับอาวุธของสหรัฐเริ่มร่อยหรอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่7สิงหาคม

0: คม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤตยาสินทุวราวันและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อช่วง 10:00 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีครับได้รับแจ้งเหตุมีการกลาดยิงกันภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่ามีนักเรียนได้รับบาดเจ็บนับ10รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้วยนะครับโดยเมื่อ 11:30 นผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ลงไปถึงพื้นที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็พบว่าบรรยากาศหน้าโรงเรียนเต็มไปด้วยความโกลาหลผู้ปกครองจำนวนมากครับต่างเดินทางมาเพื่อจะรอรับบุตรหลานของตนเองออกจากโรงเรียนหลังจากทราบข่าวเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นนะครับโดยเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ออกมาได้แล้วนะครับอยู่ในอาการตื่นตกใจหวาดกลัวเป็นห่วงเพื่อนทุกคนวิ่งออกมาโดยไม่ได้สวมรองเท้าแต่อย่างใดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมที่เกิดเหตุเพื่อกดดันนะครับให้คนร้ายวางอาวุธโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพพร้อมรถกู้ภัยจอดรอสแตนบายบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อรับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามครับมีรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะครับเป็นผู้เสียชีวิตครู4รายด้วยกันนะครับโดยแบ่งเป็นครูชายตำแหน่งรองผู้อำนวยการ1ท่านและเป็นครูผู้หญิง3รายนะครับส่วนรายสุดท้ายเป็นรายที่5เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุกลาดยิงเพื่อนในโรงเรียนนั่นแหละครับก่อเหตุยิงตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนครับตั้งแต่ชั้นระดับม.1จนถึงม.6มากกว่า15คนมีอาการสาหัสอยู่2คนครับส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบว่าเป็นเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช้ปืนขนาด9มม.ไล่ยิงเพื่อนนักเรียนและครูจากอาคาร5ซึ่งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอยู่ที่อาคารนี้ครับก่อนจะวิ่งลงมาจากอาคารแล้วก็ไปขึ้นอาคาร4แต่โชคดีครูและนักเรียนที่อยู่อาคาร4ทุกระดับชั้นมีการปิดประตูล็อกห้องก็ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมพื้นที่แล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้นักเรียนชายที่ก่อเหตุมอบตัวแต่ว่าเจ้าตัวพยายามวิ่งหลบหนีไปที่ระเบียงก่อนใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงศีรษะตัวเองอาการสาหัสนะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือทำ CPR ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาฝอยทองเชิญยิ้มหนึ่งในอาสาสมัครกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งเป็นหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับเปิดเผยบอกว่าจากการค้นกระเป๋าสะพายของนักเรียนชายผู้ก่อเหตุพบแมกกาซีนพร้อมกระสุนปืนกว่า38นัดสำหรับมาตรการอพยพนักเรียนขณะนี้สามารถเอาออกมาได้แล้วนะครับกว่า 90% ยังคงเหลือบางส่วนอยู่ในโรงเรียนครับหลบซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยรวมทั้งครูกำลังค้นหาเพื่อเร่งนำเด็กนักเรียนออกมาทั้งหมดนะครับให้เสร็จสิ้นก่อนช่วงเที่ยงนี้ครับ
1: ขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุกราดยิงที่โรงเรียนในย่านนนทบุรีแล้วนะคะแล้วก็สั่งการให้ไปดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าแย่มากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตโดยระบุว่าตนเองเสียใจมากแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดได้อย่างไรในประเทศของเราและเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อไปอนุญาตพกปืนและครอบครองก็เพราะด้วยเหตุผลนี้ส่วนจะดำเนินการกับผู้ปกครองผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้ได้แต่พยักหน้าแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนะคะนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแล้วก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้อยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่จะเดินทางกลับเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงติดตามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะคะสิ่งที่กระทรวงให้ความสำคัญสูงสุดในเวลานี้ก็คือความปลอดภัยของนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งควบคุมสถานการณ์ดูแลพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้สถานการณ์นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะนายประเสริฐยังแสดงความห่วงใย

0: ต่อสภาพจิตใจของนักเรียนครูผู้ปกครองและครอบครัวผู้สูญเสียยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเร่งส่งทีมดูแลและเยียวยาด้านจิตใจรวมทั้งประสานผู้ที่เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นระยะยาวและขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนประชาชนในการใช้ความระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะรายละเอียดที่อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการลอกเลียนแบบเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นสื่อสังคมออนไลน์สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและอาจจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนได้นะคะพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศและย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งกำหนดมาตรการป้องกันในทุกมิติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและสังคมว่าสถานศึกษาจะต้องเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียครับแสดงความเสียใจกรณีเหตุกลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วผมกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการผมได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในทุกด้านครับนอกจากนี้ผมขอความร่วมมือทุกท่านหลีกเลี่ยงเส้นทางและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวขอความกรุณาลดแชร์งดแชร์ภาพหรือว่าคลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์และรักษาสภาพใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของฮัลลุนโซโล่ครับญาติได้มาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กาฬสินธุ์แล้วครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์ 20:20 นทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไป

0: แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามบรรยากาศครอบครัวและเพื่อนจุฬาที่ไปรับร่างถนนโซโลกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวและญาติของนายบวรท้ายเป็งสุขหรือถนนโซโลเดินทางไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

0: กระทรวงยุติธรรมนะคะก็ด้วยรถเอาผาดกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะติดต่อขอรับร่างของอรุณไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดโดยนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปพร้อมกับนำผ้าไตรมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณกลับภูมิลำเนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งบริษัทสุริยาหีบศพได้นำหีบศพแล้วก็โกรธสำหรับบรรจุอัฐิมามอบให้แก่ญาติเพื่อใช้ในการพิธีชาปนกิจนะคะในช่วงสายของวันนี้หลังจากที่ดำเนินการด้านเอกสารเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่นำร่างออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีกลุ่มเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินถือธูปนำหน้าตามด้วยพี่สาวที่ถือภาพถ่ายของหลุนแล้วก็พี่ชายที่ถือผ้าไตรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนออกเดินทางสู่จังหวัดกาฬสินธุ์มีรถจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3คันร่วมขบวนเดินทางไปส่งร่างในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้บริเวณป้ายด้านหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังมีประชาชนเดินทางไปนำช่อดอกกุหลาบสีขาวผสมกับดอกยิปโซห่อด้วยกระดาษสีน้ำเงินพร้อมกับการ์ดข้อความแสดงความเสียใจมาวางไว้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของหลุนนะคะพี่ชายได้เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าขอความเป็นส่วนตัวในการรับร่างและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามใน Facebook ของพี่ชายหลุนก็ได้โพสต์ข้อความในนามของครอบครัวเป็นสุขนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องชายทั้งแจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งคาดว่าจะเดินทางถึงกาฬสินธุ์ในช่วงเย็นของวันนี้แล้วก็จะทำพิธีรดน้ำศพและตั้งสวดพระอภิธรรมที่บ้านก่อนที่จะนำร่างชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จค่ะ
1: วันนี้ครับไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์เป็นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่ก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายภายใน1เดือนครับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งก็ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ลิ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท80เป็นฟองละ4บาทครับเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองหรือว่า6บาทต่อแผงหรือประมาณแผงละ120บาทมีผลวันนี้เป็นต้นไปครับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นผลจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองปริมาณผลผลิตที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากการทยอยปลดแม่ไก่ยืนโครงตามเกราะรอบการเลี้ยงนะครับกรมจึงประสานกรมปศุสัตว์ชะลอการปลดแม่ไก่ประกอบกับข้าวโพดฤดูกาลใหม่ทยอยออกสู่ตลาดและต้นทุนอาหารสัตว์เริ่มผ่อนคลายคาดการณ์สถานการณ์นี้น่าจะคลี่คลายได้ในประมาณ1เดือนครับ
0: จากเรื่องของไข่มาดูเรื่องของกุ้งแล้วก็ปลากันบ้างนะคะวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียบอกว่าหลังจากที่ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงร่วมกันวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้นะคะด้านอธิบดีกรมประมงมาเลเซียดาโตอัดนานฮุเซนค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวมาเลเซียไชน่าอินไซด์ว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินร่วมกันตั้งแต่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการตรวจประเมินในส่วนของกุ้งเสร็จสิ้นแล้วสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันซึ่งก็มีกำหนดเสร็จสิ้นในวันศุกร์นะคะและระบุด้วยว่าคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปยังมาเลเซียการตรวจสอบในระดับเอกสารเสร็จสิ้นแล้วคาดว่ากระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาผลตรวจการประเมินก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียจะแถลงผลอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะ
1: ดูเรื่องของหมูบ้างครับทางผู้เลี้ยงหมูหวั่นข้าวโพดราคาใหม่9บาท97สตางค์ต่อกิโลกรัมดันต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้นครับนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าได้รับรายงานจากนางสาวสมพร กมลพรศิลป์ผู้จัดการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติซึ่งเข้าร่วมการประชุมแนวทางการกำหนดราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปี 69-70 ที่กรมการค้าภายในจัดขึ้นเมื่อวันที่6 สิงหาคมโดยมีนายวิทยากรมณีเนตร

0: อธิบดีกรมการค้าภายในนะครับเป็นประธานพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยสภาเกษตรกรแห่งชาติสมาคมการค้าพืชไร่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและก็สมาคมภาคปศุสัตว์ได้แก่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเข้าร่วมที่ประชุมครับได้สรุปแนวทางกำหนดราคารับซื้อเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลผลิตปี 69-70 ความชื้น 14.5% หน้าโรงงานอาหารสัตว์ที่ราคา 9.97 สตางค์ต่อกิโลกรัมตลอดฤดูกาลก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในวันที่10สิงหาคมนี้ภาคอาหารสัตว์ได้สอบถามในที่ประชุมถึงแนวทางกำกับดูแลไม่ให้ราคาข้าวโพดปรับสูงขึ้นเหมือนปีที่ผ่านมารวมถึงมาตรการที่จะลดผลกระทบต่อภาคปศุสัตว์ซึ่งเป็นผู้ได้รับภาระต้นทุนจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติก็เห็นว่าการกำหนดราคาข้าวโพดที่ 9.90 เศษสตางค์ต่อกิโลกรัมคำนวณจากส่วนต่างกำไรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดประมาณ 24% ขณะที่หากปรับส่วนต่างดังกล่าวลงมาอยู่ที่ประมาณ 22% ราคาข้าวโพดครับจะอยู่ที่ประมาณ 9.80 สตางค์ต่อกิโลกรัมเท่ากับระดับที่ใช้ในฤดูกาลปี 68/69 ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และภาคปศุสัตว์ได้บางส่วนสมาคมจึงตั้งคำถามครับว่าหากผู้เลี้ยงสุกรใช้หลักการเดียวกันโดยขอให้มีส่วนต่างกำไรจากต้นทุนประมาณ 15% จะทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 89-90 บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจะยอมให้ราคาเป็นไปตามกฎการดังกล่าวโดยไม่เข้าแทรกแซงหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากที่ประชุมเช่นกันผู้เลี้ยงสุกรไม่ได้ต้องการให้ราคาสุกรปรับสูงขึ้นจนสร้างภาระหรือว่าทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนปัจจุบันราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 66-70 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเพิ่งปรับกลับมาอยู่ในราคาใกล้เคียงต้นทุนแหล่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาประมาณ3ปีจึงต้องการให้ภาครัฐครับพิจารณาความสมดุลของราคาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ไปจนถึงผู้บริโภคครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันบ้างครับเกิดเหตุอุกอาจคนร้ายประกบยิงอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสายบุรีดับคาที่ภรรยาบาดเจ็บตำรวจตั้งสาเหตุไว้2ประเด็นครับเหตุยิงถล่มอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำของวานนี้ครับที่บริเวณหน้าบ้านไม้ชั้นเดียวหมู่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจุดเกิดเหตุอยู่เนี่ยนะครับพบศพนายอาลียะอาแวอายุ53ปีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านเลขที่124หมู่5ตำบลปะเสยาวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าที่ลำตัวหลายแห่งนอกจากนี้ก็ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นภรรยาครับก็คือนางสาวจันทิมาจันปานอายุ45ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระยุพราชสายบุรีเพื่อรักษาอาการจากการสืบสวนก็พบว่าผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์มีภรรยานั่งซ้อนท้ายเมื่อมาถึงหน้าบ้านพักครับมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มยิงด้วยอาวุธปืนสงครามพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตรอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน5ปลอกก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและก็ตั้งไว้2ประเด็นครับก็ได้แก่ความขัดแย้งส่วนตัวและก็การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาติดตามเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานแปรรูปยางในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลัง

0: เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนใช้เวลา2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะเหตุเกิดเมื่อช่วง 7:15 นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทซินอิทไทอันอินดัสเทรียลเทรดจำกัดนะคะซึ่งก็ประกอบกิจการแปรรูปและชิ้นส่วนรูปยางรถยนต์นะคะหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำรถดับเพลิงและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุทันทีเนื่องจากภายในโรงงานนั้นมีวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางซึ่งเป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้ง่ายและก่อให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากทำให้เรื่องของการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็จะต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องกระทั่งช่วงสายของวันนี้ก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้สำเร็จนะคะก็ท่ามกลางความโล่งใจของประชาชนในพื้นที่และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้โดยจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงรวมถึงจุดต้นเพลิงก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่สร้างความตื่นตกใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าเคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ทางหลวง1095คอสะพานทรุดครับทำให้รถชนิดที่จะเดินทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายผ่านไม่ได้ครับแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนระดมเครื่องจักรกลหนักซ่อมคอสะพานห้วยแม่สุยะ2ที่คอสะพานทรุดจากฝนตกหนักน้ำป่าหลากอย่างรวดเร็วกัดเซาะคอสะพานก็ทำให้ทางหลวงหมายเลข1095บริเวณบ้านแม่สุยะใหม่หมู่ที่6ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเส้นทางไปอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ครับเจ้าหน้าที่หมวดการทางหลวงปางมะผ้าแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนย้ำว่าการจราจรทุกชนิดไม่สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้แล้วก็ยังไม่มีเส้นทางเบี่ยงนะครับทำให้ต้องเร่งติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแต่อย่างไรก็ตามคาดการว่าจะสามารถแก้ปัญหาและก็เปิดให้ประชาชนสัญจรได้ภายในวันนี้ครับทางนี้ปภ.แม่ฮ่องสอนแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากจะมีความเสี่ยงดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก็ขอให้ติดตามข่าวสารและก็การแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับ
0: ไปติดตามข่าวต่างประเทศเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะยุติลงได้ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ประเมินไว้แบบนั้นและบอกว่าเนื่องจากว่าฝั่งอิหร่านนั้นไม่น่าที่จะสามารถตั้งรับการสู้รบได้อย่างยาวนานกว่านี้ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่ากองทัพสหรัฐนั้นกำลังเผชิญปัญหาคลังสำรองยุทโธปกรณ์บางประเภทโดยเฉพาะขีปนาวุธนำวิถีพิสัยไกลความแม่นยำสูงที่ถูกนำไปใช้เป็นจำนวนมากตลอดการสู้รบในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะยอมรับเมื่อถูกถามถึงสถานะคลังยุทโธปกรณ์ว่าแม้สหรัฐจะมีคลังอาวุธทรงประสิทธิภาพบางประเภทอยู่อย่างไม่จำกัดแต่ยุทโธปกรณ์บางชนิดก็เริ่มที่จะตึงตัวจริงอย่างไรก็ตามบรรดาบริษัทด้านความมั่นคงภาคเอกชนของสหรัฐกำลังเร่งขยายโรงงานผลิตเพิ่มเติมซึ่งรวมไปถึงฐานการผลิตขีปนาวุธแพทริออตและโทมาฮอคเพื่อรองรับสถานการณ์พร้อมกันนี้ทำเนียบข่าวระบุว่าสหรัฐยังคงมีแสนยานุภาพเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการทางทหารตามคำสั่งของผู้นำสหรัฐขณะเดียวกันมีรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้สั่งการให้มีการสืบสวนกรณีข้อมูลเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์รั่วไหลพร้อมกับเข้าหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากกังวลว่ารายงานข่าวดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้อิหร่านได้ใจและส่งผลกระทบต่อความพยายามของสหรัฐในการเจรจาและยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะคะก่อนหน้านี้สื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่นำมาซึ่งการโจมตีทางทหารกับอิหร่านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีทำให้สหรัฐต้องใช้อาวุธโจมตีระยะไกลอย่างระบบขีปนาวุธทิ้งตัวทางยุทธวิธีระยะสั้นแบบยิงจากพื้นสู่เขาเรียกว่าอัตคัมนะคะแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งพาทริออตแล้วก็ทาร์ตไปจนถึงจำนวนมหาศาลก็เริ่มที่จะส่งผลต่อขีดความสามารถในการโจมตีระลอกใหญ่ CNN รายงานว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทาร์ตไปแล้วถึง 80% ของจำนวนที่มีอยู่ก่อนที่จะเกิดสงครามและใช้ขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่ง

0: างด้านราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นโดยน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น99เซนต์อยู่ที่ 83.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น85เซนต์อยู่ที่ 78.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลหลังจากอิหร่านนั้นเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายห้ามเรือของสหรัฐและอิสราเอลผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นช่องทางขนส่งพลังงานสำคัญพร้อมกับจับมือโอมานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางร้อยละ3-7และตั้งโทษปรับสูงถึงร้อยละ20ของมูลค่าสินค้าสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนค่ะ
1: บริษัทเมตานะครับเจ้าของสื่อโซเชียลใหญ่อย่าง Facebook ถูกศาลสั่งปรับเป็นเงินรวมกว่า900ล้านดอลลาร์นะครับหรือกว่า 30,000 ล้านบาทโทษฐานปล่อยปละละเลยไม่แจ้งเตือนอันตรายจากโซเชียลต่อเยาวชนครับในคดีด้านความปลอดภัยต่อเยาวชนครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook Instagram WhatsApp แล้วก็ Trade นะครับศาลในรัฐนิวเม็กซิโกครับได้มีคำพิพากษาให้บริษัทจ่ายเงินเพิ่มอีก567ล้านดอลลาร์สหรัฐฐานไม่แจ้งเตือนสาธารณชนว่าแพลตฟอร์มของบริษัทอาจก่ออันตรายให้กับเยาวชนคำตัดสินนี้เป็นการเพิ่มค่าปรับจากเมตาที่ถูกสั่งจ่ายไปแล้ว375ล้านดอลลาร์ก็ทำให้ยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่942ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 11,000 ล้านบาทผู้พิพากษาบอกว่าบริษัทเป็นภัยต่อสาธารณะเทียบเท่ากับมลพิษทางอากาศแล้วก็จะต้องนำเงินค่าปรับไปมอบให้กองทุนหนึ่งครับที่มุ่งลดผลร้ายในเรื่องนี้ในอนาคตเขายังเปรียบเทียบเมตากับโรงงานที่ผลิตโฆษณาและเนื้อหาหากมีภัยร้ายต่อจิตใจแล้วก็การแสวงเขายังเปรียบเทียบเมตากับโรงงานที่ผลิตโฆษณาและเนื้อหาหากมีภัยร้ายต่อจิตใจแล้วก็การแสวงประโยชน์ทางเพศกับเด็กจะต้องกำจัดให้หมดไปหลังมีคำตัดสินโฆษณาของเมตาแถลงว่าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินแล้วก็จะยื่นอุทธรณ์ระบุด้วยนะครับว่าตนทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้แพลตฟอร์มและก็ได้เปิดเผยปัญหาในการชี้ตัวและกำจัดผู้กระทำผิดและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอย่างโปร่งใสเมตามั่นใจครับว่าในผลงานของตัวเองเป็นการปกป้องวัยรุ่นทางออนไลน์อย่างรัดกุมแล้วครับ
0: ขอมาปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนเกือบ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะและจังหวัดโอกินาวาพร้อมยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า500เที่ยวบินหลังจากไต้ฝุ่นดอร์ฟินเคลื่อนตัวเข้าใกล้ภาคตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง198กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่บริษัทโตโยต้าประกาศหยุดสายการผลิตในโรงงาน9แห่งนะคะสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าพายุอาจจะก่อให้เกิดฝนตกหนักเลี่ยงเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมและลมแรงที่อาจจะพัดอาคารบ้านเรือนพังเสียหายขณะเดียวกันทางการยังออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากโรคลมแดดเนื่องจากคาดการว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่นั้นอาจจะสูงถึง36องศาเซลเซียสค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์ชันทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทภูเก็ต
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Thank you.

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ดีเจแจงโรจนานะคะ
0: ครับนะเราสองคนก็มาพูดคุยนะฮะเรื่องของข่าวสารต่างๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะฮะซึ่งสัปดาห์นี้อสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz เป็นแม่ข่ายนะครับก็ติดตามข่าวสารจากทีมดีเจภาคสายใต้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับก็ผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทซึ่งครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ครับ
1: อืมค่ะวันนี้ก็เดินทางมาถึงวันศุกร์นะคะ7สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังก็วันนี้ที่ภูเก็ตอากาศดี
0: ใช่ครับ
1: นะคะพื้นที่อื่นๆเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็รวมรับชมแล้วก็คุยข่าวผ่านทาง Facebook Live กันได้เลยนะคะ
0: ครับผมนะฮะวันนี้เราก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะฮะเห็นว่าจะมีการสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็จะมีสัมภาษณ์พิเศษนะคะที่จังหวัดพัทลุงจริงๆจังหวัดพัทลุงเราเคยคุยกิจกรรมกันหลายๆครั้งนะคะก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีเสน่ห์นะคะมากๆเหมาะที่จะไปท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะเชิงวัฒนธรรมเชิงธรรมชาติเหมือนที่เคยพูดว่าเป็นจังหวัดที่ยังไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เราก็เชิญชวนกันอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเขาจะมีการจัดงานใหญ่นะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยเขามีความเป็นเมืองเก่ามาด้วยนะคะแล้วก็จะมีการจัดงาน397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงเป็นยังไงชื่อ
0: ชื่อดีเนาะ
1: ชื่อดีมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาเบรกหน้าเราจะได้พูดคุยนะคะกับท่านนาวาอากาศเอกดร.อธิคุณคงมีนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพัทลุงเขต1ค่ะท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ริเริ่มแล้วก็ผลักดันให้เกิดงานนี้ขึ้นรายละเอียดจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามกัน
0: นะครับเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะรวมถึงข่าวสารอื่นๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวติดตามจากหลากหลายดีเจสายใต้ของเราที่จะส่งข่าวมาพูดคุยกันนะคะ
0: นะครับในส่วนของภูเก็ตของเราก็ไม่แผ่วเหมือนกันนะฮะ
1: เดี๋ยวดูข่าวภูเก็ตกันก่อนช่วงแรกเป็นยังไงคะวันนี
0: ้วันนี้ก็แต่เช้าเลย
1: นะเราก็เพิ่งวิ่งกันกลับมาเมื่อสักครู่นะคะคุณโอฟังเนื่องจากว่ามีภารกิจของท่านมท.4
0: นะครับท่านวรสิทธิ์นะฮะก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจริงๆจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะก็เลื่อนภารกิจไปเป็นวันนี้นะฮ
1: ะ
0: ซึ่งวันนี้เราก็โอ้เรียกว่าผู้สื่อข่าวไปกันเยอะเลยเพราะว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของโรงแรมนะฮะสถานประกอบการต่างๆเรื่องของใบอนุญาตนะฮะเรื่องของการกำหนดโซนนิ่งนะครับเรื่องของชาวต่างชาตินอมินีโอ้โหกำลังเป็นประเด็นที่แบบว่าหลายคนให้ความสนใจวันนี้ท่านก็พูดหลากหลายประเด็นด้วยนะครับนะฮะอย่างเช่นประเด็นแรกก็คงจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการโรงแรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่ไปรับใบอนุญาตเนี่ยมีอยู่สักประมาณ
1: 29
0: โรงแรมนะฮะ29โรงแรมแล้วก็เป็นหน้าใหม่หมดเลยนะที่ไป
1: อันนี้คือขออนุญาตใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ต่อใบอนุญาตถูกไหม
0: คือต่อใบอนุญาตเนี่ยเขาก็ต่อปกติด้วยแต่ว่าวันนี้ที่เขามารับเนี่ยเป็นหน้าใหม่เลยนะฮะ29โรงแรมนะครับที่เข้ามาก็เข้าคิวกันรับน่ารักและทุกคนก็แบบว่าพร้อมใจกันที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอันนี้เนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เกิดปรากฏการณ์นี้นะครับนอกจากการมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็ยังมาพูดถึงเรื่องของสถานประกอบการโรงแรมสถานบริการต่าง
1: ๆ
0: การกำหนดเขตพื้นที่โซนนิ่งด้วยนะครับอันนึงที่ผมให้ความสนใจก็คือว่าทางประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองภูเก็ตวันนี
1: ้
0: คุณสุไลมานแก้วงามดีนะครับท่านก็มาพูดเหมือนกันนะฮะว่าชมรมเนี่ยมีสมาชิกอยู่ตอนนี้70กว่าแห่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีอีกประมาณ100กว่าแห่งด้วยกันนะครับเป็นสถานประกอบการเป็นร้านค้าอะไรต่างๆนะฮะทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเลย
1: ค
0: ือเรามีที่ป่าตองอยู่แล้วแล้วก็จะมีที่เมืองด้วยนะครับทีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าสิ่งนึงที่อยากจะทำเลยก็คือว่าเรื่องของการโซนนิ่งนั่นเองเพราะว่าตอนนี้บริบทของภูเก็ตมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วใช่ไหมฮะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางจุดเนี่ยควรจะโซนนิ่งได้แล้วนะให้เป็นสถานที่บันเทิงแต่ว่าบางจุดเนี่ยก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งท่านมท.4ก็

0: รับปากว่าไปคุยกันให้เรียบร้อยเลยนะครับว่าเป็นยังไงจะกดกำหนดโซนไหนอะไรยังไงซึ่งท่านก็รับเรื่องนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าจะกำหนดตรงไหนเป็นโซนนิ่งบ้าง
1: ค่ะก็อย่างที่ไปรับวันนี้ที่ศาลากลางนะคะก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะก็รายงานผลการดำเนินงานตามกฎหมายโรงแรมแล้วก็กฎหมายสถานบริการมันก็จะมีคือโรงแรมก็โรงแรมสถานบริการก็เป็นสถานบริการนะคะอย่างของภูเก็ตเนี่ยมันก็จะมีประมาณสัก 4,023 แห่งนะคะที่ได้รับอนุญาตเนี่ยประมาณสัก 1,027 นะคะรับแจ้งที่ไม่ได้เป็นโรงแรมก็คือ116แห่งแล้วก็ยังไม่เข้าสู่ระบบเนี่ย2,880 แห่ง
0: ครับ
1: นะคะส่วนสถานบริการก็485สถานบริการที่ได้รับอนุญาตน่ะ122แล้วก็เป็นสถานประกอบการ363นะคะที่อาจจะยังไม่ได้เข้าระบบคือก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าอยู่นอกระบบเนี่ยก็จะเยอะแต่ตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเองก็พยายามที่จะนำทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบ
0: บ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการตั้งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาลงมาที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะก
0: ็
1: หลายวันอยู่ตอนนั้นหมายความว่าผู้ประกอบการมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะก็รับคำปรึกษาเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการร้องเรียนเข้าไปก็คืออย่างเช่นเนี่ยค่ะจะนำแบบนอกระบบมาเข้าระบบเนี่ยได้ยังไงมันอาจจะยังไม่ได้แบบมีการอำนวยความสะดวกแล้วก็ผู้ที่ใบอนุญาตหมดแล้วก็มาต่อใบอนุญาตอาจจะต้องแบบรอนานในเรื่องของการใช้ระยะเวลาซึ่งตรงเนี้ยตอนนี้มันเหมือนมันมาชนกันละภาครัฐก
0: ับ
1: ผู้ประกอบการเองนะคะชนข้อมูลกันแล้วก็ตอนนี้ทางท่านมท.4ก็คือเร่งที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะก็มีผู้สื่อข่าวถามด้วยว่าแล้วถ้าสมมุติไม่ได้เข้าระบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ต่อบางคนอาจจะเหมือนกับยอมเสียค่าปรับไปอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็คือต้องว่ากันตามแบบเรื่องของกฎหมายนะคะ
0: ท่านก็บอกว่าอย่าเปรียบกันเถอะเพราะว่าทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาอยู่ในตามระบบกันหมดแล้วนะมันก็ทำให้มันถูกต้องกันทั้งจังหวัดหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าที่อื่นด้วยนะ
1: คะแต่วันนี้ผู้ประกอบการก็ขอบคุณท่านมท.4ขอบคุณท่านผู้ว่านะคะท่านรองที่คือลงพื้นที่กันตลอดในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่ามท.4ก็บอกว่าก็คือขอบคุณตัวเองนั่นแหละคือผู้ประกอบการทุกคนที่มีความตั้งใจที่จะเข้าสู่ระบบคือทำถูกต้องอย่างกฎหมายนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามที่เหลือก็อาจจะต้องเร่งในเรื่องของการแบบดำเนินการในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจริงๆภูเก็ตมันเป็นภูเก็ตโมเดลแต่ว่าท่านก็บอกว่าก็คือทั่วประเทศเด
0: ี๋
1: ยวเรื่องของเนี่ยแหละค่ะโรงแรมเอ่ยเรื่องของแบบนอมินีเนาะเรื่องของปัญหาการแบบบุกรุกที่สาธารณะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะดำเนินการตามภูเก็ตโมเดล
0: ค่ะซึ่งเรื่องของสถานประกอบการโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญของจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับเพราะเห็นบอกว่ามีการจ้างงานในส่วนนี้นะฮ
1: ะ
0: ถ้ารวมๆแล้วก็ประมาณหมื่นอัตรามากกว่านั้นอีกนะครับเป็นหมื่นๆเลยนะฮะเห็นไหมว่าอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆเพราะนั้นเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในระบบที่มันถูกต้องเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าไปที่จังหวัดพัทลุงกันค่ะดูงานนี้เลยน่าสนใจมากนะคะ397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงค่ะ
0: ครับ
2: บักตายบ้านเราข้าวสั้นตัวภาคใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟังบักตายบ้านเรา
3: ไปไหน
4: ไปตาย
3: ไปมา
5: ไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
6: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
5: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: ที่ยงกับอีก40นาทีปักใต้บ้านเรานะครับ
1: เอาละค่ะในเบรกที่2ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านนาวาอากาศเอกดร.อธิคุณคงเมย์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงนะคะถึงงานสำคัญก็คือ397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะท่านคะ
2: สวัสดีครับคุณแจงครับสวัสดีท่านพิธีกรและฟังทุกท่านครับ
1: ได้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านส.ส.นะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการ

0: ได้พูดคุยถึงงานสำคัญของจังหวัดพัทลุงนะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะชื่องานก็คือน่าสนใจมากๆเลยนะคะจะเรียนถามท่านส.ส.นะคะในฐานะที่ท่านถือว่าเป็นตัวแทนนะคะของพี่น้องจังหวัดพัทลุงแล้วก็ทราบว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ริเริ่มแล้วก็ผลักดันให้เกิดงานนี้ขึ้นนะคะท่านมองถึงความสำคัญแล้วก็ความหมายนะคะสำหรับงาน397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงยังไงบ้างคะสำหรับงานนี้ค่ะ
1: ครับเรียนอย่างนี้ครับคือชัยบุรีเนี่ยเป็นเมืองเก่าของพัทลุงมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วครับ เคยเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ปี2172นะครับจนถึง2310ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนะครับ
0: คือ
1: ซึ่งผมมองถึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอยู่ครับแต่ว่าเรามีวิธีคิดแนวใหม่ว่านอกจากจะอนุรักษ์รักษาและส่งต่อลูกหลานแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดความยั่งยืนได้เราควรสร้างรายได้จากสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยให้มีมูลค่าขึ้นนะครับโดยการที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียงได้ทราบถึงรากเหง้าที่แหล่งที่มากำเนิดของคนพัทลุงครับพอเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยทำให้เกิดความรักความหวงแหนในพื้นที่ในความภาคภูมิใจในความเป็นคนพัทลุงนะครับงานนี้จึงเกิดขึ้นครับเราตั้งชื่อว่าปาฏิหาริย์แห่งรักนะครับพัทลุง
0: ค่ะชื่อก็คือดีมากเลยนะคะเพราะว่าเคยติดตามข่าวแล้วก็ฟังท่านสัมภาษณ์ท่านบอกว่าเมืองที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วเนี่ยคือเราจะมาทำยังไงที่จะไปเพิ่มมูลค่าให้กับเมืองนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ถูกต้องครับสถานโบราณสถานหรืออุทยานในประเทศไทยมีเยอะมากครับแต่เรากำลังจะอนุรักษ์รักษาอย่างเดียวนะครับและส่งต่อลูกหลานแต่ผมเชื่อว่าแนวคิดในการที่จะสร้างรายได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี
0: ้
1: มันจะทำให้เกิดความยั่งยืนกว่าครับเหมือนบวกขึ้นมานะครับ
0: ค่ะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาบวกขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างเมืองเก่าชัยบุรีณปัจจุบันมันยังมีร่องรอยหรือว่าอะไรที่ให้เราได้ไปเที่ยวหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างนี้ไหมคะท่านคะ
1: ครับเรียนนี้ครับเมืองเก่าชัยบุรีเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งเรานำมาจากยุโรปนะครับที่สร้างกับแห่งเมืองป้อมปราการที่เราเรียกว่าป้อมปราการแบบสตาร์ฟอร์ดหรือป้อมปราการรูปดาวหรือรูปเพชรนั่นเองครับซ
0: ึ่
1: งออกแบบโดย เรียกอะไรนะสถาปนิกชาวฝรั่งเศสครับมองเชียร์เดอลาแมร์ครับถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ก็จะเคยได้ยินหนึ่งในสถาปัตยกรรมดังกล่าวที่มีในประเทศไทยนอกจากนครศรีธรรมราชแล้วคือพัทลุงครับหลายท่านยังไม่ทราบทีนี้ผมอยากจุดประกายเรื่องต่างๆเหล่านี้ขึ้นมา
0: ะ
1: นะครับแล้วก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทุกการดำเนินกิจกรรมสำคัญของในพระราชวังครับที่นี่เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะต้องมาอัญเชิญน้ำไปเข้าไปในพระบรมราชวังทุกครั้งครับมีวัดเขาเมืองเก่าครับมีอนุสาวรีย์สันตาเพชรม
0: ี
1: ศาลหลักเมืองนะครับแล้วก็วัดเขาเมืองเก่าก็เป็นจุดซึ่งเราจัดงานเลยเราอยากจะจัดขึ้นที่จริงและในระมิดให้เห็นว่าในอดีตเป็นยังไงนะครับจนวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบันครับเราเลยจัดงานนี้ขึ้นมาครับ
0: ก็น่าสนใจมากหลายคนยังไม่ทราบอย่างดีท่านสสบอกว่าพัทลุงเป็นเมืองเก่ามาด้วยเพราะว่าจริงๆถ้านึกถึงพัทลุงเนี่ยหลายคนก็นึกถึงธรรมชาตินะคะคือแจงเองเนี่ยไปหลายครั้งแล้วก็ชอบมากเพราะว่าเป็นเมืองที่เหมือนกับยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมันมีเสน่ห์ตรงนั้นนะคะทีนี้มาผนวกกับเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นเมืองเก่าด้วยนะคะ
1: ส่วนใหญ่เราจะมองเราถ้ามาพัทลุงเราจะนึกถึงทะเลน้อย
0: ใช่
1: น
0: ึ
1: กถึงลำปำใช่ไหมฮะน
0: ึ
1: กถ
0: ึ
1: งเขาก็รู้แต่สิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้เจรนายเป็นหัวแหวนเป็นสร้อยเป็นอะไรเนี่ยคือเมืองเก่าชัยบุรีนี่แหละครับครับผม
0: ก็เลยร่วมกันแบบจัดงานนี้กันขึ้นมาใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: มีการค่ะมีการแบบบูรณาการกันอย่างไรบ้างคะแล้วก็งานนี้ถ้าจัดขึ้นมาแล้วเนี่ยคือจะช่วยสร้างโอกาสให้กับพี่น้องในพื้นที่แล้วก็ชุมชนโดยรอบๆหรือว่าจังหวัดพัทลุงยังไงบ้างคะ
1: อันนี้เอาเรื่องบูรณาการก่อนนะครับตอนนี้ต้องกราบขอบพระคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับท่านจินวัชเกียรติท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเราคิดขึ้นมาไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของคนพัทลุงเนี่ยสามารถเนรมิตงานนี้ขึ้นมาได้โดยมีผู้จัดที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศลำดับต้นๆของประเทศนะครับผ่านการเล่าเรื่องของวิถีเมืองเก่าของชัยบุรีเนี่ยคือคุณสุภศร

0: นะครับรวมถึงอบต.ชัยบุรีนะครับท่านนายกสมาคมเนี่ยได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมถึงพี่น้องในพื้นที่ชัยบุรีด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ทุกคนตื่นเต้นมากครับดีใจที่ได้ฟื้นฟูเมืองเก่าชัยบุรีขึ้นมานะครับจากการจัดงานครั้งนี้397บอกอะไร397บอกว่าเมืองนี้เกิดขึ้นมา397ปีแล้วครับ
1: อืม
0: จริงๆเราเคยจัดเมื่อ390ปีมาแล้วครั้งหนึ่งครับแต่นั้นจัดที่หน้าสารกลางนะครับป
1: ี
0: นี้เปลี่ยนแปลงอยากจะให้เห็นภาพของเมืองเก่าวังเก่าหรือพื้นที่เก่าๆของชัยบุรีจริงๆเลยไปจัดในพื้นที่จริงครับ
1: ที่จริงเลยอยู่ตรงจุดไหนนะคะท่านสสอำเภอหรือว่าอะไร
0: ตำบลชัยบุรี
1: ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองเลยนะคะ
0: อำเภอเมืองครับห่างจากเมืองประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะวันที่จัดล่ะคะ
0: วันที่8 90นี้ครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเอง
1: พรุ่งนี้เลยค่ะ
0: พรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดครับโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดในตอนเที่ยวและกีฬานะครับท่านสุรศักดิ์ก็ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยครับ
1: ค่ะก็8 9 10เลยนะคะทีนี้ในการจัดงานตลอดทั้ง3วันมีไฮไลท์หรือว่ากิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างที่ทั้งชาวพัทลุงเองแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่ฟังอยู่อ๋อรายการก็14จังหวัดภาคใต้เลยเผื่อว่าสนใจอ่ะสุดสัปดาห์นี้ไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวไปพัทลุงดีกว่านะคะ
0: ไฮไลท์ครับไฮไลท์งานนี้ก็ไม่พ้นการเรียกอะไรนะการแสดง
1: แสงสีเสียงค่ะ
0: การเล่าเรื่องถ่ายทอดความเป็นเมืองพัทลุงและพลวัตของเมืองพัทลุงเนี่ยผ่านการแสดง
1: ค่ะ
0: ซึ่งกำกับการแสดงโดยสุภักษร
1: คร
0: ับใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่แสงสีเสียงอลังการงานสร้างแน่นอนครับ
1: ค่ะ
0: กับงานนี้จริงๆแล้วจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าผมไม่ได้ไปปรึกษาท่านสำคัญท่านหนึ่งครับคือดร.นาจีและเจ้ากิจประการนะครับพี่เปี๊ยกของเรานี่เองนะครับครับถ้าถามว่าจะสร้างโอกาสสร้างอะไรให้กับพี่น้องหนึ่งนะครับความภาคภูมิใจเกิดขึ้นแน่นอนสองเป็น attraction ใหม่หรือเป็นแหล่งดึงดูดใหม่ของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพราะพัทลุงมีชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะมากครับในปัจจุบันเป็นชาวมาเลเซียสิงคโปร์ที่ชื่นชอบความดิบความเป็นธรรมชาติความเปรียวนะครับก็พี่น้องในพื้นที่ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาหนีไม่พ้นเรื่องการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจก็คือได้ขายของได้รับจ้างได้ทำโน่นทำนี
1: ่
0: ส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของชุมชนอย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะก็นักท่องเที่ยวณปัจจุบันเทรนด์ท่องเที่ยวอย่างที่ท่านสสบอกคือต้องการความเรียวความเป็นแบบวิถีชีวิตท้องถิ่นหรือว่าประวัติศาสตร์นะคะอันนี้ก็จะทำให้คือแตกต่างจากแบบที่อื่นๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะก็ลองไปพัทลุงในมุมมองใหม่พูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมคะ
0: คือ
1: ฟังชื่อนี้ชื่อคือสวยงามแล้วก็ดีงามมากแล้วก็ฟังแบบกิจกรรมไฮไลท์ที่ท่านสสบอกรวมถึงเล่าเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะคะ
0: เป็นจะเล่าประมาณสัก8ก็เรียกว่า8องค์ถ้าเป็นถ้าภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่า EPหรือว่าภาษาคิดเรียกว่า EP เป็น8 EP ครับซึ่งจะเล่าตั้งแต่อัศจรรย์ศรัทธาพระนางเลือดขาวครับแล้วก็ฟ้าเต็มดาวพราวนาพระโนราสมัยนะครับองค์ที่3ก็จะเป็นเรื่องของปฐมบทชัยบุรีระวีไกลองค์ที่4เป็นลุ่งสวัยความรุ่งเรืองเมืองปราการนะครับและก็แดนศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณการเสียสละอันนี้ก็อาจจะเล่าเรื่องการสู้รบในอดีตซึ่งเราปกป้องเมืองมานะครับแล้วก็อารยะดำรงอยู่คู่ถิ่นฐานสืบตะวันจันทราเรืองตะการองค์สุดท้ายคือปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงครับ
1: โอ้นี
0: ่สอดคล้องกันเป็นเรื่องเหมือนท่านดูหนังเรื่องน
1: ึ
0: งเลย
1: เป็นซีรีส์มาเลยใช่ไหมคะ
0: เป็นซีรีส์เลยครับใช่ถูกต้องครับ
1: นี่คือไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าพัทลุงแบบมีแบบมุมนี้ด้วยนะคะน่าสนใจมากมากค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะค่ะท่านสุดท้ายนะคะท่านมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะเชิญชวนชาวใต้นะคะหรืออาจจะฟังอยู่ทั่วประเทศเนี้ยค่ะให้มาเที่ยวงานนี้กันนะคะ
0: ครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องในจังหวัดพัทลุงเองหรือแม้แต่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับนครศรีธรรมราชตรังสงขลาหรือแม้แต่พี่น้องชาวต่างประเทศรวมถึงพี่น้องที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงมาร่วมชมงานนี้กันครับนะครับก็คือวันที่8ที่9ที่10เราจะมีการแสดง3วันนะครับหาชมได้ยากนะครับที่สำคัญคือไม่เก็บค่าใช้จ่ายครับ
1: ค่ะชมฟรีได้เลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวถ้ามีเวลาต้องแบบเจียดเวลาไปนะคะสำหรับงานนี
0: ้ได้ครับยินดีคร
1: ับ ได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณท่านสสนะคะนาวาอากาศเอกดร.อธิคุณคงมีนะคะ

0: มาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงเขต1ค่ะวันนี้ที่มาร่วมให้ข้อมูลดีๆของจังหวัดพัทลุงแล้วก็งานนี้เลยนะคะขอบพระคุณนะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ฟังแล้วก็แบบว่าน่าไปมาก
0: บอกแล้วพัทลุงเนี่ยเขา

0: คือบางที่เนี่ยมีของดีอยู่แล้วอย่างที่บอกในขณะที่บางแห่งหลายแห่งนะที่เป็นแบบเมืองท่องเที่ยวเราจะเห็นว่าจริงๆเขาไม่มีอะไรเลยแต่เขาสร้างขึ้นมาให้มันมีแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแต่อย่างหลายที่แล้วก็อย่างพัทลุงเนี่ยมีของดีอยู่แล้วแต่ทำยังไงถึงจะมาเพิ่มมูลค่าจุดประกายได้
1: อยากไปดูแสงสีเสียง
0: อยากดูใช่
1: คล้ายๆงานเท้าเทพบ้านเรา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นคือไปดูแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะอย่างที่ท่านสสบอกคือก็ต้องรู้ถึงรากเหง้าความเป็นมานะคะของจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งดีมากๆบอกเลยงานนี้นะคะอยากจะแบบเชิญชวนทุกท่านนะคะสามารถที่จะไปได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะงานเขาจะมีพรุ่งนี้เลยนะคะ8-10สิงหาคมที่วัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทลุงก็ท่านสทบประมาณสัก15นาทีเท่านั้นเองนะคะจากเมืองตรงจุดนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อยู่ด้วยแล้วก็ไฮไลท์ก็คือแสงสีเสียงสื่อผสมชุด397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงมีทั้งหมด8องค์ด้วยกัน
1: ครับ
0: ไปกันได้นะคะ
1: ครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงนะคร
0: ับ ได้ค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอโซมาทอภูเก็ต
1: เที่ยงกับอีก53นาทีนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะอ่ะเราไปกันอีกที่นึงก็มีงานเหมือนกันนะฮะที่ปากพนัง
0: นครศรีธรรมราชค่ะ
1: นะฮะเป็นนิทรรศการนะครับน้ำพระทัยรินหลังลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็นประจำปี2569นะฮะซึ่งทางศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็เชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการนี้นะฮะเป็นโครงการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569นะครับก็งานมีวันนี้วันแรกเลยครับ789นะฮะสิงหาคม3วันด้วยกันครับที่บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์นะฮะ10โมงจนถึงเที่ยงคืนนะครับไฮไลท์เนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็นิทรรศการแสดงผลงานหน่วยงานพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีสินค้าเกษตรปลอดภัยราคายุติธรรมนะฮะผู้ผลิตสินค้าเกษตรโดยตรงครับจากศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและวิสาหกิจชุมชนนะฮะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประกวดการแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่นการแสดงของโรงเรียนชุมชนมีเกมมีกีฬานะฮะฟุตบอลโกหนูมีเซปักตะกร้อแล้วก็กีฬาพื้นบ้านแล้วก็มหากรรมดนตรีชื่อดัง3คืนรวดนะฮะเมื่อคืนนี้47สิงหาคมนะครับมีจ้าจ๋าไหทองคำคาราบาวเต็มวงคาราบาวเพิ่งมาเมื่อคืนที่บ้านเราเอง
0: มีบางคนแอบหนีไปดู
1: ไปดูคาราบาวโอ้คนเยอะนะฮะนะเดี๋ยวก็จะไปที่นครศรีธรรมราชต่อที่ปากพนังก็ตามพี่แอดคาราบาวไปดูได้คืนนี้นะฮ
0: ะ
1: แล้วก็8สิงหาคมนะฮะมี CY Band โรงเรียนเชียนใหญ
0: ่
1: เสือ2เลและวง2 Band ส่วนวันที่9สิงหาคมเป็นเงาเสียงพงศิษฐ์คัมภีร์วงทับ5แล้วก็วงกลมงานนี้ก็ฟรีนะครับไปกันได้นะฮะที่ปากพนังนะครับ
0: ค่ะก็ข่าวสารอื่นๆนะคะมีอีกสักหนึ่งข่าว
1: มีครับ
0: อย่าอยู่ที่คุณจินภัทรเลยค่ะ
1: ไปที่จังหวัดระนองนะฮะระนองนี่เขามีอะไรนะนั่งรถสองแถวไม
0: ้ค่ะ
1: นะฮะไปล่องแพห่วงยางกลางสายน้ำกำพวนเคยไปป่ะฮะ
0: กำพวนอยู่สุขสำราญ
1: เขาล่องแพใช่ไหมที่นั่นเนี่ย
0: ไม่เคยไปล่องแต่รู้ว่าเขาก็น่าจะมีช่วงหลังๆมั้งคะ
1: น่าสนุกนะล่องแพห่วงยางล่องไปเรื่อยๆนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะฮะนายราชันมีน้อยนะครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดนะครับนางลัคนารักษิณนะครับได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ก็คือนั่งรถสองแถวไม้ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์คู่เมืองของระนองนะครับก็เดินทางสู่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญนะฮะไปร่วมกิจกรรมล่องแพห่วงยางสัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชนนะฮะก็มีสายน้ำนะครับมีพื้นที่สวยๆนะครับเห็นว่ามีท่านนายอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองให้การต้อนรับด้วยนะครับท่านผู้ว่าบอกว่า

0: จังหวัดระนองเนี่ยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งการล่องแพห่วงยางที่ตำบลกำพวนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนะฮะที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดก็สร้างรายได้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การเลือกใช้รถสองแถวไม้เนี่ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองในการเดินทางก็ร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ท้องถิ่นนะฮะควบคู่กับการท่องเที่ยวด้วยนะครับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนะฮะบอกว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับประชาชนนะฮะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเนี่ยมาเที่ยวมาดูความอบอุ่นของผู้คนที่นี่ด้วยวิถีชีวิตเขาบอกว่าเรียบง่ายมากของชาวกำพวนนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมของเมืองฝน8แดด4นะฮะได้อรรถรสที่สุดก็คือช่วงน้ำหลากช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีปริมาณน้ำเยอะทำให้การล่องห่วงยางเนี่ยสนุกมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ไปเปิดประสบการณ์นะฮะนั่งรถ2แถวเที่ยวเมืองระนองแล้วก็ไปล่องแพห่วงยางนะฮะที่นี่ได้เลยนะครับก็น่าสนใจ
1: ก็เป็นอีกเมืองนึงที่มีเสน่ห์เหมือนกัน
0: จากเมืองไปสุขสำราญนี่ไกลมั้ยฮะ
1: 90
0: โอ้ถ้านั่งรถ
1: ประมาณชั่วโมงครึ่งขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งมันก็คืออยู่เป็นรอยต่อคุระบุรีกับสุขสำราญ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าไปจากอย่างทางภูเก็ตพังงาอะไรเงี้ยก็ก่อนที่จะเข้าไปที่ระนองนะคะ
0: แสดงว่าต้นไม้เยอะก็เลย
1: เยอะๆใช่ค่ะก็จะเป็นอีกจุดที่เป็นธรรมชาตินะคะขอบคุณข่าวกันด้วยนะคะวันนี้ก็หลายข่าวไม่ทันก็ขออภัยกันด้วยนะคะปากใต้บ้านเราค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้ก็วันศุกร์นะคะก็อสมทภูเก็ตเราเป็นแม่ขายมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ส่งต่อสถานีแม่ขายอื่นๆกันด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เที่ยงครึ่งก็มีบอกข่าวเยาวรุ่นเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายก็แดนดินถิ่นใต้ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านกันเช่นเคยขอบคุณดีเจสายใต้นะคะทุกท่านกันด้วยนะคะหมดเวลาค่ะดิฉันโรจนาบุญชูวงค่ะ
0: ครับผมจินภัทรนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพบศพปู่ย่าในบ้านผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศรินนนทบุรีความคืบหน้าล่าสุดเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศรินนนทบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางครูรัตได้เดินทางไปยังบ้านของนักเรียนผู้ก่อเหตุซึ่งอาศัยอยู่กับปู่และย่าและพบศพปู่และย่านอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นครูและนักเรียนจำนวน7คนและอีก2คนเสียชีวิตในบ้านผู้ก่อเหตุอนุทินแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศรินย้ำเดินหน้าแก้กฎหมายคุมอาวุธปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศรินนนทบุรีว่าขอแสดงความเสียใจต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงน้องๆนักเรียนทุกคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแต่ย่อมได้รับผลกระทบทางจิตใจพร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนการลงพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นนายอนุทินกล่าวว่าจะไม่ลงก็ไม่ได้เพราะขณะนี้เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาและหามาตรการเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกยืนยันจุดยืนเดิมแม้ที่ผ่านมาเคยมีแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนแต่ตนคัดค้านมาโดยตลอดตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังนั้นเหตุการณ์นี้คงเป็นคำตอบสำหรับคนที่เคยพูดเรื่องเดิม

0: โดยเฉพาะเรื่องปืนเถื่อนเพราะเราควบคุมอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายได้ส่วนอาวุธปืนเถื่อนก็ต้องเพิ่มการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคิดว่าจะเสนอแก้กฎหมายไม่ให้ปืนกลายเป็นเครื่องทุ่นแรงของคนที่ขาดสติสัมปชัญญะคนที่จะสามารถใช้และพกพาอาวุธปืนได้ควรเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นส่วนประเด็นความกดดันภายในโรงเรียนขออย่าเพิ่งรีบสรุปต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อได้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะเด็กสามารถครอบครองและนำอาวุธปืนรวมถึงกระสุนเข้าไปภายในโรงเรียนได้หากอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของผู้ปกครองก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ปกครองด้วยเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างยศชนันแสดงความเสียใจเหตุการณ์ยิงโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดนายชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความเสียใจกรณีเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วตนกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกด้านนอกจากนี้ขอความร่วมมือทุกคนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวของงดแชร์ภาพหรือคลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์และรักษาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้

0: ค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Pod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: M-Cod Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะเรื่องราวข่าวสารสาระต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันนะคะกับช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 MCOT Radio Network นะคะอยู่กับโอนฤมลตันบินค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะคุณผู้ฟังศุกร์ที่7สิงหาคม2569ค่ะยังคงมีประเด็นข่าวสารต่างๆที่จะมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะยังคงมีการแจ้งเตือนกันค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะเตือนกันมาตั้งแต่วันที่5แล้วค่ะ 5-7 สิงหาคมนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะคะอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือควรจะระมัดระวังในการเดินเรือค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะในช่วงนี้ก็ประกาศแจ้งเตือนกันค่ะจะเจอฝนกันเยอะนิดนึงใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพค่ะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะคะด้วยความห่วงใยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังประเด็นข่าวสารต่างๆเดี๋ยวนำข่าวบริการนะคะฝากคุณผู้ฟังกันก่อนเลยละกันนะคะแจ้งข่าวมาค่ะจากทางด้านอาจารย์สุภวัฒน์นะคะแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆด้วยค่ะที่จะแจ้งรายงานนะคะให้ได้รับทราบกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะก็มีประกาศค่ะเชิญชวนรับฟังความคิดเห็นนะคะและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครั้งที่1ค่ะในโครงการสำรวจและออกแบบถนนสายขอนะคะผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะโดยจะมีนะคะการประชุมรับฟังความคิดเห็นค่ะในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมนี้ 9:00 นเป็นต้นไปนะคะณบ้านกลางสวนรีสอร์ทตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะคะได้ร่วมกิจกรรมค่ะกับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรนะคะณสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรนะคะในวันเสาร์นี้นะคะก็ให้กำลังใจน้องๆนักกีฬากันได้แล้วก็ขอเชิญค่ะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานะคะณโรงเรียนบ้านในหุบหมู่ที่4ตำบลเขาค่ายอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเสาร์ที่19สิงหาคมนี้นะคะเรียนเชิญค่ะร่วมบุญกันได้ตามกำลังศรัทธานะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเราคงจะต้องพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวไปติดตามฟังเพลงแล้วก็ฟังเรื่องราวสิ่งดีๆที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
2: หอม
3: เข้มถึงใจ
4: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
5: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
4: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 093676360 ID Line 0622365272
6: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
1: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆค่ะที่จะมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันนะคะโดยเฉพาะสิ่งดีๆค่ะจากผู้ที่ดูแลสนับสนุนรายการของเรานะคะฝากกันเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะวันนี้พี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกร

0: กรค่ะไม่ว่าจะปลูกพืชผลชนิดใดลองเอาไปใช้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะใช้ Black Cat ฉีดพ่นต่อเนื่องค่ะจะทำให้ต้นโตเร็วยอดเดินไวใบสมบูรณ์นะคะจากต้นโสมๆเนี่ยกลับมาเขียวแน่นอนนะคะวันนี้ลองเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat 1ชุด 1,980 บาทบางคนบอกว่าแพงนะคะราคาสูงแต่ถ้าเกิดคุณใช้แล้วมั่นใจได้เลยแล้วก็ใช้ควบคู่กันไปกับยารานะคะ Black Cat 1ค่ะยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกผลนะคะป้องกันหนอนเพี้ยแมลงไปในตัวเดียวกันเลยค่ะใช้2ตัวควบคู่กันไปนะคะก็จะเห็นผลแล้วก็ไม่มีสารตกค้างไม่เป็นอันตรายด้วยสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกตประธานพรได้เลย063-459-6939แล้วก็22สิงหาคมนี้มีนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะไปรับฟังสัมมนาฟรีค่ะปุ๋ย Black Cat เขาจัดให้นะคะที่นิพาการ์เด้นเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เวลาบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปนะคะรีบลงชื่อสอบถามกันได้เลยค่ะดื่มกาแฟนะคะให้อร่อยถูกใจแนะนำกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะหลายๆสูตรค่ะที่คุณสามารถจะเลือกกันได้นะคะวันนี้กาแฟเขาทะลุเป็นกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟชุมพรหอมเข้มกลมกล่อมจากไร่สู่ถ้วยนะคะมาตรฐานโอท็อป5ดาวเสิร์ฟแบบกาแฟสดกาแฟทรีนวันรับรองถูกใจแน่นอนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0936763606นะคะ0936763606ค่ะมีจำหน่ายที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
2: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat บริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063-459-6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market MCOT Green Market
1: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วง MCOTGreen Market นะคะวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ฟังค่ะไปเที่ยวตลาดนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมชนบ้านเราคนชุมพรนี่เองเป็นตลาดที่ไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันกับน้องพินนะคะคุณพินทยาทองแก้วค่ะก็เป็นผู้จัดการแล้วก็บริหารตลาดนะคะที่หลาดใต้ปาล์มนั่นเองตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพิมพ์จากหลาดใต้ปาล์มกรีนค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็เห็นว่ายังมีสมาชิกท่านอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
3: ค่ะวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวค่ะเรามีพี่จุ๋มจากสวนปลื้มอุดมนะคะแล้วก็พี่สาวลานทำไม้นะคะซึ่งกลุ่มพวกเราก็จะเป็นเรียกรวมๆได้ว่าเป็นกรีนกันทั้งหมดเลยค่ะ
1: เน้นเรื่องราวของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดีๆเลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ต้องถามก่อนเลยนะคะเพราะว่าพี่โอ๋เกริ่นไปเกี่ยวกับเรื่องของหลาดใต้ปาล์มนะคะภาษาใต้อะตลาดก็เป็นลาดนะคะลาดใต้ปาล์มนะคะ

0: าที่ไปของตลาดแห่งนี้หลาดใต้ปาล์มเนี่ยเกิดขึ้นยังไงเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะเอาสั้นๆเนาะ
0: จ้ะ
1: คือหลาดใต้ปาล์มเนี่ยมันเกิดจากการที่พิมพ์ทำงานประจำงานประจำของพิมพ์คือพิมพ์ทำเกี่ยวกับโลจิสติกนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศและเป็นที่ปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้นักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนในบ้านเราเราจะเป็นตัวกลางในการสื่อสารเอาข้อกฎหมายไปให้นักลงทุนได้เข้าใจโดยรับสื่อนั้นมาจากหน่วยงานราชการเช่นกรมศุลกากรสรรพสามิตภาพใหญ่ๆก็คือจะเป็นเกี่ยวกับหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้ด้านภาษีอะค่ะนะคะเสร็จแล้วพอเราเป็นตัวกลางปุ๊บเราจะมีโอกาสเดินทางไปเห็นประเทศต่างๆโดยเฉพาะช่วงให้หลังมาเนี่ยจะเป็นญี่ปุ่นกับจีนซึ่งญี่ปุ่นนี่พิมพ์ฝังตัวอยู่ประมาณเกือบ7ปีแล้วหลังสุดนี่คือจีนประมาณ10ปีนะ
0: คะ
1: ซึ่งเป็นช่วงที่เราเองเจอภาวะวิกฤตในเรื่องของโควิด -19ซึ่งจังหวะนั้นทำให้เราต้องหยุดเดินทางต่างประเทศไปพอสมควรทีนี้ก็หันกลับมาว่าพอเราหยุดเดินทางเราจะทำอะไรนะคะก็เลยตกผลึกว่าเราเอาทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นประสบการณ์ของเราที่ไปเห็นไม่ว่าในประเทศต่างประเทศเนี่ยเอากลับมาตกผลึกแล้วมาทำในพื้นที่ที่เป็นมรดกของพ่อที่ให้เรามาน
0: ั
1: ่นคือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ความทรงจำช่วงแรกที่เราเริ่มจำความได้ว่าเราเกิดที่นี่แต่แค่เราไปโตที่อื่นนะคะเพราะนั้นเลยกลับมาพอกลับมาปุ๊บเรามีโอกาสที่จะได้ไปเจออย่างที่บอกอะค่ะว่าอย่างพี่สาวลานทำไม้เนี่ยพี่สาวจะดูแลเรื่องของในส่วนของเรียกว่ากรีนจริงๆเลยเพราะทำเรื่องป่าไม้ทำเรื่องธนาคารต้นไม้นะคะเพราะนั้นในส่วนนี้ค่ะมันก็จะทำให้พิมพ์เองนอกเหนือจากว่าแค่มีใจก่อนที่อยากกลับบ้านเกิดเราก็มาเจอพี่ที่แบบเป็นทั้งกูรูเป็นทั้งปราชญ์ชาวบ้านให้เราแล้วก็มีหลักการมีวิธีในการที่จะแนะนำเราและกำลังใจให้เราด้วยพอมาเจอพี่จุ๋มซึ่งของพี่จุ๋มเนี่ยพี่จุ๋มค่อนข้างจะทำมาก่อนใครเพื่อนละในจุดนี
0: ้
1: นะคะก็จะสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือแล้วก็ช่วยในการออกพื้นที่ไปพบปะในกลุ่มอื่นๆเพื่อเอามาทำในกลุ่มชุมชนท่องเที่ยววิสัยและจุดที่มาของหลาดใต้ปาล์มคือพอเราเข้าไปอยู่ปุ๊บในเรื่องของการท่องเที่ยวเราอยากว่าทุกคนเป็นผู้ผลิตหมดเลยเรามีผู้ผลิตที่ดีมีของมีคุณภาพแต่เรายังขาดจุดที่เราจะขายทีนี้พิมพ์ศักยภาพตรงอื่นเนี่ยเราอาจจะน้อยนะคะแต่เรามีพื้นที่เพราะเราทำตลาดใต้ปาล์มที่เป็นใต้ปาล์มทั่วไปเนี่ยมาแล้ว4ปีการที่เรามองว่าเรามีเพื่อนมีพันธมิตรมีกัลยาณมิตรที่ทำเกี่ยวกับพืชผักอินทรีย์เราเลยบอกว่างั้นเราตกผลึกสิเรามีพื้นที่เราขอให้มาเป็นตลาดกรีนใต้ปาล์มกรีนเลยเกิดจากวัตถุประสงค์และแนวความคิดของกลุ่มคนของพวกเราที่ในชุมชนแบบนี้ค่ะ
0: อืมค่ะนะคะอันนี้เป็นที่มาจุดเริ่มต้นนะคะแล้วจุดเด่นเนี่ยพี่โอฟังแล้วเนี่ยคือสรุปว่าเราเอาเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะสินค้าในท้องถิ่นในพื้นที่อันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของตลาดใต้ปาล์มเลยใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเราจะมีสินค้าแบบไหนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเน้นความเป็นกรีนนะคะสิ่งแวดล้อมสินค้าในท้องถิ่นในพื้นที่มีอะไรยังไงบ้างคะ
1: เดี๋ยวเรื่องของสินค้าในพื้นถิ่นเดี๋ยวโดยเฉพาะพี่สาวนะคะพอพี่สาวทำเกี่ยวกับพันไม้ธนาคารต้นไม้อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้พี่สาวช่วยแชร์ให้พวกเราฟังนะคะ
0: ได้เลยค่ะค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่สาวร้านทำไม้นะคะอยู่ที่ตำบลวิสัยใต้ค่ะหมู่เก้าวิสัยใต้ที่ว่าเขาหลักค่ะอยู่หน้าเขาหลักเลยของพี่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำเรื่องเกษตรเชิงนิเวศก็คือมีพื้นที่ที่เป็นเกษตรที่เป็นแหล่งอาหารแล้วก็เป็นวิถีชีวิตด้วย
0: ค่ะ
2: ทีนี้สินค้าที่นำมาที่ตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะมีอยู่ในแปลงแล้วก็ขยายพันธุ์มาจากในแปลงก็มาขายที่ตลาดใต้ปาล์มแล้วก็ยังมีเครือข่ายอื่นๆที่เป็นต้นไม้มีหลายพื้นที่ค่ะเป็นพันไม้ที่เราไม่ได้ซื้อมาขายไปค่ะเป็นพันไม้ที่เราทำเองเราผลิตด้วยมือของตัวเองเพาะพันธุ์เองเก็บเมล็ดพันธุ์ในสวนตัวเองตอนกิ่งจากในสวนพื้นที่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆเจ้าค่ะไม่ใช่ของสาวเจ้าเดียวมีเยอะพอ

0: ควร4-5เจ้า
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: อยากเป็นต้นไม้ที่ไม่ใช่ซื้อมาขายไปแล้วก็อีกส่วนนึงที่เป็นจุดเด่นก็คือเราจะมีศิลปะสำหรับเด็กแล้วก็ศิลปะสำหรับคนที่มาพักผ่อนหย่อนใจเช่นมานั่งเวิร์กช็อประบายสีอะคริลิกเล่นๆกับไม้กับกระดาษกับปูนปั้นอ่ะฮะแล้วก็มีอีโคปรินต์มีผ้ามัดย้อมมัดย้อมจากดินมัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาหารท้องถิ่นมีอาหารที่มันขาดมันหายไปจากตลาดปกติหายไปอย่างเช่นขนมจากอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวผัดสูตรดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีขนมที่อะไรนะขนมขี้หนูขนมอาจจะมีประมาณนี้กล้วยอบน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็น
2: ทะเล
0: ที่มาจากโซนทะเลเราก็จะมีซีฟู้ดที่มาจากทะเลจริงๆแล้วมาจากมือชาวประมงจริงๆซึ่งเราไม่ใช่พ่อค้าคนกลางเราซื้อมาจากชาวบ้านแล้วก็เราก็มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขายในตลาดเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าเน้นความเป็นท้องถิ่นนะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ผสมผสานกันทั้งเรื่องของต้นไม้ทั้งเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เรื่องของศิลปะด้วยนะคะให้มันมีความหลากหลาย คือคนที่ไปเที่ยวตลาดหลาดใต้ปาล์มเนี่ยก็จะได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะและที่สำคัญคือพวกเราไม่ใช่แม่ค้ามืออาชีพนะคะ
1: พ
0: วกเราทำอยู่เป็นปกติวิถีชีวิตแต่เราไม่ได้ไปเป็นแม่ค้าไม่ได้ขายคือปกติเราไม่ได้ไปแบบเดินตั้งหน้าตั้งตาขายของอ่ะคือเราทำแล้วเราก็แบ่งปันซื้อขายอะไรกันเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะที่น่ารักที่สุดก็คือพวกเราไม่ใช่แม่ค้าไม่ใช่แม่ค้ามืออาชีพอะง่ายๆ
1: ค่ะ
2: เราทำเรากินเองได้อ่ะค่ะพี่โอ เราก็จะเอานั้นนะคะส่งให้ถึงมือผู้บริโภคอยากให้เขาได้กินของเหมือนที่เรากินเพราะเรากินแล้วเราอิ่มอร่อยมีความสุขสุขภาพดีเราก็อยากจะส่งต่อไม้นี้ไปถึงลูกค้าในหลาดใต้ปาล์มซึ่งเป็นโซนปกติที่เปิดมาแล้ว4ปีเนาะเราก็จะเอาตรงนี้ค่ะเป็นเรียกว่าขอบคุณแล้วก็เอาอาหารเอาการกินอย่างรู้ที่มาไปให้ลูกค้าที่น่ารักของพวกเราด้วยนะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์จากใจจริงๆเลยที่พวกเราพยายามรวมกลุ่มกันค่ะ
1: ค่ะนะคะทีนี้ตลาดแห่งนี้เนี่ยจะเปิดกันเมื่อไหร่แบบไหนอย่างไรเพราะว่ามีกำหนดไม่ได้เปิดทุกวันนะคะ
0: อ๋ออีกประเด็นนึงค่ะที่สาวตกไปเมื่อกี้ตลาดของเรามันจะเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะเราจะมีจุดเช็คอินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณวิสัยคือวิสัยเหนือกับวิสัยใต้เราเป็นกลุ่มท่องเที่ยววิสัยเราก็จะมีจุดเช็คอินของอำเภอเมืองกับอำเภอสวีเราอยากฟังน้องจุ๋มพูดเรื่องการท่องเที่ยวว่าน้องจุ๋มหลักๆก็จะรับผิดชอบเรื่องท่องเที่ยวอะค่ะอยากให้น้องจุ๋มอธิบายนิดนึง
2: ว่าเกี่ยวกับตลาดกรีนยังไงท่องเที่ยวชุมชนวิสัยของเรามาเกี่ยวกับตลาดกรีนด้วยค่ะพี่โอให้พี่จุ๋มช่วยแชร์นะคะ
1: ได้เลยค่ะค่ะนะคะ
3: สวัสดีค่ะพี่โอ๋
1: สวัสดี
3: ค่ะจุ๋มสวนปื้มอุดมจ้า
1: จ้านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะถ้าใครที่รู้จักสวนปลื้มเนี่ยนะคะโอ้คลายร้อนได้ดีในช่วงอากาศร้อนนะคะอ่ะทีนี้ความเชื่อมโยงของตลาดนะคะหลาดใต้ปาล์มกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่ามันเป็นโซนเมืองชายแดนแล้วก็ไปเชื่อมโยงใช่ไหมคะกับอำเภอสวียังไงอ่ะเล่าเลยค่ะ
3: ค่ะพวกเราเป็นกลุ่มที่ทำท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอสวีแล้วก็ภายใต้อำเภอสวีเนี่ยมันก็จะมีลูกน้องรุ่นน้องก็คือเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนวิสัยค่ะก็จะมีกลุ่มพี่น้องชาววิสัยเหนือและชาววิสัยใต้ค่ะสองตำบลสองฝั่งคลองมาร่วมมือกันทำกิจกรรมโดยใช้การท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วพอเกิดการสร้างงานสร้างรายได้รวมกลุ่มกันของสมาชิกก็เกิดเป็นการตกผลึกว่าเราควรจะมีตลาดเพื่อที่จะนำผลผลิตของแต่ละคนออกมาประชาสัมพันธ์ออกมาแลกเปลี่ยนกันซึ่งเรามีกำหนดกันเดือนละครั้งค่ะทุกวันศุกร์แรกของเดือนตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะ
1: ค่ะนะคะทีนี้เนี่ยพอว่าเที่ยวซื้อของกินอิ่มหนำสำราญแล้วก็คือสามารถไปท่องเที่ยวในโซนกลุ่มเส้นทางการท่องเที่ยวเนี่ยใกล้ๆเนี่ยมันมีพื้นที่ไหนที่จะต้องแนะนำหรือต้องไปเที่ยวถ้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องจุ๋ม
3: ตอนนี้ขออนุญาตฝากกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนวิสัยนะคะก็คือตอนนี้เรารวมกลุ่มกันได้เกือบจะ20รายก็คือเริ่ม

0: ตั้งแต่โซนขององค์พระใหญ่ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ทุกคนผ่านจังหวัดชุมพรจะเห็นองค์พระใหญ่อยู่ขวามือค่ะ
1: อ่าค่ะ
0: จุดนี้ก็คือเป็นจุดที่เข้าไปสักการะบูชาและสามารถชมวิวทะเลจากองค์พระใหญ่ได้180องศาค่ะ
1: อืมค่ะ
0: แล้วก็โซนท่องเที่ยวเป็นแหล่งธรรมชาติเราก็จะมีตั้งแต่น้ำตกทะเลภูเขาสวนเกษตรอินทรีย
1: ์
0: งานอีโคปรินท์แล้วก็งานฝีมือค่ะสามารถหนึ่งวันเที่ยวได
2: ้ยังไม่จบอ่ะ
0: หนึ่งวันเที่ยวไม่จบใช่
1: ใช่
0: ตอนนี้เรารวมกลุ่มกันคือคุณสามารถมาเที่ยววิสัยแล้วคนพื้นที่จะดูแลพาคุณเที่ยวหลายๆจุดในตำบลวิสัยเหนือและอำเภอสวีค่ะ
1: อืมนะคะคือไปที่นี่นะคะหลาดใต้ปาล์มเนี่ยรับรองว่าจะได้มีเส้นทางท่องเที่ยวนะบอกว่าเอ้ยมาชุมพรไม่รู้เที่ยวไหนเนี่ยเอาเป็นว่าคุณไปนะคะรวมกลุ่มหรือว่าสอบถามไปที่กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวของวิสัยเนี่ยรับรองคุณมีที่เที่ยวนะคะอย่างแน่นอนแล้วก็บางทีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าคุณอาจจะไม่เคยเข้าไปหรืออาจจะไม่มีภาพออกสื่ออย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวในชุมชนจริงๆใช่ไหมคะอืมค่ะแล้วทีนี้เนี่ยสำหรับตลาดใต้ปาล์มนะก็ต้องคุยตลาดนี้ก่อนเพราะว่าเราเน้นให้มาเที่ยวมาชมตลาดใต้ปาล์มกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปต่อเส้นทางการท่องเที่ยวอื่นๆซึ่งพี่โอก็คงจะขอโอกาสไปสัมภาษณ์เป็นจุดๆไปเนาะว่าแหล่งท่องเที่ยวโซนที่จับกลุ่มกันเนี่ย เส้นทางการท่องเที่ยวจะมีอะไรยังไงที่น่าสนใจแต่ว่าทีเนี้ยกิจกรรมนะคะภายในตลาดใต้ปาล์มเนี่ยเมื่อสักครู่เราคุยตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วว่ามีงานศิลปะที่เด็กสามารถไประบายสีแล้วก็เพ้นท์รูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอะไรอีกไหมที่น่าสนใจหรือว่าคนที่มาเที่ยวตลาดใต้ปาล์มหลาดใต้ปาล์มเนี่ยจะต้องเลือกกินเมนูไหนที่มาแล้วห้ามพลาดเลยหรือซื้ออะไรต้องซื้ออะไรกลับไปอะไรเงี้ยมันมีสินค้าที่มันเป็นไฮไลท์หรือว่าจุดเด่นอะไรบ้างไหมคะตอนนี
0: ้ค่ะจุดเด่นๆตอนนี้ด้วยวัตถุประสงค์อันนี้ส่วนตัวพิมพ์เองนะคะ
1: ค่ะ
0: เราอยากให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเป็นอันดับแรกนะคะเพราะนั้นเราก็จะรวมกลุ่มคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าใครมีอะไรเอามาขายเอามาแชร์เอามานำเสนอทีนี้ตอนนี้ค่ะก็เริ่มจากคนใกล้ตัวเริ่มจากว่าตอนเด็กเรากินอะไรแล้วอร่อยซึ่งมันได้เลือนหายไปตามกาลเวลามาแล้วในระยะหนึ่งพอเรากลับมาเราก็ไปเฟ้นหาว่าอ้าวคุณป้าที่เคยผัดไทยอร่อยมากย่านนี้ชิมก็ไปหามาได้แล้วค่ะตอนนี
1: ้
0: ซึ่งวันนี้ก็มีทำให้ชิมแล้วทุกคนก็บอกเหมือนที่พิมพ์รู้สึกเลยว่าเฮ้ยอร่อยแล้วคุณป้าเขาก็เคยทำมาน่าจะไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วค่ะที่ผ่านมา
1: โอ้ค่ะ
0: นะคะ
1: อันนี้แนะนำ
0: นี่คือแนะนำ recommend เมนูเลยว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ค่ะแล้วเราม
0: าละต้องตามต้องได้กินผัดไทยโบราณค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วจำนวนร้านค้าในเบื้องต้นเนี่ยที่เราจะเปิดวันศุกร์นี้นะคะจะมีจำนวนกี่ร้านค้าอะไรยังไงเนี่ยวางกำหนดไว้หรือยังแบ่งเป็นโซนประเภทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ของเราตอนนี้เท่าที่รวบรวมจำนวนแม่ค้าทั้งหมดประมาณ30รายนะคะ30รายเนี่ยจะแบ่งเป็นประเภทกลุ่มที่1อาจจะเป็นในส่วนของต้นไม้พันไม้กล้าไม้และผักที่เป็นอย่างเช่นพริกต้นเล็กๆที่เขาเพาะมาเหลือจากปลูกในสวนก็ให้เอามาวางขายกับเราได้นะคะก็คือกล้าไม้พันไม้กับ2ในโซนของอาหารซึ่งอาหารเนี่ยก็แยกเป็นในส่วนที่เป็นอาหารที่บอกว่าเอาป้าๆยายๆที่เขาเป็นตกผลึกทำอร่อยมายาวนานนะคะไม่ว่าจะขนมจากขนมจู้จุนบ้านเราที่เรียกกันนะคะแล้วก็ผัดไทยโบราณนะคะแล้วก็อีกหลากหลายเลยค่ะคือถ้ามาเนี่ยจะบอกว่าความโบราณเนี่ยจะมารวมกันอยู่ที่นี่ที่หลาดใต้ปาล์มกรีนนะคะ ส่วนโซนอื่นที่เป็นโซนศิลปะเนี่ยจะมีหลักๆเลยคือพี่สาวลานทำไม้นะคะในส่วนอีโคปรินท์อันนี้เราอยากจัดสรรให้กลุ่มที่เป็นเด็กๆ เพราะว่าโลเคชั่นของหลาดใต้ปาล์มอะค่ะจะอยู่ใกล้กับศูนย์เด็กเล็กบ้านช่องบ้านหมาและใกล้กับโรงเรียนบ้านเขายาวราชพัฒนาโรงเรียนเขาชันโต๊ะโรงเรียนบ้านแพร่แห้งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้เราต้องนึกถึงว่าณจุดที่เราพยายามทำ ขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งชุมชนเนี่ย

0: ให้ตอบโจทย์กับคนทุกๆกลุ่มไม่ว่าจะเด็กนะคะแล้วก็วัยทำงานซึ่งแน่นอนกลุ่มของคนที่ทำงานในอย่างเช่นคุณครูอบต.หรือชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงสามารถมาซื้อกับข้าวกับบ้านซื้อของสำเร็จรูปนั่งทานที่ตลาดได
1: ้
0: กลุ่มเด็กมีกิจกรรมให้เขาและเรายังมีสเปเชียลสุดก็คือกลุ่มผู้ใหญ
1: ่ ค
0: ุณย่าคุณยายเราจะชูความเป็นความเป็นไทยหนึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ท้องถิ่นใต้ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการร่วมวงกินหมากนะคะมีเชี่ยหมากนะคะเพราะนั้นในจุดประสงค์ของพิมพ์เนี่ยเราอยากให้จุดตรงนี้ค่ะเป็นแหล่งความสุขของทุกคนเพราะสโลแกนของตลาดเราเนี่ยค่ะคือตลาดนัดของคนรักธรรมชาตินะ
1: คะ
0: แล้วโดยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของพิมพ์ของที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาเราก็เลยมีอีกสโลแกนที่บ่งบอกวัตถุประสงค์ของเราชัดเจนเลยคือพื้นที่ส่วนตัวเพื่อสุขส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสุขส่วนรวมเนี่ยเราอยากให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยมาแล้วสุขกับเราด้วยนะคะเพราะนั้นกิจกรรมก็จะค่อนข้างหลากหลายรวมไปถึงด้วยพื้นที่ของหลาดใต้ปาล์มเนี่ยเราปรับมาเพื่อด้วยพื้นที่เราเป็นสวนแต่เราจะปรับตัวเองจากสวนบ้านๆเลยค่ะมาให้มีตลาดเราก็ต้องปรับตัวเองให้มีความเป็นตลาดแต่ถามว่าเราทิ้งสวนได้ไหมไม่ได้สวนคือมันฝังรากอยู่ในชีวิตและจิตวิญญาณแล้วโดยพื้นที่ที่ภูมิประเทศภูเขาล้อมรอบนะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเรามีสระน้ำเพราะนั้นเรามีวิวทิวทัศน์ให้ทุกท่านสามารถซื้อของที่เป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วนั่งกินนั่งรับประทานนั่งดูวิวนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินไปกับเราได้แถมกลางคืนเย็นย่ำมาที่นี่จะเป็นจุดที่อากาศค่อนข้างจะเรียกว่าดีเลยค่ะเพราะนั้นใครอยากแคมปิ้งเรามีสถานที่ให้แคมปิ้งแต่ขออนุญาตเรียนนิดนึงว่าขอให้พกพาอุปกรณ์แคมปิ้งเต็นท์ไฟชีทหรืออะไรก็ได้มานะคะเรามีสถานที่เปิดให้สำหรับทุกท่านค่ะ
1: แล้วมีค่าบริการไหมคะสำหรับคนที่จะไปกางเต็นท์ค่าสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าเป็นในส่วนนี้จริงๆอันนี้เราก็ด้วยว่าวัตถุประสงค์เบื้องต้นเนี่ยเราเปิดตลาดใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ถามว่าในอนาคตด้วยว่าลักษณะพื้นที่ที่พิมพ์ปรับไว้เนี่ยสามารถเป็นแคมปิ้งเป็นโฮมสเตย์ได้อันนี้หมายถึงอนาคตนะ
1: คะ
0: แต่แคมปิ้งเนี่ยเรามีความพร้อมเพราะพื้นที่เราจะปูหญ้าอยู่ติดริมน้ำมีภูเขาเป็นแบ็คกราวด์รอบๆนะคะเพราะนั้นถ้าใครสนใจมาได้ค่ะเราก็อาจจะในมุมของการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟเพื่อดูแลความสะอาดหลักๆเลยพิมพ์ต้องการคนที่คิดเหมือนเรารักธรรมชาติเหมือนเราความสะอาดความปลอดภัยความมีน้ำใจในการอยู่ร่วมกันอันนี้ค่ะคือมันมีค่ามากกว่ามูลค่าของเงินเพราะถ้าถามว่าหัวละเท่าไหร่คือละเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้พิมพ์ขออนุญาตยังไม่ตอบไม่ฟิกแล้วกันนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเป็นทางการในโซนนั้นแต่ด้วยลักษณะพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ล่วงหน้าแต่ในมุมที่ทุกคนมาเห็นเนี่ยเพื่อนๆที่มาจากกรุงเทพบ้างมาจากมีเพื่อนกลุ่มจากต่างประเทศมาหาพิมมีจีนกับเยอรมันที่มาเห็นพื้นที่เราอะนะคะทุกคนพูดเหมือนกันว่าเอ้ยอยู่นะแคมปิ้งเราบอกเอาเลยแต่อยู่เข้าใจบริบทเนี่ยพิมก็จะบอกว่าเอ้ยของเราคือธรรมชาติล้วนๆแต่เรามีห้องน้ำให้นะเรามีไฟมีปะปามีครัวนอกบ้านเล็กๆเฟซิลิตี้เรามีแค่นี้ถ้าทุกคนแฮปปี้ในจุดที่เราเป็นมาค่ะยินดีเลยค่ะ
1: ค่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในโอกาสต่อๆไปนะคะทีนี้ทีนี้สำหรับคนที่อยากจะฟังมาตั้งนานแล้วเราอยากจะไปเที่ยวหลาดใต้ปาล์มเนี่ยจะเดินทางไปยังไงนะคะจุดไหนนะคะเส้นทางเป็นยังไงอ่ะน้องพิมพ์เชิญเลยค่ะ
0: ค่ะหลักๆ ก็ถ้ามาเส้นถนนเพชรเกษมนะคะมุ่งหน้าจากแยกปฐมพรที่จะมุ่งหน้าไปสุราษฎร์ธานีอะค่ะของเราจะเลี้ยวเข้ามาถ้ามาจากสี่แยกปฐมพรจะอยู่ขวามือตรงนั้นจะเรียกสี่แยกวิสัยเหนือนะคะเข้ามายึดเส้นถนนเมนหลักมาของเราอยู่หลักกิโลเมตรที่14นะคะ อยู่ติดถนนทางหลวงชนบทเลยค่ะสังเกตง่ายๆเลยเราจะมีสระใหญ่สระน้ำใหญ่แล้วก็วิวภูเขารอบล้อมเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าในโซนนี้ในถนนเส้นนี้

0: ที่นี่จะเป็นที่เดียวที่มีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากที่ชุมชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดียวบ้างสมรมบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี่จะเป็นกึ่งท่องเที่ยวค่ะใช่ค่ะ
1: นะคะไปไม่ยากกัน

0: โซนวังใหม่ที่จะตัดไปออกระนองได้อะค่ะเพราะนั้นจะค่อนข้างสะดวกหรือถ้าใครมาเส้นจากระนองอะค่ะเข้าทางแยกวังใหม่มาไม่ใช่วังใหม่หรือท่ามะปริงค่
1: ะ
0: จากแยกท่ามะปริงมาก็เข้ามายึดหลักกิโลเมตรที่14ตรงนี้ก็จะมาค่อนข้างง่ายค่ะ
1: ค่ะแล้วเราสามารถที่จะเซิร์ชหาปักหมุดไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีขึ้นใน Google Map แล้วหรือยังคะสำหรับหลาดใต้ปาล์ม
0: ค่ะเราขออนุญาตใช้ชื่อกลางๆเป็นหลาดใต้ปาล์มนะคะเพราะว่าโดยตลาดตอนนี้ลักษณะตลาดเรามีตลาดใต้ปาล์มซึ่งที่บอกว่าเราเปิดมาแล้ว4ปีผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้เรามีแม่ค้าประจำที่มาร่วมกับเราเนี่ยอยู่ประมาณ100ร้านในตลาดนะคะและที่เราจะขยายเข้ามาเพิ่มขึ้นก็คือหลาดใต้ปาล์มกรีนซึ่งกรีนเนี่ยเราเน้นว่าให้เป็นโอกาสที่คนในชุมชนคนในพื้นที่ได้นำพืชผักอาหารที่ปลอดภัยเกษตรที่เป็นอินทรีย์ได้มีโอกาสมีพื้นที่ในการวางของมาขายทีเนี้ยพอเราเพิ่มมามันทำให้เราเองต้องแตกออกมาเป็นหลาดใต้ปาล์มกรีนนะคะแต่ถามว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันไหมเราอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยค่ะแค่แยกโซนแยกซอยออกมานิดเดียวบ้านพี่บ้านน้องเลยนะคะเพราะนั้นขออนุญาตหมุดถ้าจะหาที่จะพื้นที่ที่จะมาที่นี่เนี่ยหมุดขอให้ใช้ชื่อหลาดใต้ปาล์มเป็นหลักค่ะใน Google ค่ะ
1: ค่ะไปถึงแน่นอนไม่หลงนะคะ
0: ไม่หลงค่ะแล้วก็เพจก็จะเป็นFacebook จะเป็นหลาดใต้ปาล์
1: ม
0: นะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็จะเป็นใต้ปาล์มมาร์เก็ตค่ะ
1: ค่ะไปค้นหาไม่ยากนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือหลาดใต้ปาล์มกรีนนะคะจะมีทุกๆวันศุกร์แล้วก็เป็นศุกร์แรกของเดือนคือจัดเดือนละครั้งอย่างนั้นเหรอคะน้องพิมพ์
0: ถูกต้องค่ะพี่หลาดใต้ปาล์มกรีนเราจะจัดเดือนละครั้งทุกศุกร์แรกของเดือนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าหลาดใต้ปาล์มซึ่งเราเปิดมา4ปีเนี่ยเราจะมีทุกๆวันศุกร์ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: แต่กรีนเนี่ยเราเป็นน้องใหม่เราเป็นอย่างที่พี่จุ๋มเรียนไปเมื่อกี้ว่าเราไม่ได้เป็นแม่ค้าอาชีพเราคือประชาชนที่ปลูกผักสร้างแหล่งอาหารในบ้านกินเองเหลือกินแจกจ่ายเหลือแจกจ่ายเอามาแบ่งปันขายนะคะเพราะนั้นกลุ่มพวกเราอะเราก็เลยตั้งว่าเราอาจจะเดือนละครั้งทุกศุกร์แรกของเดือนก่อนแต่แม่ค้าประจำที่เขาขายหลาดใต้ปาล์มปกติเขาก็จะทุกวันศุกร์นะคะ
1: อ๋อค่ะดังนั้นใครที่ไปสุกแรกของเดือนจะได้เที่ยว2ตลาดซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะ
0: ใช่ค่ะพื้นที่เดียวกันเลยค่ะพี่โอ
1: ๋พื้นที่เดียวกันนะคะเดี๋ยวพี่โอ๋มีโอกาสเนี่ยคงจะได้ไปเที่ยวไปชมนะคะสำหรับหลาดใต้ปาล์มกรีนนะคะเรื่องราวดีๆในชุมชนในพื้นที่ในจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยก็ต้องเอามาช่วยกันนำเสนอนะคะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมไหมแล้วก็เพิ่งจะเปิดหลาดใต้ปาล์มกรีนใหม่ๆแรกๆเนี่ยนะคะก็อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแต่ว่าเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมีช่วยกันเนาะช่วยกันทำสื่อแล้วก็บอกข่าวแจ้งกันไปต่อๆนะคะอนาคตมีอะไรที่จะพัฒนาเพิ่มเติมพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะก็คือพิมขอฝากนิดนึงค่ะด้วยว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่มเราเนี่ยอยากให้สิ่งที่เราผลิตแหล่งอาหารในบ้านนะคะไม่ว่าจะพืชผักผลไม้อาหารปลาอาหารทะเลของปลาใดๆก็ตามที่คนพื้นถิ่นพื้นที่จริงๆเนี่ยนอกเหนือจากที่เราใช้อุปโภคบริโภคเองในบ้านเหลือเราแจกจ่ายในกลุ่มญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วหลังจากนั้นนะคะเราเอามาขายเพราะฉะนั้นลูกค้าคนที่สนใจมั่นใจได้ว่าของเราเนี่ยขนาดกินเองเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัยใช่ไหมคะเอาไปให้คนที่เรารักก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วเอาไปให้ลูกค้าซึ่งลูกค้าเนี่ยเป็นต่อที่3ซึ่งแน่นอนของมาจากแหล่งเดียวกันสวนเดียวกันกระบวนการผลิตการปลูกเหมือนกันเราเลยอยากจะบอกว่าเราอยากจะให้ความกินแล้วนอกเหนือจากอร่อยเนี่ยขอให้กินแล้วสุขภาพดีตามไปด้วยอันนี้พิมพยายามอยากให้มันเกิดกับตลาดของเราคือตลาดโซนกรีนอยากให้มันเกิดและมุมมองใหม่ๆที่ถามว่าในมุมของการดูแลเรื่องสุขภาพนะคะในยุคนี้ในปัจจัยหลายๆอย่างในสิ่งแวดล้อมที่โลกเราประเทศเราแม้แต่จังหวัดชุมพรเองเราต้องเจอในมุมของปัญหาของสิ่งแวดล้อมใดๆซึ่งอันนี้จะค่อนข้างแก้ยาก

0: แล้วก็
1: แต่ถามว่าเราไม่ได้ใช้คำว่าแก้ไม่ได้นะคะแต่อยากให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วเริ่มจากตัวเรานี่แหละค่ะเริ่มจากการกินกินของให้อร่อยกินของที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมีประโยชน์กับตัวเองอันนี้ค่ะคือใจความเป็นหลักสำคัญของที่มาของหลาใต้ปาล์มกรีนค่ะ
0: ค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะน้องพิมพ์ค่ะพี่สาวแล้วก็น้องจุ๋มด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะแต่ว่าเวลาเราหมดแล้วมีโอกาสอย่าลืมค่ะไปเที่ยวกันนะคะที่หลาใต้ปาล์มอำเภอสวีนะอยู่ในพื้นที่ของตำบลวิสัยเหนือนะคะ
1: ของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะแต่ว่าในกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเนี่ย จะเป็นอยู่ในกลุ่มสังกัดอำเภอสวี เราเป็นบ้านพี่เมืองน้องเพราะวิสัยเหนืออยู่อำเภอเมืองวิสัยใต้อำเภอสวีเราอยู่เป็นชุมชนสองฝั่งคลอง มันเลยทำให้เราเองถ้าพื้นที่โดยพื้นที่ที่ตั้งของหลาใต้ปาล์มเนี่ยเป็นอำเภอเมืองค่ะพี่โออ
0: ๋อ ค่ะนะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะมีโอกาสนะคะไปเที่ยวอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบพระคุณพี่โอเช่นกันค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้อสมทเพื่อชุมชนของเราค่ะนะคะ MCOT อสมทเพื่อชุมชนนะคะ MCOT Green Market ค่ะลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: MCOT Green Market คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจสอบปากคำพ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุกระหัตยิงโรงเรียนเทพสิรินพบปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นของปู่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พร้อมด้วยพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนพสินพูนสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยหลังเดินทางมาถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสิรินนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีรวมถึงตำรวจท้องที่เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ก่อนขึ้นไปดูที่เกิดเหตุอย่างบริเวณชั้น4อาคาร5ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพได้จัดกำลังแบ่งออกเป็น6ชุดเพื่อเข้าตรวจสอบค้นหาเด็กนักเรียนและผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารถึง2รอบเพื่อความชัดเจนว่าไม่มีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารแล้วอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวพ่อแม่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำโดยขณะนี้ทั้ง2คนอยู่ระหว่างการพูดคุยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้อำนวยการโรงเรียนและยังมีรายงานด้วยว่าพ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุได้แยกทางกันตั้งแต่ผู้ก่อเหตุยังเด็กทุกวันนี้เด็กพักอาศัยอยู่กับปู่ส่วนปืนตรวจสอบเป็นปืนออโต้ยี่ห้อซีซัดของปู่พบกระสุนยังไม่ได้ใช้34นัดแมกกาซีน2แม็กล่าสุดญาติของผู้อำนวยการที่เสียชีวิตหรือนายกิติพงษ์เดินทางไปยังโรงเรียนและเปิดเผยว่าตัวเองเป็นญาติกับรองผู้อำนวยการชายที่เสียชีวิตซึ่งผู้ตายไม่ได้สอนรายวิชาเนื่องจากเป็นฝ่ายบริหารในขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบเรื่องแล้วสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันว่าเป็นครู4คนและนักเรียนผู้ก่อเหตุ1คนรวมเป็น5คนโฆษกกรมสุขภาพจิตทวงพฤติกรรมเรียนแบบแนะผู้ปกครองคนใกล้ตัวอย่ารีบถามข้อมูลจากเด็กในโรงเรียนส่งทีม MCAT เยียวยาเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ ดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าขณะนี้ได้เตรียมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ไว้พร้อมแล้วโดยการเยียวยาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกคือญาติของผู้สูญเสียและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บกลุ่มที่2เด็กนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์กลุ่มที่3กลุ่มผู้ปกครองกลุ่มที่4คือประชาชนที่ติดตามข่าวสารกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งเข้าไปเยียวยาสภาพจิตใจของกลุ่ม1และกลุ่ม2เป็นลำดับแรกโดยช่วงแรกหลังเกิดเหตุทุกคนยังอยู่ในภาวะช็อกต้องให้เวลาในการประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบุตรหลานกลับถึงบ้านผู้ปกครองไม่ควรเร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ในทันทีหากเด็กพร้อมเมื่อใดจะเล่าเองสิ่งที่สำคัญคือทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้ปลอดภัยแล้วและเมื่อถึงเวลาที่จะกลับไปเรียนโรงเรียนต้องมีมาตรการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย
5: ขนาดของเหตุการณ์นะครับซึ่งทราบว่าเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ
6: ่ก็
5: จะต้องมีการจัดเตรียมทีมตอนนี้เตรียมทีมทุกทีมเลยครับของ MCAT ที่อยู่ในเขตทั้งนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยแซนด์บายที่จะลงไปเมื่อสถานที่เซฟแล้วซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเซฟแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงต้องจัดการก่อนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็ให้ทีม EMS ซึ่งดูเรื่องฉุกเฉินทั้งหมดนะครับกระจายผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลต่างๆถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทีม MCAT ละนะ
6: ครับ
5: ทีมเยียวยาจิตใจซึ่งจะลงไปเยียวยาตามกลุ่ม4กลุ่มที่บอกเนี่ยนะครับว่าอาจจะถ้าเกิดคงมีทั้งทีมที่ดูผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ทีมที่ดูเด็กด้วยนะครับเพราะว่าก็ทราบว่าเรียนได้ผลกระทบค่อนข้างมากพอสมควรนะครับคือจริงๆเนี่ยนะครับ
4: ทางนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติของมือปืนรายนี้ว่าเคยเข้ารับการรักษาด้านจิตเวชหรือไม่สำหรับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเด็กที่โดนบูลลี่หลายคนไม่เลือกวิธีการแบบนี้ซึ่งการหาสาเหตุจะต้องมีการประชุมวิเคราะห์และถอดบทเรียนในลำดับถัดไปซึ่งขณะนี้จำเป็นต้องเร่งเยียวยาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้ที่ประสบเหตุก่อนสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากขณะนี้คือการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์รวมไปถึงภาพหรือข้อมูลของผู้ก่อเหตุและอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบเนื่องจากเหตุกราดยิงไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย คาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
2: Emcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอ ณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันอีกหนึ่งช่วงนะคะสำหรับช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงอยู่กับโอนรมนที่นี่นะคะ MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 มีเพลงเพราะๆค่ะมาให้คุณได้ผ่อนคลายสบายใจยามบ่ายๆในช่วงนี้นะคะเป็นเพื่อนในการเดินทางเป็นเพื่อนในการทำงานค่ะไม่ว่าคุณจะฟังกันอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะหรือว่าบางส่วนที่ติดตามรับฟังได้อย่างประจวบคีรีขันธ์ระนองหรือว่าสุราษฎร์ธานีทักทายร่วมพูดคุยกันได้ผ่านทาง0776415 67นะคะ0776415 67ค่ะแนะนำงานเพลงเพราะที่คุณอยากจะฟังกันได้นะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้เปิดรายการทักทายกันด้วยเพลงแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคือช่วงต่อไปนี้แหละเดี๋ยวเราให้คุณได้ฟังเพลงกันต่อแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะนำเสนอนะคะกับเรื่องราวข่าวสารดีๆ ด้วยเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้าละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเปิดสายหน้าไมค์ในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ขออนุญาตงดอีก1วันนะคะไม่ว่าอะไรกันนะแต่ว่ายังคงขอเพลงกันได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เรื่องที่จะมาคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของโครงการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง1เดียวของไทยสู่สากลนะคะก็มีกิจกรรมเสวนาค่ะเรื่องราวขององค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะคะในหัวข้อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีโลกนะคะวันนี้เขาก็จัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนสวนศรีวิทยาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังโอ้ก็ไปร่วมกิจกรรมดีๆตรงนี้นะคะมีรายละเอียดมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจะได้เอามาคุยมาเล่ากันนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะเห็นใช่ไหมคะว่าการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงนะคะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติแล้วใช่ไหมคะเราอยากจะขึ้นทะเบียนถึงระดับยูเนสโกเนี่ยแต่ว่าจะต้องมีการดำเนินการกันแบบไหนอย่างไรต้องมีการอนุรักษ์นะคะให้คงอยู่กันในรูปแบบไหนอย่างไรนะคะซึ่งก็มีการเสวนาพูดคุยกันนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นท่านอาจารย์กฤษฎาบุษบันนะคะผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ในกันเกษมเจ้ายนต์นะคะรองประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนนายชาคริสสิทธิฤทธิ์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและรักษารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้วก็มีนายคมกริชทรงแก้วนะคะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคและสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็มีนายธนยศพรมนาเวศนะคะพราหมณ์นาเวศค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะที่มาร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะก็เอาเป็นว่าอย่างที่โอบอกไปค่ะมีรายละเอียดมีข้อมูลแบบไหนอย่างไรก็คงจะได้นำมาสรุปเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในโอกาสต่อๆไปนะคะก็แจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเราเองเนี่ยจะมีการแข่งขันสนามแข่งขันเนี่ยอยู่หลายๆสนามนะคะทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลนะคะเนี่ยก็มีหลากหลายมากมายดังนั้นก็ถือได้ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการตัดสินที่ไม่ได้วัดจากความเร็วอย่างเดียวนะคะแต่วัดจากความแม่นยำค่ะในการนะคะจับธงหวายให้ได้นะคะกับการขึ้นโขนชิงธงนะคะสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจมากๆใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันนะคะจะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงนี้ค่ะ

0: สำหรับเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาเน้นย้ำบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังค่ะก็คือเรื่องของเครื่องฟอกอากาศนะคะที่เรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านเนี่ยหลายคนนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าอากาศเนี่ยมันหนักฝุ่นควันมันเยอะใช่ไหมคะหายใจไม่ค่อยโล่งค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวนะคะแต่ทุกปัญหาเนี่ยจะหมดไปค่ะเพราะเราอยากจะขอนำเสนอคาจิว่านะคะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 นะคะอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่ช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันค่ะแล้วก็ดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายปรับแรงลมค่ะได้ถึง3ระดับนะคะเบากลางหรือแรงเนี่ยก็ได้ตัวเครื่องค่ะมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED ด้วยนะคะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิค่ะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลจะเป็นโหมดนอนหลับนะคะที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนนะคะคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะที่สำคัญนะคะเขาใช้ไส้กรองระบบเฮปาด้วยนะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อด่วนตอนนี้ได้เลยค่ะเพราะเรามีราคาโปรโมชั่นนะคะ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะรีบโทรด่วนเลยค่ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990มีค่าส่งและรับประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้นะในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวดีๆของเรานะคะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทอง
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะยังคงอยู่กับโอนรมนที่นี่นะคะอสมทชุมพรทั้ง 90.75 และ 104.75 สองคลื่นความถี่นะคะที่คุณสามารถที่จะฟังกันได้ครอบคลุมชัดเจนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะบางส่วนของสุราษฎร์ธานีระนองแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆค่ะที่จะต้องมาบอกกล่าวกันนะคะกับเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะสิงหาคมนี้เปิดบริการอย่างแน่นอนนะคะสำหรับเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะจัดได้ครบนะคะเรื่องยาแผนปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะยาแผนไทยสมุนไพรนะคะยาต้มยาบดครบเลยที่เสริมสิริฟาร์มาซีนะคะถนนสะพานบ้านด่านอำเภอหลังสวนก็สามารถที่จะใช้บริการกันได้นะคะร้านยาที่พร้อมบริการด้วยใจและเป็นกันเองค่ะกับเสริมสิริฟาร์มาซีให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องของการใช้ยานะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ค่ะเพราะว่ามีเภสัชกรประจำอยู่ทุกวันนะคะแนะนำดูแลดีอย่างแน่นอนค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็0646626546นะคะ0646626546นะคะเสริมสิริฟาร์มาซีอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะสะดวกครบนะคะร้านยาใกล้บ้านคุณก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้นะคะแล้วก็ช่วงเปิดร้านใหม่ค่ะมีของสมนาคุณให้ด้วยนะคะอยากรู้ว่าเป็นอะไรต้องติดตามอดใจรอไม่นานนี้นะคะในช่วงเดือนสิงหานี่แหละนะคะเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะก็ฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ด้วยใครที่อยากรู้เรื่องราวของสมุนไพรนะคะก็สอบถามที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะคะสิ่งดีๆที่อยู่ดูแลกันในช่วงนี้ค่ะ

0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะติดตามกันนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่ามาคุยกันค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็นำเมนูอาหารนะคะที่อยากจะให้คุณได้เลี่ยงค่ะเพราะว่ามันจะไปทำลายภูมิคุ้มกันแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น3เมนูมื้อเช้าค่ะที่ถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องกินก็อย่ากินบ่อยจนเกินไปคุณผู้ฟังมื้อเช้าเขาก็ถือว่าเป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดนะคะในการใช้ชีวิตที่เร่งรีบในยุคนี้เนี่ยหลายคนก็มักจะเลือกความสะดวกสบายใช่ไหมคะในเรื่องของการทานอาหารเช้าแบบง่ายๆให้ทันกับเวลาเรียนเวลาทำงานไม่ว่าจะเป็นของทอดร้อนๆเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะหรือการนำอาหารที่เหลือจากมื้อเย็นเมื่อคืนมาอุ่นซ้ำค่ะแต่ทว่าในมุมของนักโภชนาการพฤติกรรมการกินมื้อเช้าแบบผิดๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าทำติดต่อกันเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นชนวนเหตุนะคะที่เข้าไปกระตุ้นการอักเสบเรื้อรังทำลายระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้ายค่ะอย่างมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะแล้วก็มะเร็งระบบทางเดินอาหารโดยไม่รู้ตัวค่ะซึ่ง3เมนูมื้อเช้านะคะที่แพทย์แนะนำให้จำกัดการกินคือกินได้แต่ว่าไม่ควรจะบ่อยค่ะนั่นก็คืออาหารทอดและเมนูที่ผ่านความร้อนสูงเกินไปค่ะปาต้องโกรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะกล้วยทอดไก่ทอดมันฝรั่งทอดเป็นเมนูยามเช้าตรู่ยอดนิยมของหลายๆคนค่ะสิ่งที่เขากังวลเนี่ยไม่ใช่แค่ปริมาณไขมันและแคลอรี่ที่สูงลิ่วเท่านั้นนะคะแต่คือกระบวนการปรุงอาหารค่ะเมื่ออาหารประเภทแป้งเนี่ยถูกทอดในอุณหภูมิที่สูงมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเขาจะสร้างสารอะคริลามายด์ขึ้นมานะคะซึ่งระบุชัดเจนว่ามีแนวโน้มที่จะก่อมะเร็งนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ประเภทที่2ก็คือเนื้อสัตว์แปรรูปทุกชนิดค่ะไส้กรอกเบคอนแฮมหรือโบโลน่านะคะวัตถุดิบที่ใช้เวลาปรุงไม่กี่นาทีก็พร้อมทานแต่พืชเนื้อสัตว์เหล่านี้นะคะแต่ทว่าเนื้อสัตว์เหล่านี้เขาบอกว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมักจะเกิดจากการเติมสารกลุ่มไนไตร์แล้วก็ไนเตรตนะคะเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาแล้วก็แต่งสีเนื้อนี่ให้มันดูสดนะคะเมื่อสารอาหารเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ร่างกายรวมตัวกันกับสารอาหารในกระเพาะอาหารก็อาจจะกลายเป็นไนโตซัมมีนนะคะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรุนแรงได้ค่ะส่วนชนิดที่3ก็คืออาหารเหลือค้างคืนนำมาอุ่นซ้ำหลายรอบนะคะคือจริงๆมันค้างคืนแล้วมันมาอุ่นซ้ำได้สักแค่ครั้งเดียวมันก็กำลังดีใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอุ่นซ้ำหลายๆรอบเนี่ยเขาบอกว่าไม่ดีเพราะว่าหลายครอบครัวอาจจะติดนิสัยเสียดายของโอ้ก็เป็นค่ะนะคะนำกับข้าวที่เหลือจากมื้อเย็นมาอุ่นทานในมื้อเช้าหากเป็นเนื้อสัตว์ทั่วไปนะคะเก็บในอุณหภูมิตู้เย็นที่ถูกต้องเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ถ้าหากว่าเป็นเมนูผักใบเขียวค่ะผักบุ้งผักคะน้าผักโขมเมื่อถูกทิ้งไว้ข้ามคืนสารไนเตรตตามธรรมชาติในผักเนี่ยจะถูกแบคทีเรียเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสารไนไตรนะคะในปริมาณที่สูงขึ้นนอกจากนี้การนำอาหารมาอุ่นซ้ำซากก็ยังคงทำลายวิตามินแล้วก็สารอาหารจนหมดสิ้นนะคะดังนั้นข้อมูลแล้วก็คำแนะนำนะคะ3เมนูที่ว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ขอให้เลี่ยงนะคะแล้วก็จัดมื้อเช้าให้ถูกต้องอาจจะเลือกทานธัญพืชไม่ขัดสีนะพวกข้าวกล้องข้าวโอ๊ตขนมปังโฮวีตเติมโปรตีนไขมันต่ำคุณภาพดีอย่างเช่นไข่ต้มนมสดนมถั่วเหลืองหรือว่าโยเกิร์ตธรรมชาตินะคะเพิ่มผักสดผลไม้สดค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ไฟเบอร์หลีกเลี่ยงเมนูหวานจัดเค็มจัดของทอดแล้วก็เนื้อสัตว์แปรรูปในมื้อแรกของวันดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอแล้วก็ห้ามอดอาหารเช้านะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังที่นำมาเล่านำมาคุยกันในช่วงนี้ค่ะ

ถึงเวลาจะบอกว่าลารายการแล้วนะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจกันนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยห่วงใยกันเสมอค่ะใครเก็บมังคุดอยู่นะคะก็ขอให้ได้ราคาดีๆเนาะก็ช่วงนี้อาจจะเริ่มน้อยลงแล้วแหละนะคุณผู้ฟังก็เป็นว่าเป็นฤดูกาลพิเศษที่มังคุดช่วงนี้นะคะพี่น้องชาวสวนได้ยิ้มได้นะคะก็ยินดีด้วยอยากจะให้ผลผลิตทางการเกษตรได้เยอะๆได้ขายราคาดีๆนะคะแต่ว่าทุเรียนชุมพรบ้านเราเดี๋ยวรอฤดูกาลนะปีนี้ราคาจะดีมากน้อยขนาดไหนอย่างไรต้องรอติดตามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุเรียนจันทบุรีตราดทางภาคตะวันออกเขาออกแล้วใช่ไหมคะก็ยังพอได้ราคาดีอยู่ใช่ไหมคะก็ต้องให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรเหนื่อยเนาะมีต้นทุนใช่ไหมคะคุณผู้ฟังในการทำสวนนะไม่ได้มาแบบง่ายๆนะคะเหงื่อนี่ต้องเหงื่อไหลใครย้อยเลยแหละนะขนาดโอ้ไปแค่ตัดกล้วยอ่ะนะคะยังเหนื่อยเลยคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นเวลาซื้อสินค้าทางการเกษตรอย่าไปต่อรองเขาเลยค่ะกว่าเขาจะได้ผลผลิตนะคะนอกจากว่าเออเขาจะให้เราจะแถมหรือว่าจะลดราคานะคะนะเห็นอกเห็นใจพี่น้องเกษตรกรก็ให้กำลังใจสู้ๆแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกๆสาขาอาชีพด้วยนะคะต้องบอกลาคุณผู้ฟังกันไปแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะคะสำหรับโอนฤมลตันบินค่ะจะมาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณฟังกันใหม่วันจันทร์นะหยุด2วันเสาร์อาทิตย์ค่ะโชคดีมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะห่วงใยกันเสมอสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนักเรียนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่านาทีระทึกเหตุยิงในโรงเรียนเผยเสียงปืนดังใกล้พบเพื่อนถูกยิง2รายที่โรงพยาบาลบางใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่พยาบาลได้รับผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่จากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบรรยากาศที่บริเวณแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีนักเรียนผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเดินทางมาติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT และกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางสาวปีนามสมมติอายุ16ปีนักเรียนชั้นม.5 หนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยวินาทีเกิดเหตุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ10นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงคาบเรียนที่2ขณะนั้นตนนั่งกับเพื่อนภายในห้องเรียนอาคาร4ก่อนได้ยินเสียงคล้ายปืน1นัดบริเวณตึก5จึงรีบให้เพื่อนในห้องหลบลงพื้นขณะที่อยู่ห่างจากบริเวณประตูและจุดที่อาจเป็นอันตรายต่อมาไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดติดต่อกันระยะใกล้มากพบเพื่อนได้รับบาดเจ็บ2รายเมื่อถามถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนางสาวปีระบุว่าก่อนเกิดเหตุโรงเรียนยังไม่มีการคนนักเรียนอย่างเข้มข้นก่อนเข้าโรงเรียนมีเพียงยกมือไหว้เท่านั้นจึงอยากฝากโรงเรียนให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตำรวจนนทบุรีตรวจบ้านปู่และย่าผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนญาติเผยเด็กติดเกมพ่อแม่แยกทางกันตำรวจสภ.บางปูทองพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักของปู่และย่านักเรียนชายอายุ14ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีภายหลังได้รับแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงปู่และย่าเสียชีวิตในบ้านพักบริเวณซอยวัดลาดปลาดุกถนนเลียบคลองเต็มรักฝั่งใต้ตำบลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นปิดกั้นพื้นที่เพื่อรวบรวมหลักฐานรอทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นและพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตตรวจสอบวิถีกระสุนและพยานหลักฐานในบ้านอย่างละเอียดจากการตรวจสอบภายในบ้านพบศพนายสมจิตยิ้มเรืออายุ73ปีปู่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในห้องครัวย่าของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในห้องหลังก่อเหตุแล้วหลานชายประตูบ้านทิ้งกล่องกระสุนไว้บนที่นอนส่วนอาวุธปืนเป็นของปู่ที่ซื้อเก็บไว้เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารมีใบพกพาอาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมายส่วนย่าเป็นอดีตครูและพ่อแม่ของเด็กแยกทางกันเมื่อ2ปีที่ผ่านมาจากการสอบถามญาติทราบว่าหลานชายเป็นเด็กติดเกมและไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่นจากการสอบถามญาติทราบว่าหลานชายเป็นเด็กติดเกมและไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: พาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
13: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
14: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
16: โกยามบ่าย
17: ซุปเปอร์ฮิต
18: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
16: จิ๊กโกยามบ่าย

ัวใจพริ้วโชว์นะครับเป็นเพลงของมารีวอนน่านี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายนะครับดูแลกันในบรรยากาศของวันศุกร์อย่างนี้นะครับฟังเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆกันบ้างใครชื่นชอบเงินเพลงเพื่อชีวิตเก่าแนะนำกันได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์0776415 67ที่โกยามบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้ที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์ก็เป็นเจ้าของกันได้ดาวน้อยผ่อนสบายนะครับที่โตโยต้าชุมพรเท่านั้นนะครับเอาละครับเริ่มต้นกันไปแล้วกับหัวใจปรือโชมีถามถึงงานเพลงกันเข้ามาแล้วนะครับนี่คือปู่พงศิษฐ์คัมภีร์กับมือปืนนั่นเองครับ

เพลงของคุณปูพงศ์สิทธิ์คัมภีร์กับมือปืนนะครับเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาที่จังหวัดนนทบุรีนะครับนักเรียนระดับม.ต้นนะครับได้ก่อเหตุอุกอาจนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยไปใช้อาวุธปืนสังหารคุณปู่กับคุณย่าที่บ้านก่อนนะครับคุณปู่เนี่ยเสียชีวิตในห้องครัวคุณย่าเสียชีวิตในห้องนอนนะครับหลังจากนั้นก็ออกไปที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยไปยิงทำร้ายเพื่อนนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับเบื้องต้นเนี่ยเสียชีวิตรวมแล้วประมาณ7รายนะครับที่คร่าวๆนะครับก็เสียชีวิต7รายแล้วก็มีบาดเจ็บอีก10กว่ารายนะครับแล้วก็มือปืนเนี่ยนะครับก็ที่บอกว่าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ปลิดชีพตัวเองไปนะครับก็เป็นเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะครับก็เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆในประเทศไทยบ้านเรานะครับด้วยหลายๆเหตุผลนะครับเนื่องจากว่าเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับบางคนขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่นะครับเนื่องจากว่าพ่อแม่เนี่ยก็ต้องไปทำงานทำการนะครับให้ลูกเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์บ้างนะครับใช้เงินเลี้ยงลูกบ้างอะไรเงี้ยนะครับจนลูกขาดความอบอุ่นขาดการเอาใจใส่จนเป็นสาเหตุให้มีความคิดอะไรที่มันแตกออกไปนะครับกลายเป็นปัญหาสังคมอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกยุคปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องๆ นักเรียนและคุณครูด้วยนะครับที่เสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077506333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่ายซุปเปอร
4: ์ฮิตรถฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

เป็นเพลงของเดอะวิสาร์ดนะครับกลับไปร้องที่บ้านนะครับนี่คือเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับเพื่อชีวิตเก่าในบรรยากาศของวันศุกร์อย่างนี้นะครับก็อยู่ดูแลกันพร้อมทั้ง Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้กับรูปทรงใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i สกูปี้ i PCX นะครับแล้วก็มีอีกหลายรุ่นเลยนะครับวันนี้ดาว0บาทมีจริงพร้อมการบริการหลังการขายพร้อมของแจกและของแถมมากมายที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองครับ

เลยครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในชั่วโมงแรกนะครับจิโกยามบ่ายเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมายังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตเก่าให้ได้ฟังกันต่อนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่อยู่ๆพูดแล้วหยุดไปพูดแล้วหยุดไปนะครับที่หยุดเงียบไปคือไปไอนะ เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ายังมีอาการไอค้างคากันเข้ามาเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่หายเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเจอกันชั่วโมงหน้าสักครู่เดียวครับ

0: ในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ทุกรุ่น Honda Scoopy i Honda Wave ดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัท Honda ชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ Honda ต้องที่บริษัท Honda ชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันเผยยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกลัดยิงรอสาธารณสุขสรุปตอนเย็นเบื้องต้นวาง3มาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบพร้อมถอดบทเรียนความคืบหน้าที่โรงพยาบาลบางใหญ่เวลา 14:00 น.ที่ผ่านมานายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายแพทย์กวิศซื่อมั่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ลงพื้นที่โรงพยาบาลบางใหญ่เพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่ยังคงรักษาตัวอยู่พร้อมติดตามความคืบหน้าการรักษานายยศชนันให้สัมภาษณ์ว่าตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการต้องรอให้กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนคาดว่าจะมีความชัดเจนช่วงเย็นวันนี้ขณะที่ข้อมูลณเวลา 14:00 น.มีผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางใหญ่จำนวน3รายและอาการปลอดภัยแล้วส่วนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบหลังเกิดเหตุจะมีการดูแลด้านสภาพจิตใจทั้งครูนักเรียนและบุคคลโดยรอบขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดเผยแพร่ภาพที่มีความรุนแรงหรืออาจจะกระทบต่อสิทธิของผู้เกี่ยวข้องส่วนการเปิดหรือปิดการเรียนการสอนจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการได้วางมาตรการดูแลไว้3ส่วนได้แก่การดูแลด้านจิตวิทยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวส่วนที่2คือมาตรการระยะสั้นคือโรงเรียนที่เกิดเหตุจะต้องปิดการเรียนการสอนในเบื้องต้นซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบส่วนที่3คือมาตรการระยะยาวซึ่งจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาถอดบทเรียนและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อยกระดับแนวทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกพลดอนเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยด่วนพิจารณาเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกระทำยิงในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรีนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งที่5ทับ2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและประชุมออนไลน์ผ่านซูมมีติ้งภายหลังการประชุมนายพลดอนกล่าวว่าได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีกรณีเกิดเหตุกลัดยิงในสถานศึกษาในพื้นที่นนทบุรีจึงนัดประชุมกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นการด่วนเพื่อหาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ประชุมได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในลักษณะคล้ายกัน4เหตุการณ์มาพิจารณาโดยผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทและผู้บาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทรวม4กรณีเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนายพลดอนกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงแนวทางของกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดว่าไม่อนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะทุกรูปแบบและทุกกรณียกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติภารกิจโดยมาตรการดังกล่าวจะถูกนำบังคับใช้อย่างเข้มข้นนายกรัฐมนตรีส่งบินออนไลน์หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 14:50 นาทีที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมทหารกองเกียรติยศร่วมส่งบินออนไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลสำหรับการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายมินอองไลภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายมินอองไลได้เข้าพบหารือกับนายมงคลสุรัสสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งได้หารือร่วมกันผู้นำระดับสูงและฝ่ายนิติบัญญัติของไทยโดยได้พูดคุยถึงบทบาทของเมียนมาในกรอบความร่วมมืออาเซียนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเมียนมาร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือเดินหน้าในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
10: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
13: โกยามบ่ายซุปเปอร
14: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
13: จิ๊กโกยามบ่าย

บายนะครับเป็นเพลงของมารีฮอนน่านี่คือเพลงแรกในชั่วโมงที่2นะครับนำมาฝากกันเหมือนเดิมอยู่ดูแลกันต่อจนถึง5โมงเย็นในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตเก่านะครับหลังจากนั้น5โมงเย็นถึง6โมงเย็นก็จะเป็นเพลงไทยลูกทุ่งอีก1ชั่วโมงดูแลกันที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับโดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับมีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับวันนี้มีจำหน่ายแล้วที่สอทรัพย์ไพศาลตะบนวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับเอาละครับจะมีเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆที่ถามติ้งเพิ่มเติมกันเข้ามานี่คือเดชอิสระนะครับชื่อเพลงว่าจีบไม่เป็นครับ

นี่คืองานเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะครับเสียงร้องของบังแดงชื่อเพลงว่าเกือกหน้ากองซีนะครับเพลงนี้ไม่ได้ฟังกันมานานมากแล้วเหมือนกันนะครับวันนี้มีขอมาก็เลยได้ฟังตามคำขอนะครับต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงนี่คือสะพายครับงานเพลงของคุณเก๋นาโพนั่นเองนะครับทุกท่านถึงกันเข้ามาเมื่อสักครู่เช่นกัน

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
5: ติ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ
1: ไปไหน

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

รักเขาทำไมนะครับงานเพลงของจาร้อยเฮนรี่นะครับเพลงนี้ที่ถูกทำถึงกันก็มาเช่นกันนะครับที่โกย่ามบายนะครับดูแลกันตรงนี้ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพลงเพราะๆที่ถามถึงและอยากจะฟังนะฮะจะให้ฟังกันต่อเลยครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24

0: Globo.
1: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนหลังเกิดเหตุกระสุนยิงเสียชีวิตรวม8รายบาดเจ็บ36ในจำนวนนี้อาการสาหัส9คนบรรยากาศการเคลื่อนย้ายศพคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กระสุนยิงลงจากอาคาร5ขึ้นรถมูลนิธิปอเต็กตึ๋งเพื่อนำกลับส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปอย่างโศกเศร้าญาติและบุคคลในครอบครัวรวมถึงเพื่อนครูมารอดูศพต่างร่ำไห้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุก่อนจะเดินขึ้นไปประชุมบริเวณชั้น1อาคาร4เพื่อร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรมการปกครองพร้อมรับฟังรายงานสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะเดินขึ้นไปดูจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น6ของอาคาร5อย่างไรก็ตามขณะนี้การประชุมดำเนินไปแล้ว30นาทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ฟังลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจยังมีกระสุนปืนเหลือในกระเป๋าอีกกว่า30นัดหากไม่จบชีวิตตัวเองความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นและหนักกว่านี้สาเหตุมาจากความเครียดจากการศึกษาเนื่องจากคุณปู่คุณย่าเป็นข้าราชการครูมีความเข้มงวดอยากให้เรียนดีๆประกอบกับการสอบปากคำเพื่อนสนิทให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันและจากรูปของน้องผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีมีเป้าหมายชัดเจนตั้งใจก่อเหตุส่วนอาวุธปืนเป็นของปู่มีทะเบียนถูกต้องสำหรับผู้เสียชีวิตล่าสุดรวมมีทั้งสิ้น8รายรวมปู่และย่าได้รับบาดเจ็บรวม36คนในจำนวนนี้9คนอาการหนักต้องเฝ้าดูแลตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรียังย้ำอีกว่าจะพยายามดูแลและเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตทุกคนให้ดีที่สุดต้องยืนยันน้องจบชีวิตตัวเองโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้กดดันแต่อย่างใดสุภมาศห่วงครอบครัวผู้สูญเสียเหตุกราดยิงวอนทุกสื่อยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพรุนแรงหยุดแชร์ซ้ำเติมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้กำชับหน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐร่วมมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนชื่อดังที่นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อคลิปภาพรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทางนี้รัฐบาลนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพร้อมสั่งทุกหน่วยงานเร่งดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และสั่งคุมมาตรการอาวุธปืนห้ามพกพาไปในที่สาธารณะรวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำตนจึงสานต่อแนวทางของรัฐบาลในมิติด้านการสื่อสารโดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางโดยขอให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงความคืบหน้าของสถานการณ์และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ยืนยันแล้วจากทางราชการและรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีการก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัย แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
10: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
13: โอยามบ่าย
14: ซุปเปอร์ฮิต
15: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
13: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่3นะครับที่โกยามบ่ายฟังเพลงเพราะที่ 90.75 และ104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดยังมีเพลงเพื่ เพลงไทยลูกทุ่งนะครับเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ติดตามรับฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับก็มีหลายๆเพลงที่ถูกจองล่วงหน้ากันเข้ามาอย่างเช่นเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ฟังจากปทิวนะครับบอกว่าขอฟังเพลงมาก่อนได้หน้ามาช้าได้ใจนะครับเสียงร้องของสิริพรอัมไพพงษ์ผ่านกันไปจัดให้ฟังกันเรียบร้อยนะครับส่วนอีกหนึ่งสายนะครับคุณผู้ฟังบอกว่าเดินทางกันอยู่นะครับขับรถผ่านชุมพรเปิดฟัง 90.75 เมกะเฮิรตซ์อยากจะฟังกำลังใจในแววตานะครับมอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านกันด้วยครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับยังมีเรื่องราวเตือนภัยที่นำมาฝากนำมาเตือนนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนที่ย้ำกันบ่อยๆนะครับเรื่องของการใช้อุปกรณ์ส่วนควบในการใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกหรือว่าจะเป็นเรื่องของเข็มขัดนิรภัยในการขับรถยนต์นะครับเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้คืออุปกรณ์ที่ช่วยเซฟชีวิตคุณจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองนะครับสวมหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยนะครับเวลาขับรถถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาล้มขึ้นมาเนี่ยนะครับแทนที่หัวของเราจะฟาดพื้นโดยตรงเนี่ยนะครับก็จะมีหมวกกันน็อกมารองรับนะครับจะบรรเทาอาการเจ็บปวดบรรเทาอาการจากการอุบัติเหตุเนี่ยนะครับได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับหรือไม่ก็รถยนต์ที่คนที่คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยนะครับเวลาเกิดการชนขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างน้อยเข็มขัดนิรภัยก็จะดึงเราไว้กับเบาะรถนะครับไม่ให้เราไปกระแทกกับพวงมาลัยด้านหน้าไม่ไปแทกกับกระจกด้านหน้าทำให้เขาเรียกว่ารถอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกันได้นะครับฉะนั้นอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ถ้าเราประมาทนะครับยังไงก็ย้ำเตือนในเรื่องนี้กันด้วยครับ

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

อยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ FM 90.75 MHz และ 104.75 MHz นะครับฝนตกพรำๆในช่วงเย็นๆนะครับไงก็ขับรถเดินทางด้วยความปลอดภัยกันด้วยครับ

ยังอยู่ดูแลกันต่อนะครับยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งอย่างนี้ให้ได้ฟังกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่ไม่ว่าจะเป็น 90.75 เมกะเฮิรตซ์หรือจะเป็น 104.75 เมกะเฮิรตซ์ก็มีความบันเทิงทางด้านเสียงเพลงมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมครับ

เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นกับจิโกยามบ่ายนะครับวันนี้โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Pod Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: นาฬิกา 2 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่7 สิงหาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: เป็นวันศุกร์ที่แสนเศร้าเลยนะพี่ไพศาลครับตัวเลขน้องๆที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็เอาเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับ
5: ก็ผมดูล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายนะ
4: เป็นเด็กวัย12ปีเองครับ
5: เป็นเด็กหญิงวัย12
4: ครับ
5: เหยื่อกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
4: ครับ
5: ก็เป็นรายที่9นะครับ
4: ครับ
5: ก็คือเป็นครู5ใช่ไหม
4: ครูน่าครู4 5ครับครู5ครับ
5: ครู5แล้วก็ปู่ย่าก็ปู่ย่าอีก2เพื่อเป็น7
4: ครับ
5: แล้วนักเรียนที่ยิงเนี่ยเขาเสียชีวิตไหมเส
4: ียยิงตัวเองเสียชีวิตครับ
5: เสียชีวิตก็8
4: ครับ
5: แล้วก็วันแล้วมื้อล่าสุดเนี่ยน้องซึ่งเดิมบาดเจ็บสาหัสนะ
4: ครับ
5: เป็นเด็กหญิงอายุ12ก็น่าจะมาประมาณ12น่าจะประมาณม.1
4: ครับ
5: นะฮะอันนี้ก็เพิ่งจะเสียชีวิตล่าสุดนะ
4: ก
5: ็ยังมีตัวเลขบาดเจ็บสาหัสอยู่อีกพอสมควรนะคุณณรงค์
4: สาหัสเนี่ย9คนด้วยกันครับแล้วก็ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับต่างๆเนี่ยนะฮะโรงพยาบาลบางกรวย3คนบางบูทอง3คนพระนั่งเกล้า1คนโรงพยาบาลปากเกร็ด4คนโรงพยาบาลบางใหญ่7คนโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1คนโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร์2คนแล้วก็โรงพยาบาลธนบุรี2คนนะครับก็ผู้เสียชีวิตอย่างที่พี่เพศาลบอกเนี่ยก็คือคุณครู5ท่านด้วยกันเนี่ยท่านแรกเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนะแล้วก็เลขาของท่านอยู่หน้าห้องครับเสียชีวิตไปด้วยนะครับมีครูแนะแนวมีครูภาษาไทยมีครูคณิตศาสตร์นะฮะก็เห็นภาพแล้วคุณครูน่า

0: าจะเข้าไปห้ามไปปรามอะครับพี่ไพศาลอยู่ตรงบันได
1: อืม
0: สำหรับเด็กผู้ก่อเหตุซึ่งก็เป็นเด็กต้องบอกว่าเด็กเรียนเก่งไม่เรียนเก่งนะฮะเป็นคนเงียบๆขรึมๆนะครับแต่เรื่องของต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหน่อยคงจะสรุปตอนนี้ไม่ได้ครับ
1: อื
0: แต่
1: ม
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงเมื่อเช้านี้เกิดตอน10 โมงเอาสรุปสั้นๆให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวตั้งแต่ช่วงเช้านะพี่เพสานครับเกิดขึ้นประมาณ10 โมงก่อนที่จะมีเสียงปืนตามมาเนี่ยนะฮะเข้าเรียนกันไปแล้วคาบหนึ่งนะครับพี่เพสานเรียนจบข้างคาบแรกไปแล้วนะฮะน้องจึงลุกขึ้นมาก่อเหตุนะครับก็คือมีการยิงเพื่อนๆนะครับยิงคุณครูจนนักเรียนในห้องเนี่ยแตกตื่นครูเองที่อยู่ห้องอื่นๆเนี่ยนะครับอยู่อาคาร5ของพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยพากันหลบลงมาเพื่อจะเข้าไปสู่อาคาร4แล้วก็มีประตูปิดล็อกกันไปนะฮะคุณครูบอกว่าอยู่ให้เงียบๆนะฮะหลบตรงไหนหลบได้เลยนะครับให้ปิดไฟนะฮะเพื่อไม่ให้มีเสียงนะครับใครมาตะโกนถามมาตะโกนเรียกอย่าตอบถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุณครูตะโกนกันอย่างนั้นเลยนะครับไม่นานครับก็ปรากฏภาพผู้ก่อเหตุก็คือเด็กชายอายุ14 ปีถือปืนเดินไปตามระเบียงหน้าห้องอย่างใจเย็นกวาดสายตาสอดสายไปมาเจอใครก็กดปืนลั่นกันทีละนัดทีละนัดเนี่ยแหละฮะแล้วมีน้องๆเขายกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปได้นะฮะบางช่วงบางตอนที่น้องเนี่ยค่อยๆเดินผ่านหน้าห้องไปนะครับ10:15 นก็มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนี่แหละตอนนี้แหละครับที่มีสายไปถึงโรงพักแล้วว่ามีเหตุกราดยิงกันที่โรงเรียนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดมสรรพกำลังกันมายุติเหตุการณ์หน่อยเข้าช่วยเหลือนักเรียนหน่อยนะครับเพราะว่า นักเรียนบางส่วนกลูกันมาจากอาคาร5เนี่ยนะฮะลงมาที่ข้างล่างแล้วก็วิ่งออกจากโรงเรียนไปเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะตำรวจหน่วยอรินทราช26นะครับไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยตอน10:30นะฮะก็แจ้งมาประมาณสัก15 นาทีเขาถึงจุดเกิดเหตุเลยขึ้นไปบนอาคารเรียนสำรวจทุกห้องนะครับแล้วก็นำนักเรียนที่ยังคงติดค้างอยู่บนอาคารลงมาข้างล่างมายังพื้นที่ปลอดภัยนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บางส่วนของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็พยายามที่จะกระชับพื้นที่กดดันค้นหาผู้ก่อเหตุนะครับเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเห็นคนนอนเต็มพื้นไปหมดแล้วทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอยู่หลายคนนี่แหละครับแล้วก็11:00 นเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งหลังเจ้าหน้าที่พยายามจะเกลี้ยกล่อมว่าให้น้องเนี่ยมอบตัวให้น้องเริ่มวางอาวุธเถอะเนี่ยนะครับเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งตอน11:00 นแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุก็คือน้องวัย14 ปีตัดสินใจทำร้ายตัวเองบาดเจ็บสาหัสครับพี่ไพศาลเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วย CPR แล้วก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าน้องทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต
1: ยิงตัวเอง
0: ยิงตัวเองครับ
1: เ
0: นี่ยฮะ
1: ก็ข่าวทีแรกก็สับสนนะ
0: ครับ
1: บ้างก็ว่ายิงตัวเองบ้างก็ว่าเจ้าหน้าที่เขายิงเพื่อระงับเหตุเพราะเกรงว่าจะไปก่อเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: แต่ก็สรุปว่ายิงตัวเอง
0: แต่ที่น่าสลดใจนะฮะ
1: แต่ไม่กู้ภัยรีบเข้าไปปั๊ม
0: หัวใจเลยฮะ
1: CPR ช่วยแล้วเห็นว่าหัวใจกลับเต้นกลับมาได้นะ
0: แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
1: แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่ง
0: ใช่ครับแล้วพอญาติทราบเรื่องเนี่ยนะฮะญาติประสานเจ้าหน้าที่เลยนะพี่เพศานบอกว่าถ้าคนของตัวเองคือหลานของตัวเองก่อเหตุที่โรงเรียนใหญ่ขนาดนี้เจ้าหน้าที่ช่วยกลับไปดูที่บ้านหน่อยไปดูปู่กับย่าหน่อยที่อยู่ที่บ้านฮะเจ้าหน้าที่จึงระดมสรรพกำลังเข้าไปที่บ้านของน้องเขาอยู่ซอยลาดพร้าวประดุกครับพี่เพชร
1: เห็นว่าเขาแจ้งไปที่กำนันนะกำนันน่าจะไปก่อน
0: ครับครับ
1: กำนันกับทีมเข้าไปก่อน
0: ครับ
1: ไปก็เห็นบ้านล็อกกุญแจรั้วเลย
0: ครับ
1: ก็คราวนี้กำนันก็เป็นเจ้าของพื้นที่ก็รู้ว่าญาติเยอะอยู่ตรงไหนไงติดต่อญาติ
0: ครับ
1: ให้มาเปิดประตูเข้าไปก็เข้าไปก็เจอ
0: ครับ
1: เจอก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจมายกขบวนกันมาแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือกำนันได้รับแจ้งจากให้กำนันเขาบอกว่าทางอำเภอเป็นคนทางปลัด
0: ครับ
1: ของอำเภอบางกรวยเป็นคนโทรแจ้งให้ไป
0: ครับ
1: ก็บ้านอยู่ซอยวัด
0: ลาดประดุก
1: ลาดประดุก
0: ครับ

0: ซอยนี่ก็ซอยใหญ่ยะไปนู่นเลย
1: ลึกเลยนะ
0: ลึกเลย
1: ครับ
0: ไปทะลุเชื่อมกับนู่นเลยเชื่อมไปได้เยอะหลายที่หลายพื้นที
1: ่ครับก็เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เลยล่ะฮะแล้วก็อยู่กับปู่กับย่านะฮะมีเฉพาะวันหยุดคุณแม่จะมารับน้องนะฮะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปกินข้าวไปกินอาหารลักษณะนี้แต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะอยู่กับปู่และย่านะฮะแล้วก็เท่าที
0: ่พ่อแม่เลี้ยงไหมไม่ได้เลี้ยง
1: ไม่ได้เลี้ยงครับไม่ได้เลี้ยงครับพ่อกับแม่
0: ให้ปู่กับย่าเลี้ยง
1: ครับก็เลิกลากันไปเมื่อ2ปีที่แล้วพ่อกับแม
0: ่แต่ก่อนหน้านั้นเลี้ยงหรือเปล่า
1: ตอ
0: นเลิกลากัน2ปี
1: ตามข่าวไม่ได้บอกฮะเพียงแต่ว่าพอวันหยุดเนี่ยทางญาติบอกว่าวันหยุดเนี่ยถ้าบอกว่าครอบครัวไม่อบอุ่นเป็นไปไม่ได้แม่เขามารับทุกวันหยุดนะฮะเอาน้องไปเที่ยวไปอยู่ไปกินไปประมาณนี้พี่ไพศาลแต่ว่าเวลาเรียนเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนหรือเปล่าที่ต้องกลับมาอยู่กับปู่และย่าเนี่ยครับแล้วที่สำคัญตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะพี่ไพศาลที่บ้านเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยนะฮะศพคุณย่านอนอยู่บนเตียงลักษณะคนที่ยังไม่ตื่นฮะนอนหลับแล้วก็น้องไปก่อเหตุตอนเช้าที่ย่านอนหลับอยู่ครับส่วนคุณปู่เนี่ยเดินมาถึงห้องครัวถูกยิงเข้าไปข้างหลังฮะโดยไม่รู้ตัวว่าหลานยิงและหลังจากนั้นหลานก็มาก่อเหตุที่โรงเรียนอย่างที่เล่าให้ไปเมื่อสักครู่เนี้ยครับ
0: ก็แสดงว่าต้องยิงปู่ก่อนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดินขึ้นไปชั้นบนที่ห้องนอนแล้วก็เนี่ยก็คุณย่า
1: ครับคุณย่ายังนอนอยู่เลยฮะ
0: แล้วก็ไปโรงเรียนตามปกตินะ
1: ครับเรียนไปแล้วคาบหนึ่งด้วยนะ
0: ให้เรียนไปคาบหนึ่งก่อนนะ
1: ครับ
0: แล้วจึงได้สังหารแสดงว่าครูที่ถูกสังหารท่านแรกหรือว่าเป็นครูคณิตศาสตร
1: ์ครับ
0: สอนคาบแรกใช่ไหม
1: น่าจะนี่แหละฮะครูคณิตศาสตร์หนึ่งท่านที่เสียชีวิตไปด้วยเนี่ยนะครับ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าสอนแทนนะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วมันต้องเป็นชั่วโมงของครูอีกท่านหนึ่ง
1: ฮะ
0: แล้วก็คล้ายๆแลกครูขอแลกชั่วโมงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วครูที่เสียชีวิตคนแรกก็เป็นครูประจำชั้นด้วยแล้วก็สอนคณิตศาสตร
1: ์ครับ
0: ก็เลยต้องรับสอนน่าจะสอนเสร็จหรือไงพอสอนเสร็จก
1: ็ก่อเหตุเลย
0: ยิงเป็นคนแรกเลย
1: โอ้โห
0: ครูที่เสียชีวิตเป็นคนแรกเนี่ยครู
1: คณิตศาสตร์
0: ครูคณิตศาสตร์ครูประจำชั้น
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอยิงเสร็จแล้วก็เดินออกจากห้องไป
1: ฮะ
0: เพื่อนๆนี่ก็ล็อกประตูเลย
1: ครับ
0: ปิดประตูเลยป
1: ิ
0: ดประตูห้องเลยตกใจกันปิดประตูห้องแล้วก็พยายามที่จะช่วยพ่นเลือดเองก็บอกว่าก็พยายาม
1: ช่วยคุณครู
0: ห้ามเลือดช่วยชีวิตครู
1: ครับ
0: แล้วตอนนั้นคงจะโทรศัพท์อะไรกันวุ่นไปหมดแต่ปิดเองแล้วปิดล็อกห้องเลย
1: ครับ
0: กลัวว่าจะกลับเข้ามายิงเติมเติมเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปก็ไปยิงครูอีกหลายคน
1: โอ้โหแล้วก็มีภาพตอนที่น้องเขาเปลี่ยนแมกกาซีนฮะเขามีแมกกาซีนค้างอยู่ในกระเป๋า2แมกกาซีนยังมีลูกกระสุนที่เอาไว้ใส่ในแมกกาซีนอีกตั้งเท่าไหร่อ่ะ30กว่านัดอ่ะพี่ไพศาล
0: ก็เห็นตำรวจเขาบอกว่าขนแมกกาซีนมา2กล่อง
1: ครับ
0: กล่องนึงเนี่ยมัน50นัด
1: ครับ
0: ก็เท่ากับ100นัดแต่ว่าตำรวจเขาพบว่าคงจะตอนเทจากกล่องเนี่ย
1: uh-huh.
0: มันล่วงอยู่ที่พื้นอยู่2นัด
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าที่เขาเอาติดตัวมาน่ะ98นัด
1: โอ้โหอันนี้เป็นกระสุนซ้อมนะฮะกระสุนเหมือนกระสุนสนามยิงปืนนะพี่เบสารไอ้หัวตะกงตะกั่วประมาณนี้ไม่ใช่กระสุนที่มันหัวทองแดงอะครับแต่ต้องไปตามต่อว่าเอาออกมาได้ยังไง
0: ก็แต่ก็เสียชีวิตได้มั้ย
1: เสียชีวิตได้ฮะอัดแรงอัดแค่ประสิทธิภาพมันน้อยกว่าอาวุธปืนที่ใช้ยิงปกติธรรมดาเท่านั้นเองฮะครับ
0: ถูกกว่าหน่อย
1: จะถูกกว่าครับ
0: อันนี้ก็ต้องไปหาสื่อกันต่อว่าแล้วเด็กเข้าถึงอาวุธปืนได้อย่างไร
1: ครับเพราะว่าทางญาติก็บอกนะว่า
0: อาวุธปืนก็เป็นของปู
1: ่ของปู่มีทะเบียนถูกต้องของปู่เนี่ยเป็นผู้จัดการธนาคาร
0: ต้องมีผู้จัดการธนาคารเกษียณแล้ว
1: ใช่ครับต้องมีอาวุธปืนประจำตัวเพื่อจะดูแลความปลอดภัยของตัวเองอ่ะพี่เบสารแต่ว่าเขามีใบพกเรียบร้อยมีใบอนุญาตพกปืนเรียบร้อยแล้วถามว่าเก็บอย่างมิดชิดไหมเก็บไว้ใส่ล็อกเกอร์ไว้อย่างดีมีกุญแจปิดล็อกไว้อย่างดี

0: ก็ต้องไปตามต่อว่าหลานเอาไปได้ยังไงนั่นเอง
1: ก็ผมก็เห็นข้อมูลอย่างนี้ตลอดอ่ะ
0: ครับ
1: เก็บอย่างดีล็อกกุญแจอย่างดีเลยว่าโอเคเด็กก็เข้าถึงละ
0: ครับ
1: นะมันก็คงจะมีอะไรที่อาจจะไม่ใช่ตามข้อมูลที่ว่ากันเนี้ย
0: มันต้องมีอะไรหละหลวมมีช่องโหว่บ้างใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ใช่
0: ครับโอ้ปืนชนิดนี้ที่เอาไปใช้ก่อเหตุเป็นอาวุธปืนเฉพาะซึ่งมันยิงยากมากนะฮะทางข่าวบอกอย่างนั้นมันยิงยากมากแล้วก็น้องไม่เคยฝึกใช้อาวุธมาก่อนเลยทำไมใช้ได้คล่องแคล่วขนาดนี้ไปฝึกมาจากไหนก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันใกล้ตัวมากพี่วิสารเซิร์ชดูฮะว่าเครื่องยนต์กลไกเป็นอย่างไรมันเสียหายตรงไหนจะซ่อมจะแก้ยังไงเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์ในโลกเทคโนโลยีทำให้เราดูได้หมดเลยครับอาวุธปืนก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วฮะสำหรับยุคนี้สมัยนี้ในการที่จะหยิบจับเอาไปใช้เนี่ยครับ
1: เรียนภาคทฤษฎีคงเรียนเต็มที
0: ่ครับ
1: เด็กสมัยนี้เรียนได้แต่ว่าไอ้จับอาวุธจริงแล้วซ้อมจริงๆเนี่ยได้ทำบ้างหรือเปล่า
0: ครับ
1: อันนี้ต้องไปสอบดูแต่ว่าทักษะนะรู้ว่าต้องจับอาวุธยังไงลั่นไกยังไงเล็งยังไงเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้มันฝึกจากเน็ตหมดอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไห
0: มแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็ไปค้นประวัติของน้องฮะเซิร์ชก็ไปดูในโลกโซเชียลเนี่ยที่น้องเนี่ยเข้าไปท่องโลกต่างๆเนี่ยก็มีเป็นบางคลิปที่น้องเล่นเกมที่เด็กๆ เขาชอบเล่นกันนะพี่เบสานที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ไล่เก็บแต้มเก็บคะแนนอะไรประมาณนี้มันจะเกี่ยวมันจะโยงหรือเปล่าเขาต้องไปว่ากันหลังจากนี้ครับ
1: เป็นตำรวจเขาบอกว่ามีคลิปอยู่ประมาณ 4-5 คลิปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ก็เป็นคลิปเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนมัธยมต่างครั้งต่างๆในสหรัฐอเมริกานะ
0: ครับ
1: ภาษาอเมริกาเนี่ยมันจะมีเรื่องเหตุที่เด็กนักเรียนไปกราดยิงในโรงเรียนตัวเอง
0: โอทีบ่อยมากครับ
1: อยู่หลายครั้ง
0: ครับ
1: แล้วแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีคลิปมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆอยู
0: ่ครับ
1: เห็นก็บอกว่าโหลดเอามาดูก็ไม่รู้ว่าเป็นในเหตุที่ทำให้ก่อเหตุครั้งนี้ด้วยหรือเปล่านะ
0: มีส่วนครับเพราะว่าวันนี้ผมยกหูไปคุยกับนักอาชญาวิทยาดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลฮะถามว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยนะฮะมันจะเกิดซ้ำไหมมันเกิดมาแล้วเนี่ยทำไมมันไม่มีบทเรียนหรือว่ามาตรการป้องกันเลยอาจารย์บอกว่าแนวโน้มมันจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นไปแล้ว 2-3 ครั้งครับพี่เบสารที่สงขลาครั้งหนึ่งกับที่ห้างดังกลางเมืองเราอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่รุนแรง
1: อันนั้นเด็กฝึกยิงนะเนี่ย
0: ใช่ครับนั่นแหละฮะเพราะอะไรครับเขาบอกว่าแม้ว่าเรามีบทเรียนเราถอดบทเรียนแล้วแต่เราไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีพอถ้ามันดีพอเหตุการณ์วันนี้ไม่เกิดอาจารย์บอกอย่างนั้นเลยหลายส่วนต้องร่วมมือฮะเพราะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับ1มันมีช่องว่างมีปัญหาเกิดขึ้นหลายภาคส่วนครอบครัวเป็นยังไงมีปัญหาความเครียดสะสมในสถาบันครอบครัวหรือเปล่าพ่อแม่แยกทางกันอยู่กับปู่ย่าแล้วปู่และย่าเนี่ยเจนมันต่างกันเยอะพูดกันคนละภาษาครับมันคนละเจนกันไปแล้วฮะเพราะฉะนั้นการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนมันอาจจะมันเข้ากันไม่ได้หรือไม่อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะครับ2ถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งหรือไม่นะฮะถูกกดดันจากครอบครัวหรือเปล่าผลกระทบเหล่านี้ครับมันประติดประต่อเป็นจิ๊กซอว์ได้หมดเลยกับเรื่องของอาวุธปืนที่พอเข้าหาได้ง่ายแล้วเนี่ยแล้วมันมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างที่พี่เวสารบอกว่าไปดูคลิปต่างประเทศที่ก็มีแบบเนี้ยนี่มันคือพฤติกรรมเรียนแบบนึกอะไรไม่ออกอ๋อเราเคยเห็นเราเคยดูแล้วเรามีปัญหาลักษณะนี้เราหาทางออกเหมือนเขาดีกว่าครับ
1: ก็มีความไปได้นะ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะ
0: ครับพักครู่หนึ่งครับ

0: ฝั่งทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: น้องสาวของปู่เด็กที่เสียชีวิตนะถูกเด็กยิงเดือดด้วย
5: ครับ
6: อายุ60 ปีนะน้องสาวคนนี
5: ้ครับ
6: เปิดเผยข้อมูลว่าเด็กคนนี้เนี่ยพ่อแม่แยกทางกันปู่กับย่าเป็นคนเลี้ยงซึ่งทั้งสองคนจะรักหลานชายคนนี้มากอันนี้น้องสาวก็เท่ากับเป็นย่าเล็กนะ
5: ครับ
6: แล้วยังบอกว่าตามปกติแล้วจะไม่ออกไปไหนตื่นเช้ามาปู่จะไปส่งขึ้นรถไปโรงเรียนและช่วงเย็นปู่ก็จะไปรับไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนหรือออกไปเที่ยวเล่นตามภาษาเด็กทั่วไป
5: ครับ
6: จะเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็เล่นเกมเท่านั้นนะคิดว่าปัญหาในครอบครัวน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าทั้ง3คนรักกันมากคุณย่าเนี่ยอดีตเป็นครูคุณปู่อดีตเคยทำงานผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง
5: ครับ
6: ซึ่งก็จะพูดเพราะกับหลานตลอดและตัวน้องเองก็จะเป็นคนเรียบร้อยพูดจาไพเราะจึงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอันนี้ญาติใกล้ชิดก็คือน้องสาวของปู
5: ่
6: ให้ข้อมูลนะ
5: ครับ
6: แต่ผมฟังอีกด้านหนึ่งเนี่ยครูที่เขาอยู่ในโรงเรียนน
5: ะ
6: ก็รอดชีวิตมา
5: ครับ
6: เขาก็บอกว่าครูทั้งโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครที่จะไปใช้มาตรการหรืออะไรต่างๆที่มันจะไปกดดันเด็กคนนี้นะ
5: ครับ
6: คือไม่ใช่ว่าไปกวดขันไปลงโทษไปอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ม.1ละ
5: ครับ
6: ครูทุกคนที่เขาสอนครูทุกคนที่เขาดูแลเด็กเนี่ยเขาสรุปตรงกันว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นเด็กพิเศษครูนี่ครูก็ว่านะ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยครูทุกคนก็ทราบกันดีว่า
5: ครับ
6: จะต้องดูแลแบบเด็กพิเศษก็คือว่าอย่าไปทำอะไรที
5: ่
6: เช่นว่าจะไปลงโทษเขาหรือว่าไปจ้ำจี้จ้ำชัยเขาอะไรเขาเนี้ย
5: ครับ
6: ครูเขาบอกว่าจะทราบเป็นกรณีอยู
5: ่ครับ
6: ว่าเป็นกรณีเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่พฤติกรรมหรือว่าอะไรต่างๆนี่จะต่างไปจากเพื่อนๆเขาไปเพราะฉะนั้นครูเขาก็จะให้ความใส่ใจเป็นพิเศษอยู่แล้ว
5: ครับ
6: ระมัดระวังในการที่จะไปกวดขันไปตำหนิหรือไปลงโทษอะไรเนี่ยแต่ตระหนักถึงความที่ว่าเขามีพฤติกรรมเป็นเด็กพิเศษอยู
5: ่ครับอ
6: ันนี้ข้อมูลจากฝั่งครูนะซึ่งถ้าฟังจากพ่อแม่เราจะไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้เลย
5: ครับ
6: ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ
5: เป็นเด็กดีเรียบร้อยคุณย่า
6: ก็จะบอกว่าเป็นเด็กเรียบร้อยเก็บตัวไม่ออกไปเที่ยวเตร่
5: เที่ยวเตร่ไม่เที่ยวนะฮะอยู่บ้านอย่างเดียวครับ
6: อยู่บ้านเล่นเกม
5: ครับ
6: อะไรทำนองนี้ไป
5: ครับทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยนะฮะท่านไตรรงผิวพันธ์บอกว่าจากการตรวจค้นคอมพิวเตอร์ภายในบ้านพบผู้ก่อเหตุเล่นเกมที่มีลักษณะใช้อาวุธปืนและมีประวัติค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายกรณีจากการสอบถามเพื่อนสนิทพบว่าผู้

0: โคเฮดเคยบ่นถึงความเครียดจากการเรียนการทำการบ้านและความเข้มงวดของผู้ปกครองและโรงเรียนแต่ยังก็ตามยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าถูกเพื่อนกลั่นแกล้งหรือว่ามีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมชั้นส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกใช้อาวุธปืนนั้นยังไม่พบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยผ่านการฝึกใช้ปืนแต่ยอมรับว่าปัจจุบันการศึกษาการใช้อาวุธอะอย่างที่บอกครับพี่เปสารโลกออนไลน์ทำได้ง่ายเลยแอบโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมรับเลยฮะแค่เปิดคลิกเดียวก็รู้เลยจะทำยังไงนะฮะประกอบกับพฤติกรรมการเล่นเกมแนวต่อสู้การใช้อาวุธปืนจึงต้องตรวจสอบว่ามีการเรียนรู้หรือฝึกฝนมาจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิตหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงพี่เพศานฮะตอนนี้ผู้ป่วยที่อยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดณขณะนี้คือเลือดครับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าประกาศต้องการเลือดกรุ๊ป A เพื่อผ่าตัดช่วยชีวิตเด็กนักเรียนที่อาการสาหัสนะครับก็หลายท่านเลยนะฮะที่อยู่ตามโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้การได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเป็นเรื่องจำเป็นและสิ่งที่ต้องการณขณะนี้คือเลือดทุกกรุ๊ปฮะไปบริจาคได้เลยครับทุกโรงพยาบาลฮะครับ
1: ก็จะมีเด็กโดนยิงไปด้วยหลายคน
0: หลายคนครับหลายคนก็คือนอกจากว่าครูแล้วเนี่ย
1: ยิงเฉพาะครูไม่ยิงนักเรียนไม่จริงนะก็ยิงกราดไปเยอะอยู่เหมือนกัน
0: ก็เด็กๆ เจ็บไปทั้งเท่าไหร่อ่ะพี่เพศานเกือบ20คนมั้งฮะเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลบางกลวย3คนบางบัวทอง3คนพระนั่งเกล้า1คนปากเกร็ด4คนบางใหญ่7คนเกษมราษฎร์อินเตอร์1คนเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์2คนแล้วก็ธนบุรี2คนอันนี้คือนักเรียนทั้งนั้นครับครับที่บาดเจ็บเนี่ยครับ
1: ครับครูที่เสียชีวิต5คนของโรงเรียนนะ
0: ครับ
1: ก็เสียชีวิตในโรงเรียนเลยล่ะคนแรกนี่ก็จะเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนายกิตติพงษ์สมรัตน์นะก็เป็นตำแหน่งก็คือรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง1
0: ครับ
1: กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียน
0: ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยก็คือนี่แหละ
1: ก็คือครูปกครอง
0: ฝ่ายปกครองนี่แหละครับเข้าถึงนักเรียนคนแรกเลยล่ะ
1: บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบคือการดูแลวินัยและความประพฤติ
0: ครับ
1: รับผิดชอบกำกับดูแลระเบียบวินัยและสวัสดิภาพของนักเรียนภายในสถานศึกษาครูคนที่2ก็คือครูสายฝนเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการหน้าห้องผู้บริหาร
0: ครับ
1: ก็คือเลขาหน้าห้อง1
0: ครับ
1: นะก็อันนี้ไม่มีงานสอนนะ
0: เป็นเลขา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นงานบริหารจัดงานอะไรต่าง
0: ๆ
1: เป็นฝ่ายธุรการนะ
0: ครับ
1: 3นี่ก็คือครูที่วาพรวานิชเป็นครูแนะแนวเป็นครูแนะแนวนะเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์สาขาจิตวิทยาและการแนะแนวรหัส46มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอ๋อลูซามิแลนะ
0: ครับ
1: เป็นศิษย์เก่าลูซามิแลบทบาทและภารกิจทำหน้าที่แนะแนวและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกศิษย์ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ให้คำปรึกษาแก่เด็กๆจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิต
0: เกรดแบบนี้คะแนนแบบนี้ควรจะระดับอุดมศึกษาไปสายไหนเหมาะสมนี่ฮะครูแนแนวเลยครับ
1: สี่ก็จะเป็นครูประภาพรก้อนศิลาเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยจากการเรียนรู้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนสอนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
0: ์ครับ
1: นะฮะแล้วก็คนสุดท้ายคนที่5ว่าที่ร้อยตีหญิงนันชนัดพรนาคพลังหรือครูขนุนเป็นครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
0: ครับ
1: ครูเนี้ยครูคนเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีแล้วก็มาฝึกสอนที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรี
0: ครับ
1: พอสอบบรรจุได้ระบุเลยต้องขอมาสอนที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ผูก

0: พันกับโรงเรียนมากอันนี้น้องชายเขาเล่าให้ฟัง
1: แล้
0: น
1: ว
0: ะ
1: เนี่ยฮะครูท่านนี้แหละครับที่ทางยังไม่กล้าบอกกับญาติฮะว่าสูญเสียไปแล้วเนี่ยครับ
0: เป็นเสาหลักของครอบครัว
1: เออ
0: ยู่เป็นที่รักของทั้งเพื่อนครูและนักเรียนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นคนที่รักโรงเรียนมากเนื่องจากว่าเป็นศิษย์เก่าผูกพันแล้วคงจะอยู่ในพื้นที่ด้วย
1: ครับ
0: นอกจากนี้ก็ยังมีครูที่บาดเจ็บนะฮะที่บาดเจ็บนี่ก็จะมีครูสลิมรักอันนี้เป็นครูสอนกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์เหมือนกันนะแล้วก็ครูวราลีอันนี้สอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นหัวหน้างานพัฒนาครูด้วย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้บาดเจ็บสองท่านส่วนใหญ่เป็นครูผู้หญิงหมดเลยนะมีครูฝ่ายปกครองเป็นผู้ชายท่านเดียว
1: ครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะย้อนข่าวไปดูนะพี่เพศาลสำหรับโรงเรียนแห่งนี้นะฮะเมื่อวันที่1สิงหาคมมีเหตุนักเรียนม.3เสียชีวิตพลัดตกหลังคาขณะเก็บหูฟังอันนี้ก็โรงเรียนนี้ครับมัธยมศึกษาปีที่3นะฮะไปเก็บหูฟัง
0: แต่ว่า
1: เป็นอุบัติเหตุแต่ว่าก็คือจบจากจบด้วยคำว่าอุบัติเหตุนะครับตกอาคารเรียนเสียชีวิตฮะเป็น
0: คนเดียวคนเดียวใช่ไหม
1: คนเดียวครับก็เขาบอกว่าการจากไปเนี่ยเป็นความสูญเสียของครอบครัวเพื่อนครู
0: ชั้นไหนตกมาจากชั้นไหน
1: ตกมาจาก
0: ไม่ได้บอก
1: ไม่ได้บอกครับแต่ว่าของอาคารเรียนเลยฮะอาคารเรียนของโรงเรียนนี้เลยแหละครับก็หลายท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะถูกกดดันถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งอะไรในโรงเรียนหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่คงจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับว่าเหตุการณ์ของคนคนหนึ่งที่ได้สูญเสียได้จากไปเนี่ยนะฮะสภาพแวดล้อมในการที่เขาเป็นแบบนี้มันเกิดจากอะไรจะได้มาสร้างมาตรฐานหรือว่าล้อมคอกปัญหากันใหม่พี่ไพศาลไม่งั้นมันจะเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ก็มีบางคนก็พูดแบบแรงๆนะ
1: ครับ
0: ก็เก็บบทเรียนกันเป็นครั้งที่ 5,000 อะไรพวกว่าเราไปเลยเพราะว่ามันก็เราทุกครั้งเราก็เก็บบทเรียนทุกครั้ง
1: แต่มันจำเป็นนะฮะแม้ว่าจะถูกเขาเรียกว่าอะไรนะด้อยค่านะครับเอาล้อมคอกอีกแล้วแทบจะไม่มีไม้มาทำรั้วแล้วนะฮะล้อมคอกเนี่ยนะหรือว่าถอดบทเรียนไม่มีอะไรจะให้ถอดอีกแล้วนะฮะหลายเรื่องหลายราวแต่ว่ามันต้องทำ
0: มันจะมีหลายเรื่องนะเช่นว่าการเข้าถึงอาวุธปืน
1: ครับ
0: ทำไมมันง่ายดายเหลือเกิน
1: ครับ
0: คนมีครอบครองเนี่ยก็โอเคก็ตามกฎหมายทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนครอบครองเป็นผู้ใช้อาวุธปืนคนเดียวมีคนในครอบครัวก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงอาวุธปืนได
1: ้โอ้โหแล้วประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะถ้าภูมิภาคอาเซียนเราขึ้นมายืนหนึ่งเลยนะครับพี่เพศาลฮะ
0: วันนี้เห็นเนี่ยมีอะไรนะสื่อจีนเขารายงานใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาไปขุดข้อมูลมาจากไหน
1: โอ้โหคือ
0: บอกว่าสื่อจีนบอกเขารายงานเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะ
1: ครับ
0: สื่อจีนก่อติดเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเผยไทยมีอัตราครอบครองปืนสูงสุดในเอเชีย
1: ครับเรามีเท่าไหร่ฮะในภูมิภาคนี้จำนวนพลเมืองของเราถ้าเทียบกันนะพี่ไพศาลไม่เอาตำรวจทหารกับเจ้าหน้าที่ที่ก็ต้องพกพาอาวุธนะครับเอาคนสามัญธรรมดาที่เดินอยู่ตามถนนเนี่ยคนไทยมีอาวุธปืนอยู่10,300,000กระบอกครับคิดเป็น 15.1 กระบอกต่อประชากร100คนก็คือเดินมาเรียงแถว100คนเนี่ย15คนกว่าเนี่ยมีอาวุธปืนครับ
0: จะพกหรือไม่พก
1: นะใช่ครับตัวเลขนี้นะฮะเป็นปืนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปืนอยู่ในระบบที่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครมีอาวุธปืนยังไม่รวมอีกเกือบครึ่งฮะที่เป็นปืนเถื่อนปืนจดประกอบอะไรที่ซื้อตามแนวชายแดนแล้วก็ครอบครองกันมาหรือว่ารีโนเวทไอ้พวกปืนที่เป็นแบล็งกันน่ะเอามาใช้เป็นปืนจริงได้อีกไม่ถ้วนครับพี่ไพศาลฮะ

0: เนี่ยคนไทยที่เราไปกล่าวหาโอ้โหสหรัฐอเมริกามีเหตุยิงกันเกือบทุกวันเราน้อยหน้าที่ไหนอะครับคดีอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยผมอ่านข่าวตอนเช้าถ้าเป็นคดีอาชญากรรมนะอาวุธปืนทั้งนั้นเลยครับพี่ไพศาล
1: ใช่เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: นายกก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะโดยนายกบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าสาเหตุหลักมาจากความเครียดเรื่องการศึกษาของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนอายุ14ปีเนื่องจากคุณย่าซึ่งเคยมีอาชีพเป็นครูมีการคาดหวังและเข้มงวดกดขันเรื่องการเรียนอย่างมากจนทำให้ผู้ก่อเหตุเกิดภาวะกดดันและนำมาซึ่งการวางแผนก่อเหตุในครั้งนี้นายกเปิดเผยตัวเลขความสูญเสียล่าสุดว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด8คนซึ่งรวมถึงปู่ย่าของผู้ก่อเหตุที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้าภายในบ้านพักอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้รับข้อมูลเรื่อง
0: น้อง
1: เด
0: ็
1: กนักเรียนวัย12ขวบนะที
0: ่
1: เป็นรายที่9ก็ปู่ย่าเนี่ยถูกสังหารก่อนเลยก่อนที่เด็กจะขึ้นรถมาโรงเรียนและตัวผู้ก่อเหตุเองที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในเวลาต่อมาส่วนผู้บาดเจ็บมีจำนวนมากกว่า30คนโดยมีผู้บาดเจ็บสาหัสที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจำนวน9คนอันนี้ผมจะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะ
0: ครับ
1: ทางนายกให้สัมภาษณ์เนี่ยแสดงว่าคืออาการคงจะน
0: ่
1: าห่วงทีเดียว9คนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เท่ากับตอนนี้ก็เสียไปแล้ว1นะใน9เนี่ย
0: ครับ
1: ที่ว่าน้องอายุ12เดิมก็อยู่ใน9เนี่ยแล้วก็ขณะนี้ก็เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในส่วนของอาวุธปืนนั้นนายกบอกว่าเป็นปืนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของคุณปู่โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการอย่างเป็นลำดับขั้นตอนมีการตั้งเป้าหมายชัดเจนและเคยโพสต์ภาพอาวุธปืนลงใน Instagram ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาทั้งนี้ขณะเกิดเหตุผู้ก่อเหตุยังมีกระสุนปืนเหลือติดตัวอยู่อีกกว่า30นัดซึ่งหากผู้ก่อเหตุไม่จบ

0: ชีวิตตนเองก็อาจสร้างความสูญเสียและทำร้ายผู้อื่นเพิ่มเติมได้อีกสำหรับประเด็นสื่อมวลชนสำหรับประเด็นที่สื่อมวลชนสอบถามถึงพฤติกรรมเรียนแบบจากโซเชียลมีเดียหรือการฝึกซ้อมยิงปืนนายกระบุว่าเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการซ้อมยิงปืนในสนามเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง14ปีเออ14ปีนี้เขายังไม่เข้าสนามนะ
1: ครับ
0: แต่อาจใช้วิธีการศึกษาและติดตามข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงประเด็นการเปิดรับชมคลิปเหตุการณ์ยิงต่างประเทศนั้นก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานทำการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดก่อนแล้วจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อไม่ให้กระทบต่อรูปคดีนะอะไรที่จะคาดการณ์นี้จะไม่คาดการณ์จะดูจากพยานหลักฐานแท้ๆนะส่วนสภาพครอบครัวผู้ก่อเหตุนายกได้รับรายงานว่าบิดามารดาแยกทางกันทำให้ผู้ก่อเหตุไม่ได้อยู่อาศัยกับพ่อแม่แต่อยู่ในความดูแลของปู่ย่าโดยในทางคดีถือว่าผู้ต้องหาได้จบชีวิตลงแล้วเจ้าหน้าที่จึงมุ่งเน้นไปที่การถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเหตุในอนาคตนายกเน้นย้ำถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนหรือเข้าไปในพื้นที่สาธารณะได้ทุกกรณีโดยก่อนเดินทางกลับนายกได้สั่งการโดยตรงไปยังนายอันสิทธิ์สามัญรัฐปลัดมท.และพลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ให้ยกระดับมาตรการเข้มงวดด้วยการสั่งด่านตรวจค้นอาวุธปืนทั่วประเทศหากพบผู้ฝ่าฝืนพกพาอาวุธให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
1: ครับ
0: สำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรัฐบาลจะเตรียมนำเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีกองทุนกรมสวัสดิการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีศึกษาจะเข้ามาบริหารจัดการเยียวยาให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังนี่นายกก็กดขันในเรื่องการพกพาอาวุธอะไรต่างๆนี่ก็ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ยิงนะ
1: ครับ
0: ที่อะไรนะที่พารากอนนั้นก็รู้สึกก็จะควบคุมมาล้อม
1: ครับถึงขั้นออกกฎหมายลักษณะเหมือนนิรโทษอะไรเลยอ่ะพี่ไพศาลใครมีอาวุธปืนเถื่อนใครมีอาวุธปืนในครอบครองให้เอามามอบไปกับเจ้าหน้าที่ฮะไม่เอาผิดอ่ะ
0: จะขอเช็คจำนวนที่แท้จริง
1: ใช่ครับ
0: แล้วจะมีคนให้ความร่วมมือ
1: ก็น่าจะสิฮะหลังจากนั้นก็เงียบไปครับไม่รู้ว่ามีคนเอามาคืนมากน้อยขนาดไหนครับก็คงจะต้องเอานโยบายเนี้ยผุดขึ้นมาอีกเพราะว่าสังเกตดูแลเอาเฉพาะน้องๆสายอาชีพอ่ะเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาบ้านเราก็เสียไป2นะพี่ไพศาลข
0: ี
1: ่มอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดงอยู่อ่ะคู่อริมาก็ยิงตู้มลงไปนอนอยู่พื้นถนนฮะอีกเคสนึงก็คือยิงไปแล้วเพื่อนบอกว่ายังดิ้นอยู
0: ่
1: ไปซ้ำอีก8นัดเสียชีวิตคาที่ปืนทั้งนั้นนะครับ
0: คือมันเอาเรื่องกฎหมายไปอวดขันนะ
1: ครับ
0: ก็คือไม่ให้ออกใบอนุญาตพกพาอาวุธอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะมันก็มีกรณีอย่างอะไรนะที่ปลัดอะไรที่เป็นลมควันตาย
1: ครับ
0: ที่เชียงรายอ่ะ
1: uh-huh. อ
0: ันนั้นปลอมแปลงใบป.3 uh-huh. ใบป.3 คือใบซื้ออาวุธปืนถูกไหม
1: ครับ
0: 400กว่าเคสปลัดก
1: ัน ไปหมด
0: ก็แสดงว่ามันก็มีการทุจริตกันเต็มไปหมดอ่ะถ
1: ึ
0: งว่ากฎหมายไปควบคุมก็ไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะเพราะว่ามันก็มีการทุจริตนะคุณไปควบคุมคุณไปไม่ให้ออกมันก็ลักลอบทำ
1: ครับ
0: นะไม่ให้ออกใบอนุญาตเนี่ยถูกต้องมันก็ทำใบปลอมไปเอาไปซื้อก็เอาไปยื่นที่ร้านปืนแล้วร้านปืนเขาก็ขายมันไม่ใช่เฉพาะไปสั่งการให้เข้มงวดอย่างเดียว
1: ครับ
0: มันมีเรื่องของเอระบบที่มันมีการทุจริตช่อชนอะไรต่างๆด้วย
1: ก็ดูสหรัฐอเมริกาเขายังปวดเสียนเวียนกล้าวอยู่เลยฮะจะยกเลิกการครอบครองอาวุธปืนก็ถูกมวลชน
0: ไอ้นั่นมันเป็นเรื่องที่แบบบางรัฐเนี่ยเขาไม่ยอมเลยก็ต่อต้านเลย
1: ครับ
0: อเมริกันชนเขาต้องการเข้าถึงอาวุธปืนเพราะว่าเขามีทรัพย์สินเขามีอะไรเขาเยอะไง
1: ครับ

0: เขาก็คิดว่าถ้าไม่ให้เขามีอาวุธปืนแล้วเขาจะป้องกันทรัพย์สินอะไรเขายังไง
1: ครับ
0: บางทีมันอยู่ไกลปืนเที่ยง
1: ฮะ
0: มันอยู่ในรัฐที่แบบโอ้โหเลี้ยงปศุสัตว์กันเป็นแบบจำนวนมากพื้นที่มันโอ้โหสุดลูกหูลูกตาอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: โจรมาขโมยวัวไปก็ไม่มีปืนก็ไม่ไหวก็ต้องคุ้มครองก็มันก็จะมีกลุ่มอะไรพวกเหล่านี้อยู
1: ่ครับ
0: ก็ต้องต่อต้านไม่ยอม
1: ฮะแล้วก็บ้านเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะฮะเรื่องของจำนวนประชากรกับจำนวนอาวุธปืนที่มีครอบครองโอ้โหเราก็เป็นเบอร์ต้นๆของภูมิภาคอะครับจะเคลียร์ยังไงให้เฉพาะมีที่สมควรจะมีเพื่อป้องกันเหตุหรือว่าสมควรแก่เหตุมันเรามาไกลมากแล้วครับพี่เพศาล
0: อ
1: ันนี้ยังไม่รวมปืนตามแนวชายแดนที่รอบที่แล้วปีที่ผ่านมาที่คนถือปืนไม่อยู่ตั้งหลายพันคนน่ะและอาวุธปืนที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่จะหลุดมาบ้านเราเท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วยนะครับเนี่ย
0: ใช่
1: อีกนิดนึงนะฮะโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็หลังจากนายกรัฐมนตรีไปประชุมเนี่ยนะฮะก็ทางผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาประกาศแล้วนะครับลงนามหยุดเรียนครับวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้นะครับ
0: 10ก็คือวันจันทร์
1: แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
0: 1สัปดาห์เนี่ย1สัปดาห์
1: ใช่ครับก็ให้น้องๆนักเรียนได้ทบทวนแล้วก็ทำงานตามภาระงานที่ครูประจำวิชามอบหมายแต่ละรายวิชาในระหว่างที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ที่บ้านนะขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลกำกับติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยและคอยติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อกันให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติวันที่17สิงหาคมเลยครับ
0: แล้วพิธีศพแล้วจะไม่ให้ลูกทรงลูกศิษย์เข้ามาทำพิธี
1: ไปงานกันใช่ไหมคร
0: ับไปงานอำลาอะไรกันเลยเหรอก็ต้องคงห้ามไม่ได้นะ
1: คงห้ามไม่ได้ครับ
0: แล้วพิธีศพก็คงจะต้องเริ่มทันทีจะไปรอ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งสัปดาห์ก็คงเป็นไปไม่ได้
1: ฮะแล้วก็อีกประเด็นทิ้งมองข้ามไม่ได้เลยนะพี่เพศาลเรื่องของสภาพใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบฮะทางจิตแพทย์เขาแนะนำเลยนะฮะผู้ปกครองไม่ควรไปซักไซ้ไล่เลียงเค้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กมีความเครียดมีความตระหนกตกใจอยู่นะกับเหตุการณ์ที่ต้องวิ่งหนีวันนี้ครับเดี๋ยวรอให้เขาน้องสบายใจนะฮะเดี๋ยวเขาจะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับผู้ปกครองเองนะฮะไอ้นี่ก็ทางคุณหมอฝากมาแนะนำบรรดาผู้ปกครองด้วยเพราะว่าหลายคนก็มันเกิดอะไรลูกเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเด็กมีภาวะเครียดอยู่ครับเพราะว่าแบ่งความเครียดวันนี้ทีม MCAT ของกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ทุกหน่วยและทุกกรมเลยนะครับพี่ไพศาลไปดูผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตอันนี้เขาประกบติดเลยเพราะว่ามีปัญหาสภาพจิตใจแน่นอนกลุ่มญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บหัวอกหัวจิตหัวใจพ่อแม่ที่ฟังข่าวว่ามีเหตุการณ์ยิงกันเนี่ยโอ้โหใจไปอยู่ตะตุ่มแล้วฮะวิ่งไปโรงเรียนเลยนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่อาจจะห่างออกมานิดนึงผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่อาจจะไม่ได้ประสบเหตุโดยตรงแต่รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารนี้มาก็เป็นกลุ่มที่ทาง MCAT ของทางสาธารณสุขเขาจะไปช่วยบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาด้วยครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยว
0: 18:48แล้วครับ
1: ครับครับเดี๋ยวขอตัดสัญญาณภูมิภาคสักนิดหนึ่งครับพี่ไพศาลฮะแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
0: ครับ

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับเหลือประมาณ10นาทีครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์งานสักนิดถึงพี่ไพศาลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับก็ทางMCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ตามคำเรียกร้องนะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเวียนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้ครับยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับที่จะสามารถมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ครับโทรศัพท์มาได้เลยนะครับ0944803076 0944803034 0943966649รีบสมัครด่วนครับรับจำนวนจำกัดครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับเรื่องเด็กนักเรียนก่อเหตุจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: มีเรื่องของเงินเยียวยาวันนี้ทางคุณพลาดรปิศนันทกุลครับพี่ไพศาลเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยนะฮะก็จะเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเลยครับหยิบยกเอามาตรฐานจากเหตุการณ์4เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาจ่ายเท่าไหร่ก็เอาเหตุการณ์นั้นมาเทียบเคียงกันก็สรุปอย่างนี้ครับผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการให้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยคุณประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการก็สั่งสพฐครับเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยด่วนเลยนะครับก็จะเลื่อนขั้นพิเศษให้แก่คุณครูที่เสียชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับกรณีเสียชีวิตเนี่ยรายละ 20,000 บาทกรณีบาดเจ็บจะมอบให้ 5,000 บาทครับรวมถึงจะใช้กองทุนสงเคราะห์ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการหารือกับรัฐบาลครับในการหาแนวทางเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียและก็ผู้ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุดครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะฮะสำหรับแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐครับ
2: ในวันนี้ยังมีข่าวการเสียชีวิตของอดีตบอยแบนด์ดังวง Dragon 5นะ
1: ครับ
2: เต้ทามันเต้พันซึ่งก็หายออกจากบ้านตั้งแต่ตี4ของวันที่6สิงหาคม
1: ครับ
2: ก็คือเมื่อวานเนี้ยตี4เมื่อวานเนี้ยไม่พกโทรศัพท์ไม่พกเงินติดตัวกระทั่งพบว่าเสียชีวิตร่างลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดช่วงสายวันนี้เนี่ยคุณแม่ของเต้ภรรยาและน้องสาว
1: ครับ
2: รวมถึงเพื่อนๆอย่างแอนดี้เข็มพิมุกแอนดี้นี่ผมก็สนิทเขาเป็นส่วนตัวนะ
1: ครับ
2: และรุ่นพี่ที่อยู่ในกวนปั่นจักรยานด้วยกันได้เดินทางไปรอรับร่างซึ่งเจ้าหน้าที่นำขึ้นจากท่าน้ำใต้สะพานพระราม7รอการชันสูตรจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแอนดี้เข็มพิมุกเนี่ยถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยขณะที่ภรรยาของเต้ร้องไห้ใจสลายร่างแทบสุดต้องประคองเดินเจ้าหน้าที่ก็แจ้งครอบครัวว่าพบกระเป๋าเป้ของเต้มีหินถ่วงอยู่ข้างใน
1: ที่ปั่นจักรยานไปตั้งแต่ตอนที่4วันก่อนนี่ก็คือแล้วก็ทางเห็นว่าทางญาติไปแจ้งความเลยเพราะว่าผิดปกติไม่เอาทรัพย์สินอะไรไปเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่พกเงินไม่พกโทรศัพท์ไม่มีอะไรติดตัวไปเลย
1: ครับ
2: แต่ว่าเป้ที่ติดอยู่กับตัวนะ

0: น่าใส่หิน
1: ทวงห
0: ิน
1: ไว้ครับ
0: ทวงหินไว
1: ้ครับ
0: ก็น่าจะมีข้อมเป็นข้อมูลอะไรที่ทำให้พอจะคงจะใช้ในเรื่องของไอ้เรื่องการสืบสวนนี่พอสมควรนะ
1: ครับ
0: คุณแม่

0: ยังชวนเราเลยว่าที่เนี่ยที่บางกรวยเนี่ยสวนเพียบ
1: ครับ
0: บรรยากาศชิลๆสบายๆตนก็ยังไม่มีโอกาสไปร่วมทริปกับเขาเจอล่าสุดก็หลายเดือนแล้วจากนอกนั้นก็คุยกันทาง Facebook เป็นหลักเต้ก็โพสต์อยู่หลายๆเพจเพราะเป็นกลุ่มเล่นจักรยานประเภทเดียวกันก็เลยคุยกันในแนวทางเดียวกันก็ไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุได้อย่างไรอะไรเป็นชนวนเหตุให้เขาทำแบบนี้ตอนยังมาไม่ถึงคิดว่าอุบัติเหตุหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะปกติน้องไม่ออกขี่จักรยานเช้ามืดเวลาจัดคลิปเขาออกประมาณ6โมงรอบนี้พอทางบ้านบอกว่าออกมาตั้งแต่ตี4ก็ค่อนข้างผิดปกติโทรศัพท์กระเป๋าเงินก็ไม่เอาไปก็เริ่มไม่ใช่แล้วก็ภาวนาว่าอยากให้เป็นเคสแบบนี้วันนี้ก็รู้สึกเสียใจที่เพื่อนเราน้องเราเขาไม่อยู่แล้วก็พรุ่งนี้วันที่8ครอบครัวแจ้งว่าเวลาบ่าย3จะมีพิธีรดน้ำศพเต้ดากรไฟที่ศาลา5วัดบัวขวัญต้องแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คุณเต้เนี่ยนะฮะเกิดเมื่อ8กรกฎาคม2523จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจุดเริ่มต้นในวงการเนี่ยเจ้าตัวเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงจากการทำงานเบื้องหลังครับถ่ายแบบแล้วก็แสดงภาพยนตร์โฆษณาก่อนจะแจ้งเกิดเต็มตัวในปี2543สำหรับยุคทองบอยแบนด์ดราก้อนไฟนั้นนะฮะเต้ได้รวมตัวกับเพื่อนๆสมาชิกอีก4คนแอนดี้เข็มพี่มุกที่พี่พิสารสนิทด้วยอ๋อ
0: แอนดี้อยู่ในวงด้วยเนี่ยอ
1: ยู่ในวงด้วยครับแล้วก็เต๋าอดิศรแล้วก็หยวนกวินทรัตน์เนี่ยนะแล้วก็โอ๊กสกันจรนเหรอฮะนะฮะภายใต้สังกัดกรีนแบนด์ในเคลอร์จีมเอ็มแกรมมี่ฮะแล้วก็กลายเป็นวงบอยแบนด์สุดฮอตแห่งยุค2000มีเพลงฮิตติดหูนะฮะแล้วก็ท่าเต้นที่แฟนๆเขายังจำได้นะอย่างเช่นเพลง Non Stop นะฮะรวมถึงเพลงช้าๆหยุดหลอกตัวเองสักทีแล้วก็ผิดคนแล้วนะนอกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงในละครเรื่องเปลือกเสน่หาของค่าย Exact อีกด้วยนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
0: อยู่ค่ายอากูเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ชื่อน่าจะใช่เพราะแอนดี้เนี่ยผมก็รู้จักเขาตอนที่เขาอยู่แกรมมี่นั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็ไม่มันคงจะมีเหตุอะไรครอบครัวก็ยัง
1: จับจนไม่ไปไม่ถูก
0: ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรออกมานะ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมคิดว่าครอบครัวน่าจะมีอะไรอยู่น่าจะมีการระแคะระคายอะไรอยู่พอบ้างอยู่บ้างครับ
1: ครับ
0: ว่าเขาเครียดหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรยังไงนะ
1: พรุ่งนี้แฟนคลับนะฮะแล้วก็ญาติสนิทมิตรสหายฮะขอแจ้งประชาสัมพันธ์เลยนะครับก็เขาจะมีพิธีรดน้ำศพนะครับตอนบ่ายสามนะครับที่ศาลา5วัดบัวขวัญนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะกับศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับที่โอ้โหยุคนั้นก็ดังอยู่หลายวงนะฮะ
0: เป็นดังยุค2000
1: ครับปี2000
0: มิลเลนเนียม
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรูปหนึ่งพี่ไพศาลครับตอนนี้จะทุ่มตรงแล้วครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับผมไปดูโรงเรียนเทพศิรินเนี่ย
1: ครับ
2: เขาเครือข่ายเขามีถึง12แห่งเลยนะเขาเรียกว่ากลุ่มทวาทศเทพศิรินทั่วประเทศไทยมี12แห่ง
1: ครับ
2: โดยแบ่งเป็นโรงเรียนหลักในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนเครือข่ายส่วนภูมิภาค12แห่งนี่ก็คือโรงเรียนเทพศิรินกรุงเทพมหานครแห่งแรก
1: ครับ
2: นะที่ตรงยศเสียใช่ไหม
1: เก่งบอลป่ะเก่งบอลใช่ไหมโรงเรียนเหล่านี้ครับ
2: แล้วเต๋าสมชายเต๋าสมชายเข็มกลัดเนี่ยนักบอลเทพศิรินแล้วก็จะมีเทพศิรินร่มเก้าอยู่ในกรุงเทพด้วยเช่นกันมีเทพศิรินคลอง13ปทุมธานีเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยก็คือโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็มีเทพศิรินพุกแคนะ
1: ครับ
2: อยู่ที่สระบุรีมีเทพศิรินลาดย่ากาญจนบุรีมีเทพศิรินขอนแก่นเทพศิรินเชียงใหม
1: ่ครับ
2: เทพศิรินสมุทรปราการ
1: ครับ
2: แล้วก็มีเทพศิรินเก้าโครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์มีเทพศิรินชลบุรี อุทกอุปถัมภ
1: ์ครับ
2: แล้วก็12ก็คือโรงเรียนเทพศิรินนครศรีธรรมราชมีทั้งหมด12เทพศิรินด้วยกัน
1: ครับ
2: เป็นเครือข่ายนะเพราะเดี๋ยวนี้โรงเรียนในสสังกัดสปทเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายอย่างเตรียมอุดมเนี่ยเขาก็เตรียมอุดมเขาจะเต็มไปหมดเลย
1: 30แห่งทั่วประเทศครับพี่เพชร
2: เตรียมอุดมเนี่ยเหรอ
1: เตรียมอุดมครับ
2: เตรียมอุดมน้อมก้าวเตรียมอุดม
1: ครับ
2: พัฒนาการอะไรเงี้ยนะ
1: ก็โรงเรียนเก่าผมอะพิษณุโลกศึกษาครับเปลี่ยนไปเป็นเตรียมอุดมภาคเหนือฮะเปลี่ยนชื่อไปครับพอมีการเลี้ยงรุ่นแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อก่อนแยกเป็นสองโต๊ะเลยเนี่ยเป็นสองพื้นที่อะพื้นที่เดียวกันเนี่ยเป็นแยกเป็นสองส่วนพี่วิจารณ
2: ์อ๋อ
1: พิษณุโลกศึกษา
2: พิทยาอันนั้นอันแล้วทุกเตรียมอุดมอีกชุดหนึ่ง
1: ครับอยู
2: ่ตีกันไม่ตีนะ
1: ไม่ตีเอาฟังซ้ายเฉพาะสิทธิ์เก่าพิโรธศึกษาอีกฝั่งหนึ่งเตรียมอุดมอย่างเงี้ยเตรียมอุดมภาคเหนืออะไรเงี้ยแต่โรงเรียนชื่อเดิมเปลี่ยนไปแล้วครับ30สาขาทั่วประเทศนี่คือเตรียมอุดมที่มีไม่แพ้กันนะนอกเหนือจากเรื่องเทพศิรินทร์เมื่อสักครู่เนี่ยพี่เพศาลไอ้ที่มากกว่าอีกเนี่ยนะเครือสารศาสตร์ครับมี
2: สารศาสตร์นี่มันเอกชนนะ
1: เอกชนครับมี40กว่าสาขาครับ
2: นั้นเขาเป็นครูบ้านโป่งเขาเป็นคนบ้านโป่ง
1: อ๋อครับ
2: เขาเป็นครูเก่าครูโรงเรียนโบสถ์คริสต์อ่ะ
1: ครับ
2: แล้วเป็นครูสอนโรงเรียนสารศิษย์สารสิทธิ์บ้านโป่งซึ่งก็โด่งดังมากเขาเลยแยกออกมาตั้งเขาไป
1: เป็นสาร
2: ศาสตร์สารสิทธิ์เขาก็เลยเป็นสารศาสตร
1: ์
2: เป็นครูสารสิทธิ์เจ้าของ
1: แล้วหลักสูตรการเรียนภาษาไทยของเขานะพี่เพศาลเขาบอกว่าเป็นครูฝรั่งที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมาเป็นคุณครูแล้วคุณครูท่านเนี้ยนะครับเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองกขคงอะไรเนี่ยพี่เพศาลการควบกล้ำการสะกดคำเรียนด้วยตัวเองแล้วโอ้ภาษาไทยง่ายนี่เขียนแบบนี้เองสะกดแบบนี้เองแล้วเขาใช้วิธีของเขาเนี่ยแหละที่เขียนที่สะกดของคุณครูต่างชาตินี่แหละครับเขียนมาเป็นตำราเรียนภาษาไทย
2: อ๋อก็เคยสร้างเป็นหนังเนี่ย
1: ครับ
2: อะไรชื่ออะไรบาทหลวงฝรั่งเศสอ
1: ่
2: ะมอฟีแลเรื่องอะไร
1: ครับ
2: ที่มีดาราลูกครึ่งเล่นอ่ะยุทธสอนอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยเขียนตำราเรียนเลยตำราเลย
1: เนี่ยสารศาสตร์เอามาใช้ด้วยครับ
2: อะไรตำราสอนภาษาไทยฉบับของนี่แหละ
1: ครับ
2: ชื่ออาจารย์อะไรนะ
1: เขาบอกว่า
2: เป็นครูฝรั่ง

0: เสร็จ
1: ขนาดฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขายังเรียนภาษาไท
0: อ
1: ย
0: ื
1: ได้ง่าย
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเอาหลักสูตรเนี้ยสอนคนไทยเลยสอนน้องๆหนูๆตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยรับรองเก่งแน่นอนตอนแรกผู้ปกครองก็ไปสอนภาษาไทยลูกไงพี่เบสาน
0: ครับ
1: โอ้ยไม่น่ายากหรอกมาพ่อสอนให้นะฮะพอดูตัวสะกดเท่านั้นแล้วเรามึนตึ๊บเลยครับเขาสะกดไม่เหมือนเราฮะกออากาเขาไม่สะกดแบบนี้ครับ
0: ใช่
1: พออาพอภาพเขาไม่สะกดเหมือนเราครับอย่างเงี้
0: เน
1: ย
0: ี่ยเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแล
1: อ๋อฮะ
0: บราเซอร์ฮีแลชาวฝรั่งเศสสังกัดเซนคาเบียนนะพราดาเซนคาเบียน
1: ครับ
0: เป็นผู้แต่งตำราใช้ชื่อว่าดารุนศึกษา
1: ใช่ฮะหลักสูตรดารุนนี่แหละครับใช่ครับ
0: อาจารย์ฟอร์ฮีแล
1: ครับ
0: ชื่อจริงชื่อฟรองซัวตูเวเน
1: ครับ
0: นะฮะดารุนศึกษาตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยค.ศ.1910
1: ครับ
0: หลังจากท่านมาอยู่ไทยได้9ปีเป็นตำราภาษาไทยที่ร้อยเรียงเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
1: ครับ
0: การสะกดคำไปจนถึงบทอ่านคติสอนใจที่ใช้ภาษาที่ละมุนและงดงาม
1: ฮะ
0: แต่เป็นชาวต่างชาติที่เชี่ยวชาญภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง
1: แต่ตัวสะกดของท่านคือมันต่างจากของเราที่เราเรียนกันมาโอ้โหมันหน้ามือหลังมือเลยครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าแค่เทอมถึงสองเทอมเท่านั้นเองเด็กๆที่ไปเรียนสะกดได้หมดเลยพี่เบสาน
0: สอนฮีแล
1: ครับครับ
0: แต่ก็ทำให้หลายๆโรงเรียนก็นำเอาดารุนศึกษานี่แหละมาเป็นแบบเรียน
1: ครับ
0: ทำให้คือพออ่านออกเขียนได้แล้วก็ไปยกระดับอีกที
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ตำรานี่มันทำให้อ่านออกเขียนได้เร็วใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับก็ขนาดชาวต่างชาติยังเรียนรู้ได้ง่ายแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเด็กไทยได้เสมอฮะปั๊บเดียวเด็กได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาระหว่างเรื่องของการเรียนภาษาไทยเพราะว่าทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าสะกดกันคนละอย่างเท่านั้นเองอันที่อย่าเป็นเครือข่ายนะอย่างที่พี่เวสารบอกก็คือเทพศิรินทร์แล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ยังมีอุดมเตรียมอุดมอันนี้ก็สาขาเขาเยอะนะฮะสารศาสตร์ยังมีเครือฉำชันนะครับยังมีเครือคณะภัคคินีเซนต์พอลเดอะชาร์ลนะฮะโรงเรียนคอนแวนต์หญิงแล้วก็สาศึกษาเขาบอกว่าเครือข่ายก็เยอะเหมือนกันครับประมาณนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะกลบคำว่าอยากจะให้ลูกเข้าโรงเรียนดีเด่นดังไปเลยอ่ะพี่ไพศาล
0: ก็เดี๋ยวนี้อย่างเทพศิรินทร์ก็กระจายไปอยู่
1: ใช่ไหมครับ
0: หลายจังหวัดใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องเข้ามา
1: สวนกุหลาบก็เยอะนะครับ
0: สวนกุหลาบนนทบุรีก็มี
1: ปทุมธานีก็มีตั้งสองแห่งอ่ะพี่เบสารอยู่คลอง
0: เขา
1: สิบสาม
0: เขาก็มีเครือข่ายเหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันฮะแล้วเวลาไปออกค่ายนะพี่เบสารอย่างเนตรนารีนะฮะที่ไปออกค่ายกันเนี่ยเพราะว่าหลานลูกเพื่อนผมเนี่ยเรียนอยู่สวนกุหลาบปรากฏว่าเขาจะมีไอ้ลิสแบนคล้องแขนแล้วก็จะเขียนว่าอยู่สาขาไหนสวนกุหลาบเหมือนกันเนี่ยแหละแต่ว่าคนละสาขาครับปทุมธานีก็ต้องถามต่อว่าปทุมธานีเนี่ยอยู่คลองไหนอยู่คลองรังสิตหรือคลองลำลูกกามีอีกนะฮะ
0: บอกมีสวนกุหลาบอยู่สองคลองเลย
1: มีสองคลองฮะคลองรังสิตกับคลองลำลูกกานนทบุรีก็มี
0: ส่วนใหญ่ที่ไปตั้งใหม่นี่น่าจะเป็นสาขาศึกษานะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: พระเทพศิรินทร์เนี่ยดั้งเดิมเขาเนี่ยเป็นชายล้วน
1: ชายล้วน
0: ไม่มีหญิง
1: อย่างนนทบุรีเนี่ยก็เป็นสหะไปแล้วครับ
0: ก็เป็นสหะแล้ว
1: ครับ
0: อย่างที่โรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยเทพศิรินทร์นนทบุรีนี่ก็เป็นสหะศึกษา
1: ครับ
0: มีเด็กชายมีเด็กหญิง
1: ครับ
0: แล้วก็เข้าใจว่าสวนกุหลาบอื่นๆที่แยกที่ตั้งมาทันภายหลังนี่ก็เป็น
1: สหะไปแล้วฮะ
0: สหะเป็นสหะศึกษาหมด
1: ครับ
0: ยกเว้นดั้งเดิมเขายังเป็นชายล้วนอยู
1: ่
0: ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร
1: ่ครับ
0: ถ้ามี
1: แต่ก็ถือว่าจุดแข็งเขาหรือเปล่าฮะโรงเรียนสวนกุหลาบใหญ่เนี่ยครับ
0: ก็มันมีบางโรงเรียนก็ยังหญิงล้วนอยู่ไง
1: ครับ
0: ราชินีอย่างเงี้ย มันก็โอเคก็ไม่ได้ว่าทำให้กีดกันเด็กหญิงไม่ได้เรียนเอาเพราะว่าราชินีก็ไม่มีผู้ชายไปเรียนอยู่แล้ว ใช่ไหม
1: แต่อย่าง

0: ที่พิษณุโลกนะเขาจะมีโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยประมาณสัก3-4 แห่งพี่เพชร
1: เขามีชายล้วนหญิงล้วนอยู่
0: ชายล้วนหญิงล้วนเอาชายล้วนคือพิโรพิยาคมชายล้วนหญิงล้วนก็เฉลิมขวัญสตรีแต่ว่าหลังๆมาในโรงเรียนเฉลิมขวัญก็เห็นผู้ชายไปเรียนผสมแล้ว
1: เป็นสังสาระโดยเฉพาะพอขึ้นมปลายอ่ะ
0: ครับ
1: พอขึ้นมปลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องให้เป็นสา
0: ครับ
1: เพราะไม่เช่นนั้นจำนวนนักเรียนจะไม่พ
0: อ
1: สมัยก่อนนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามต้นเนี่ยยังแยกเป็นโรงเรียนประจำหญิงโรงเรียนประจำชายอยู
0: ่ครับ
1: ทุกจังหวัดก็จะมีโรงเรียนชายโรงเรียนหญิงอยู่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อย่างรู้สึกราชบุรีนี่ก็จะมีถ้าผู้ชายนี่ก็เป็นจมะราชูทิศ
0: ครับ
1: ผู้หญิงนี่ก็ราชบุรีการาชบุรีกานุเคราะห์นี่ไงนี่อันนี้ที่จังหวัดราชบุรีนะ
0: ครับนี่คุณชุศนะคุยเข้ามาเนี่ยฮะบอกว่าผมเคยเรียนดลุนศึกษาตอนอยู่โรงเรียนมงฟอร์ดเชียงใหม่เขาแสดงว่าหลักสูตรเนี้ยสำหรับโรงเรียนสองภาษานี่เอาหลักสูตรนี้เรียนหมดเลยนะฮะภาษาไทยเนี่ยครับของดลุนเนี่ยฮะ
1: โรงเรียนบาทหลวงโรงเรียนวัด
0: ครับ
1: ฝรั่งอ่ะ
0: ครับ
1: ทั้งคาทอลิกทั้งโปรเตสแตนต์เนี่ยก็ทั้งสองสายเนี่ยเรียนนี่หมดเรียนใช้ดลุนศึกษา
0: เพราะตัวสะกดเขาแปลกๆไงฮะครับเดี๋ยวพักกันอีกรูปหนึ่งพี่กฤษณ์เดี๋ยวคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: คุณ ECS บอกว่าเก่งนะครับเอาฝรั่งมาสอนภาษาไทยเขียนหลักสูตรด้วยไงฮะไม่ใช่สอนธรรมดานะเขียนหลักสูตรภาษาไทยขึ้นมาเองเลย
1: ใช่ใช
0: ่
1: ฟอร์ฮีแลเนี่ยครับชื่อดังมาก
0: ครับ
1: นะก็อาจารย์ฟอร์ฮีแลนี่ก็มีครูที่ร่วมที่สอนด้วยกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญก็หลายคนนะ
0: ครับ
1: ที่มีชื่อเสียงของโรงเรียนด้วยนะผมเคยเห็นชื่อมีอาจารย์ป่วยอึ้งปากรนี่ก็เคยเป็นครู
0: อ๋อฮะ
1: คือจบแล้วเขาให้เป็นครูเลยเขาเรียนเก่งมากนะเรียนเก่งมากก็เลยให้เป็นครูสอนที่อัสสัมชัญเลย
0: ครับ
1: นะก็บอกว่าศึกษาภาษาไทยเนี่ยนะ for he แลศึกษาภาษาไทยควบคู่ไปกับการเรียนรู้เองด้วยนะ
0: ครับ
1: ใช่ครับมีพระยาวาลสิรินะครูฟุ้งเจริญวิทย์อะไรเนี่ยที่เขาบอกว่าได้เรียนภาษาไทยจากครูเหล่านี้ด้วยนะ
0: อ๋อแล้วที่พี่เพศาลบอกว่าเขาเอามาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่ใช่เรื่องเนี่ย For Hila เนี่ย
0: ครับ
1: ใครที่ตอนนี้เขาเคยเป็นพระเอกแล้วเขาไปเป็นตำรวจอยู่ออสเตรเลียแล้วชื่ออะไรนะ
0: อ๋อ
1: เคยบวชพระเคยบวช
0: ครับครับครับครับ
1: บวชแล้วก็บอกว่าจะไม่ศึก
0: อะ
1: ไรต่างๆเนี่ย
0: ครับเด็กได้ออกครับเด็กได้ออกครับ
1: ชื่ออะไรดารานั่นน่ะเล่นเป็น For Hila
0: อ๋อ
1: ผมก็เคยดูในหนังอ่ะอันนี้พวกอัสสัมชนิกพวกเด็กเก่าอัสสัมชัญอย่างคุณอนุทินอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ประวัติเป็นอย่างดีอ่ะ
0: เจสันยังครับ
1: เจสันยังเนี่ยเป็นฟอร์ฮีแล
0: ครับผู้แต่งแบบเรียมดรุนศึกษา
1: ฮะอ๋อใช
0: ่อดนี่เขามีคำคมด้วยนะพี่ไปสารวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามา
1: ใช่
0: จงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ

0: นี่ดารุณศึกษาฮะ
1: อืม
0: แต่คำสะกดของเขาโอ้โหอย่างเช่นคำว่าว่างนะวอไม่เอกสระอางองัวเราก็วออาวาวางงวางวางไม่เอกว่างใช่ไหมพี่พิสารเขาสะกดวอไม่เอกอางออ่านว่าว่างโอ้ผมงงผมสอนไม่ถูกฮะแต่แป๊บเดียวเด็กเล่น
1: ครับ
0: ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ
1: ว่าในเรื่องโรงเรียนก็เลยไปขยายวงไปเลยนะ
0: ครับครับ
1: อืมเอาไปดูเรื่องอื่นกันต่อฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้
1: เนี่ยเขาบอกเย็นเนี้ยเขาจะประกาศรายชื่อชุดใหม่ออกมานี่ก็รออยู่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ยังไม่รายงานหรือยังว่าประกาศหรือยังคณะกรรมการกลางเนี่ย
0: ครับก็เอาผลการประชุมกกลางซึ่งก็รับทราบปฏิของกสทเนี่ยแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะต้องมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบใหม่อ่ะเอาใบตรวจคะแนนแรกอ่ะพี่ไพศาลมาตั้งต้นแล้วก็ตัดไอ้ 5,900 กว่าคะแนนที่มันพบปัญหาเรื่องของการทุจริตเอาออกไปแล้วก็จะประกาศผลวันนี้ครับนะฮะอันนี้คือความคืบหน้านะครับเป็นคำอธิบายมาจากรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับพูดถึงการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังกกลางมีมติเพิกถอนรายชื่อผู้สอบผ่าน 5,925 รายวันนี้ครับจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมาณ 50,000 คนสู่สาธารณะเพราะไอ้ตัวเลขกลมๆเนี่ยไอ้ที่สอบผ่าน 50,000 แต่ว่าบรรจุไปแล้ว 15,000 ที่เหลือเนี่ยก็คือเหมือนกับบัญชีสำรองของข้าราชการนะพี่ไพศาลถ้ามีใครหลุดใครออกใครป่วยใครเสียชีวิตลำดับถัดไปก็เรียกไปรับราชการทดแทนเนี่ยเขาจะขึ้นบัญชีไว้ 50,000 คนวันนี้นะครับจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มรวมถึงผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อก็จะแยกเป็นรายจังหวัดแล้วก็จะส่งให้กจังหวัดพิจารณาก่อนส่งต่อไปยังอปท.ทุกแห่งที่มีการบรรจุเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมกกลางครับกำหนดให้การเพิกถอนผู้ที่มีปัญหาให้ทำเดินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ครับ31สิงหาคมครับเมื่อถามว่ารายชื่อที่จะประกาศวันนี้จะสามารถบรรจุทดแทนผู้ที่ถือเพิกถอน 5,925 รายได้เมื่อใดคุณบรสิทธิ์บอกว่าขณะนี้ต้องรอให้กระบวนการทั้งหมดแล้วเสร็จรวมถึงรอบัญชีผู้สอบผ่านแล้วก็ตำแหน่งว่างที่เกิดจากการเพิกถอนอันนี้แหละครับเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริหารจัดการบัญชีคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ช่วงเดือนตุลาคมแต่ว่าต้องพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก็คือพอ 5,925 ว่างลงไปลำดับที่อาจจะทดแทนขึ้นไปเนี่ยนี่หัดรอประกาศเย็นนี้ครับใครลำดับ1 2 3จนถึง 50,000 นะพี่ไพศาลแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่1 2 3ขึ้นไปใหม่ครับ
1: ครับน่าจะประกาศแล้วนะเพราะมันก็เลยเวลาราชการ
0: ครับ
1: จะทำล่วงเวลากันหรือยังไงก็ไม่ทราบคงไม่ทราบนะคงประกาศแล้ว
0: คงประกาศแล้วแหละครับเนี่ยฮะครับ
1: เราต้องพักอีกรอบไหมครับ
0: พัก30เลยครับพี่ไพศาลฮะ
1: เมื่อ
0: ส
1: ัก
0: คร
1: ู่เราพักไปแล้วเมื่อสักครู่เราพักไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: จริงๆมันมีเรื่องนอกจากเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าวันเดียวกันนี้เนี่ยล่าสุดนี้เองนะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อรพัฒสิทธิ์รพัฒสิทธิ์พัทรศิริชัยสิงห์ได้เผยแพร่ภาพจากคลิปวิดีโอบอกว่าเป็นของผู้ปกครองนักเรียน
0: ครับ
1: ซึ่งเผยให้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนชื่อดังย่านสามเสน
0: ครับ
1: โดยในคลิปปรากฏภาพกลุ่มนักเรียนชายกำลังรุมทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนด้วยกันทั้งเตะและต่อยท่ามกลางความตกใจของเพื่อนร่วมชั้นโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ระบุว่าผู้ปกครองส่งคลิปมาเด็กมัธยมชักปืนขู่เพื่อนทำร้ายเตะต่อย
0: ครับ
1: แค่วันเดียวเกิดข่าวความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในโรงเรียนถึง2ครั้ง เมื่อเช้าเพิ่งมีข่าวเศร้าสลดเหตุที่

0: โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีล่าสุดผู้ปกครองส่งคลิปที่เกิดในโรงเรียนดังย่านสามเสนออกมาอีก
1: ครับ
0: ก็สรุปในคลิปที่ผู้ปกครองส่งมาเนี่ยมีกลุ่มนักเรียนชายเตะต่อยทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนด้วยกันแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือมีการชักอาวุธปืนออกมาจ่อข่มขู่จนเพื่อนในเหตุการณ์ต้องร้องเตือนว่าเก็บระวังลั่น
1: ครับ
0: ข้อมูลจากผู้ปกครองระบุว่าเด็กที่โดนทำร้ายเป็นลูกของคุณครูในโรงเรียนในขณะที่เด็กคนที่ชักปืนขู่เป็นลูกของสจ.คนหนึ่งทางภาคอีสานที่มันเกิดอะไรขึ้นครับโรงเรียนคือพื้นที่ปลอดภัยหรือกลายเป็นดินแดนอะไรไปแล้วอาวุธปืนหลุดลอดเข้าไปในโรงเรียนได้อย่างไรมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอยู่ที่ไหนทำไมเด็กนักเรียนถึงพกอาวุธปืนในวงเล็บไม่ว่าจะเป็นปืนจริงหรือปืนดัดแปลง
1: ครับ
0: นะพกเข้าไปในสถานศึกษาได้ง่ายดายขนาดนี้นี่โชคดีแค่ไหนที่ไม่เกิดเหตุรุนแรงไม่ลั่นและไม่มีใครต้องเสียชีวิตข้อมูลที่บอกว่าคนก่อเหตุเป็นลูกสจ.ยิ่งทำให้สังคมต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบเงียบหายหรือไม่กฎหมายและบทลงโทษจะศักดิ์สิทธิ์พอที่จะปกป้องเด็กที่เป็นเหยื่อได้ไหมความปลอดภัยในสถานศึกษาอยู่ที่ไหนพ่อแม่ส่งลูกไปเรียนด้วยความหวังว่าลูกจะปลอดภัยแต่กลับต้องมาเจอเพื่อนร่วมชั้นพกปืนมาขู่กระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารโรงเรียนจะมีมาตรการรับมืออย่างไรกับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่การล้อมคอกเมื่อวัวหาย
1: ครับ
0: เด็กทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยในโรงเรียนก็ปรากฏว่าล่าสุด
1: นะฮะ
0: โรงเรียนเซนคาเบียว
1: ครับ
0: เซนคาเบียนได้ออกแถลงการเรื่องการดำเนินการกรณีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยในแถลงการระบุว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงของนักเรียนบริเวณภายนอกโรงเรียนและมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์จนสร้างความกังวลแก่ผู้ปกครองและสังคมนั้นโรงเรียนเซนคาเบียนขอเรียนว่าโรงเรียนได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยเชิญนักเรียนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อมูลรวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนทุกฝ่ายจากการพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนที่อยู่ในอำนาจของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินมาตรการทางวินัยกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของโรงเรียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยการกำกับดูแลและการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละรายตามความเหมาะสมของกรณีในส่วนของนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบโรงเรียนได้จัดให้มีมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยการฟื้นฟูสภาพจิตใจการติดตามอย่างใกล้ชิดจากครูและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมบางประการเพื่อเอื้อต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียน
1: ครับ
0: นอกจากนี้โรงเรียนได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียนโดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานในพื้นที่สมาคมผู้ปกครองและครูป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก
1: ครับ
0: โรงเรียนเซนคาเบียวขอยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกโรงเรียนเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อคุณค่าของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลักการอยู่ร่วมกันในสังคมและอัตลักษณ์ของการเป็นสุภาพบุรุษเซนคาเบียนที่โรงเรียนมุ่งปลูกฝังให้แก่นักเรียนทุกคนและโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งขอส่งกำลังใจไปยังนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวครั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคนโรงเรียนขอสงวนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดที่อาจกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องรวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่อาจอยู่ระหว่างการดำเนินการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและสาธารณชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อเป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546และเพื่อไม่เป็นการซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบและขอรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของโรงเรียนโรงเรียนเซนคาเบียนยืนยันว่าความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ

0: คัญสูงสุดโรงเรียนจะดำเนินการอย่างจริงจังรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมพัฒนาการป้องกันอย่างต่อเนื่องสร้างภาพสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน
1: คร
0: ับ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมาฟังดูคล้ายๆกับว่ามีเรื่องมันมีมูลนะเนี่ย
1: ครับครับครับความวัวไม่จำเป็นยังไม่ทันหายฮะโอ้โหปืนอีกแล้วฮะจะจริงจะปลอมไม่รู้ครับเอาออกมาลักษณะนี้ฮะ
0: ขู่เพื่อน
1: ครับก็ต้องมีการมาทบทวนนายกรัฐมนตรีหลังจากประชุมที่โรงเรียนที่เกิดเหตุกราดยิงอ่ะกลับถึงทำเนียบตอน17นาฬิกาที่ผ่านมาพี่ไพศาลเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคุยกันอยู่ที่ทำเนียบตอนนี้ฮะคาดว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งเดินหน้าปราบปรามอาวุธปืนครับเดี๋ยวจะมีแถลงหรือจะมีพูดคุยอะไรที่จะให้สังคมคลายความกังวลลงไปได้เรื่องของอาวุธปืนกับคนไทยเนี่ยนะฮะเพราะว่าสื่อต่างชาติตอนนี้แทบจะทั่วโลกเลยนะฮะสื่อสารเรื่องนี้ออกไปแล้วก็รายงานเรื่องนี้ออกไปโดยเฉพาะเรื่องของคนไทยกับอาวุธปืนนะครับพี่เพศาน
0: ครับ
1: โอ้โหเสียหายเยอะเลยนะฮะเป็นภาพลักษณ์เรื่องของความเชื่อมั่นกับความไม่ปลอดภัยในบ้านเราอะครับก็เนี่ยอย่างคุณพลคุณชมคุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะที่คุยกันเข้ามาในรายการเมื่อสักครู่เห็นว่าแวบเนี่ยไอ้ป๋องอย่างเงี้ยเอาปืนมาจากไหนมีทะเบียนหรือเปล่านะออกมาสองเดือนซัดไปห้าศพอย่างเงี้ยพี่ไพศาลอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นอยากได้มอเตอร์ไซค์อยากได้รถกระบะของเขาเหลือเกินยิงเจ้าทรัพย์เลยโอ้โหนะเนี่ยพอมันค่อยๆสื่อสารออกให้กับคนทั้งโลกเห็นเนี่ยโอ้โหมันประเทศเราข่าวใหญ่เกิดขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีอัปเดตนิดหนึ่งพี่ไพศาลสำหรับน้องๆที่บาดเจ็บนะฮะผอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าบอกว่า3นักเรียนที่อยู่ในความดูแลตอนนี้ครับยังไม่มีใครเสียชีวิตนะครับแล้วก็1รายตอนนี้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็แจ้งมาตอน 6:30 นที่ผ่านมานี่เองนะฮะหลังจากที่มีกระแสข่าวเผยแพร่ออกไปว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอีก1รายจากเหตุกลาดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะฮะคุณหมอสกลสุขพรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะฮะบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยรับผู้ป่วยวิกฤตมา3คนเป็นเด็กหญิงอายุ12ปีถูกยิงที่ศีรษะขอให้เป็นคนนี้ที่เราพูดผิดนะพี่เพศานเพราะคุณหมอบอกว่าขณะนี้น้องยังวิกฤตอยู่นะฮะยังไม่เสียชีวิตยังอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตอยู่ครับขอให้เราสรุปไปเมื่อสักครู่ต้นชั่วโมงขอให้ผิดนะฮะส่วนเด็กชายอายุ14ปีแล้วก็เด็กชายวัย13ถูกกระสุนปืนเข้าที่ลำตัวนะฮะตอนนี้ผ่าตัดไปแล้ว1คนส่วนอีกคนนึงมีเลือดออกในช่องท้องยังไม่ได้ผ่าตัดแต่คาดว่าเด็กชายทั้งสองคนจะพ้นวิกฤตได้เร็วๆนี้ครับตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU แต่ที่สำคัญก็คือน้องผู้หญิงวัย12ปีถูกยิงที่ศีรษะขณะนี้ยังเป็นผู้ป่วยวิกฤตอยู่ยังอยู่ในอาการวิกฤตหมอกำลังช่วยดูแลอยู่ครับ
0: นะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งกันค่อนข้างคึกโครมทีเดียวนะ
1: ครับครับ
0: โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ได้ออกมารายงานข่าวเหตุการณ์กราดยิงที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2022เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่เลวร้ายที่สุดของประเทศไทยโดยผู้ก่อเหตุเป็นอดีตข้าราชการที่ถูกไล่ออก
1: ครับ
0: ก่อเหตุกราดยิงนาน3ชั่วโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีผู้เสียชีวิต36คนรวมถึงภรรยาลูกชายและเด็กอีก22คน
1: โอ้อันน
0: ั้นเป็นศูนย์เด็กเล็กไง
1: อันนั้นที
0: ่ตำรวจอ่ะ
1: ภาพเหตุการณ์อ่ะมีศูนย์เด็กเล็กอันนี้ที่ใกล้ๆชายแดนใช่ครับมีเรื่องของยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยฉี่ม่วงหรือเปล่าใช่ไหมพี่ประสานคนนั้นนะฮะตำรวจ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: 19นาฬิกา31นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับน้องด้งจามอนกิจสวภาคกันอีกครึ่งชั่วโมงเต็มนะครับน่ามาเบรกนี้ก็เบรกที่แล้วเราเล่นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นไปแล้วเนาะเหตุกราดยิงนะครับแล้วก็รวมเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เดี๋ยวอันนี้จะเป็นเรื่องใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับจะได้จันลงใจบางคนบอกมีแต่ข่าวเครียดนะครับอ่ะนะก็เดี๋ยวเบรกนี้จะพยายามสรรหาข่าวที่มันไม่ค่อยเศร้ามานี่เห็นไหมพี่สอนบอกเห็นข่าวแล้วเศร้าจังค่ะเออจริงเนาะนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับพี่นริศกูดมอร์นิ่งมานะครับจากที่ยูทาห์ใช่ไหมพี่นริศนี่อยู่ยูทาห์นะครับพี่สุขสมบูรณ์มาดูครั้งที่2เดี๋ยวต้องมีครั้งที่3 4 5แน่นอนติดแล้วสุดท้ายติดนะเติมเน็ตอีกเบื้องเงินเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเลิกดูแต่วันนี้ไปเลยนะครับพี่แองเจลนะครับสงสารน้องยิ่งฟังข่าวน้ำตาไหลเลยนะฮะเออนะครับพี่จำปีสวัสดีนะครับคุณยายพอเพียงพี่จรูนนักแก้วพี่สอนบอกฝนตกเหรอฮะบางพลัดเหรอฝนตกแล้วใช่ไหมเออนะครับพี่วันนี้พี่แก้ววันนี้สวัสดีนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ย้อนขึ้นไปละกันลุงอ้วนชวนหิวสวัสดีนะครับมาลุยกันต่อนะครับอีก10อันดับครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: บอกจะเอาเรื่องเบาๆก็ต้องเอาข่าวดีก่อนแล้วกันวันนี้ข่าวดีก่อนนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับประเดิมสนามเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3-0เกมเลยฮะศึก CV ครับ2026สนาม2ที่เชียงใหม่นะครับก็อย่างที่บอกนัดนี้นะฮะประเดิมด้วยผู้เล่นจัดเต็มชุดใหญ่นะครับนี่ฮะครบทีมเลยวันนี้นักตบลูกยางสาวไทยนะฮะลงแข่งขันท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอล 2,000 คนนะครับเต็มความจุของสนามคนเชียงใหม่นี่ไปนอนรอนะตั้งแต่4ทุ่มเปิดขายบัตรตอน9โมง10โมงเช้าอ่ะนะฮะไม่ย่อท้อวันนี้นำทีมโดยพรพันธ์เกิดปราดนะครับน้องชมพู่กับตันทีมชัชชุออนโมกศรีหายเจ็บกลับมามีทัดดาวนึกแจ้งนะครับอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรแล้วก็แก้วกัลยากมุลทลานะครับตัวรับอิสระเป็นปิยนุชแป้นน้อยเป็นไงชุดใหญ่ไหมใหญ่พอไหมใหญ่ไม่พอมีโค้ชออสยืนนะครับใหญ่ๆอยู่ริมสนามอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เล่นกันสนุกสนุกครับเอนเตอร์เทนแฟนวอลเลย์บอลคนไทยที่มารอกันตั้งแต่นะคืนก่อนนะรอซื้อตั๋วกันเพราะฉะนั้นนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยไม่ทำให้ผิดหวังนะครับจะเอาชนะไปสบายๆ3-0เซตนะฮะ25-19 25-17 แล้วก็25-19นะครับคว้าเก็บ3คะแนนไปไม่ยากเย็นครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อันดับ9พาไปดูคนรักสุนัขอันเนี้ยจะสงสารมันแทนละที่ใต้ครับที่ปัตตานีนะไม่รู้ใครทำไมใจร้ายแบบนี้นะฮะน้องหมาเนี่ยเขาก็อยู่ในวัดของเขานะครับอยู่ในวัดพระอารามหลวงที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะฮะจู่ๆเนี่ยมีคนมาวางยาครับทั้งหมาแมวนะครับถูกวางยาตายเกลื่อนในวัดเลยแล้วบางตัวเนี่ยนะฮะถึงขนาดเผาอ่ะเผาอำพรางคดีอ่ะนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยประธานองค์กรสวัสดิภาพสัตว์นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะไปถึงเนี่ยไม่เจอซากแล้วนะครับเจอแต่กองไฟ2จุดนะจุดแรกเนี่ยนะฮะเผาโดยการใช้เศษอาหารจุดที่2เนี่ยนะฮะเผาซากสุนัขอยู่มีกลิ่นของซากสัตว์ที่ถูกเผาเนี่ยตลบอบอวนนะฮะสอบถามหลวงพ่อที่อยู่ภายในวัดบอกว่านะคือการเผาเศษอาหารที่มีขึ้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้หมาแมวตัวอื่นเนี่ยมากินอาหารที่เป็น

0: อันตรายเขาก็เลยเผาทิ้งหมายถึงเขาที่เขาวางยาไว้ในอาหารนะฮะส่วนการเผาซากสุนัขเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นนะอาจจะไปกระทบต่อสุขอนามัยของผู้คนก็เลยทั้งเผาทำลายหลักฐานเผาทำลายกลิ่นไปด้วยนะครับทางวัดได้ข้อมูลนะครับว่ามีแมวเนี่ยหายไปหลายตัวมีซากนกตายในพื้นที่ด้วยนะครับมีสุนัขตายอย่างน้อยอีก5ตัวดูดินะทำไมใจร้ายจังเลยนะครับโอ้โหไปทำเขาทำไมไม่รู้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบกันแล้วครับว่าเอ๊นะใครที่เป็นคนลงมือก่อเหตุนะครับก็ประธานองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยนะครับฝากถึงผู้ก่อเหตุนะว่าไม่รู้ว่าคุณจะรู้กฎหมายหรือไม่นะการกระทำดังกล่าวเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายไทยนะครับมีบทลงโทษถึงขนาดจำคุกนะครับขอให้หยุดการกระทำนะฮะในการวางยาเบื่อสัตว์เขาจะทำอะไรให้คุณรำคาญก็ตามเนี่ยนะห้ามนะฮะไม่ควรนะฮะมีกฎหมายเอาผิดอยู่นะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8อีกเหตุการณ์หนึ่งคนนี้จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการไหมไม่รู้ล่ะแต่น้องหมาเนี่ยนะฮะถูกลากไปกับถนนหลายกิโลนะฮะเนื้อตัวเนี่ยมีบาดแผลเลยครับเป็นเหตุสะเทือนใจที่ลำปางนะครับมีคนเอาน้องหมามาทิ้งไว้ที่หน้าตลาดออมสินอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในสภาพคือเจ็บสาหัสเลือดไหลไปทั่วเลยฮะคราวนี้จะเสียวแทนนะครับนะก็ตำรวจเขาเจอคนที่เอาน้องหมามาทิ้งไว้ด้วยนะครับเขาก็สอบปากคำนะฮะชื่อว่าคุณเสนนะฮะคุณเสนเนี่ยอ้างว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายหรือเจตนาฆ่าสุนัขนะแต่ระหว่างที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยมันมีน้องหมา 2-3 ตัววิ่งออกมานะฮะจากข้างถนนแล้วก็มาไล่หวดไล่กวดเขานะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันดันมีโซ่เนี่ยไปติดอยู่กับตัวน้องหมาเฮ้ยเป็นไปได้ไหมพี่ช้างหมาวิ่งออกมาจะกัดคนแต่ตัวไปติดอยู่กับโซ่แล้วก็โดนลากไปโดยที่คนขี่เนี่ยไม่รู้ตัวเป็นกิโลกิโลเขาบอกว่าเขาก็ตั้งใจขับมาตลาดอยู่แล้วพอมาถึงตลาดเนี่ยถึงเห็นลงมาจอดก็เลยปลดโซ่ออกนะฮะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าน้องหมาตัวนี้มันเป็นยังไงมันเป็นแผลหรือมันเป็นอะไรเขาบอกเขาไม่รู้เฮ้ยแล้วระหว่างที่ขับมาเนี่ยลากมานี่ไม่รู้เลยใช่ไหมฮะเขาบอกเขาไม่รู้เลย
2: หมาไม่ร้องเลย
0: นั่นดิหมาต้องทำไมเหมือนจังวะช้างบอกทำไมเหมือนจังพี่นะฮะเอ้านะครับนี่คุณลุงเสนยังบอกอีกนะว่าใครที่เลี้ยงสุนัขนะควรดูแลให้ดีเลี้ยงเขาไว้ภายในบ้านอย่าให้ปล่อยออกมาวิ่งไล่คนแบบนี้นะครับเวลาเกิดชนไปเนี่ยคนก็เดือดร้อนเนี่ยเวลาไปเกิดเรื่องนี้เขาก็เดือดร้อนด้วยอ้าวเพราะนั้นเดี๋ยวต้องไปดำเนินการสอบกันต่อนะตำรวจเชื่อไหมล่ะว่าหมาเนี่ยมันถูกลากออกไปโดยที่คนขี่เนี่ยไม่รู้ตัวเลยอะคนขี่ไม่รู้ตัวนะครับก็เดี๋ยวคงได้ไปดำเนินการสอบสวนกันนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นะครับพาไปดูวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะม็อบบัตรทองครับใครที่มีบัตรทองนะก็แน่นอนแหละเป็นเหมือนสวัสดิการหนึ่งที่นะฮะคือมันติดกับคนไทยไปแล้วนะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแล้วก็ไปเอายาพูดง่ายๆไม่ต้องเสียเงินหาหมอนะครับวันนี้ม็อบบัตรทองก็บุกไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่เห็นด้วยกับการที่จะแก้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคกลุ่มม็อบบอกว่าถ้าแก้นะมันกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยกระทบต่อคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาบอกว่าแบบเก่าเนี่ยดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะขอประท้วงแนวคิดนะครับกลุ่มที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของประชาชน มาแอบอ้างเสนอแก้ไข

0: หลายรูปแบบวิธีการใช้บัตร30บาทกลุ่มนี้เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยเลยฮะที่ผ่านมา30บาทเนี่ยเป็นที่พึ่งของคนที่มีรายได้น้อยของคนที่เป็นกลุ่มลากหญ้าเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศแบบเก่าดีอยู่แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่หลักในการดูแลสุขภาพให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงอย่างทั่วถึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานจะมาแก้อะไรอย่างไรแก้ทำไมนะครับวันนี้คุณหมอก็มารับเรื่องเอาไว้นะฮะมารับเรื่องเอาไว้นะครับก็บอกว่าการทบทวนเรื่องของบัตรทองเนี่ยนะฮะมันยังไม่ง่ายหรอกมันต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบนะฮะกลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็สามารถนำเสนอข้อเสนอมาสู่การปรับปรุงได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะครับพาไปที่ระยองหน่อยนะฮะเขาบอกว่าถึงแดดจะร้อนนี่แต่ใจคนนี่อย่าร้อนตามโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพเดียวกันนะครับเกิดเหตุวันนี้นะฮะพี่ไรเดอร์นะครับชักมีดสปาร์ต้านี่นะครับมาไล่ฟันเลยฮะนะครับไล่ฟันนะเหตุการณ์นี่เกิดกลางวันแสกๆบนถนนสายหนองละลอกบ้านค่ายนะครับไรเดอร์ส่งอาหารนะฮะทะเลาะกันในคลิปเนี่ยนะครับพลเมืองดีถ่ายไว้ได้ไรเดอร์คนนี้ชื่อว่าสุทธิศักดิ์อายุ28ปีนะครับเขาเนี่ยบาดเจ็บโดนมีดสปาร์ต้าเนี่ยฟันเข้าที่หน้าท้องกับต้นขาแผลชะกันเลือดไหลนองนะฮะกู้ภัยก็รีบปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลบ้านค่ายจากการสอบถามนะครับเขาบอกชนวนเหตุเนี่ยเกิดจากขับรถสวนกันนะกับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงแล้วมีการเบิ้ลเครื่องใส่กันมันเป็นการยังไงกันฮะหยามกันหรือมันเป็นการทักกันยังไงคันนึงแบรนด์แบรนด์แบรนด์อีกคันนึงก็แบรนด์กลับมาแบรนด์กลับมาอันนี้มันเหมือนคือถ้ารถเก๋งก็บีบแตรกันเหรออันนี้ก็บีบเบิ้ลใส่กันเหรอเลยไม่พอใจนะฮะนั่นแหละเริ่มต้นมาจากแค่นั้นเองเบิ้ลเครื่องใส่กันมองหน้ากันอีกฝ่ายเอามีดสปาร์ต้าฟันเลยฮะนะครับโอ้โหนะพอฟันเสร็จเห็นบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยังดึงกุญแจมอเตอร์ไซค์ออกเพื่อไม่ให้ตามไงคว้างกุญแจนะฮะเข้าไปในป่าไผ่ข้างทางเพื่อเป็นการประวิงเวลาไม่ให้ตามมาเอาคืนเขาโอ้โหแค่พี่ฟันเขาก็แย่นะครับพี่นะฮะนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังนะเรียกไรเดอร์ผู้ก่อเหตุนี่เป็นไรเดอร์กับไรเดอร์นะเนี่ยอาชีพเดียวกันนะมองหน้ากันแล้วเบิ้ลเครื่องยนต์ใส่กันเครื่องรถใส่กันโอ้โหอ่ะเดี๋ยวต้องตามตัวมานะครับดำเนินคดีเพราะว่าอุกอาจเกินไปครับผม
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9M Cord HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: หานครโรคทิพย
10: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
11: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
12: อันดับ5นะก่อนอันดับ5นี่นะฮะเดี๋ยวไล่ทักทายกันต่อนะครับพี่นันบอกว่าน่าสงสารอาจารย์ทุกท่านนะครับใช่ครับพี่นะโอ้ก็ต้อง5คุณครูต้อง5ท่านเนี่ยนะครับพี่ธนากรพี่นาสวัสดีครับส่งสติ๊กเกอร์มาเนาะพี่สงวนศรีนะครับพี่สมพงศ์สวัสดีครับฟังทุกวันขอบคุณนะครับพี่แววนะครับป้าแหววนะป้าแหววบอกว่ารับฟังจากสายไหมค่ะสายไหมนะฝนตกหรือยังนะครับนะก็หลายที่ตกแล้วหลายที่ยังไม่ตกพี่จันเพ็ญสวัสดีนะครับพี่ใหญ่ออสแชร์เราเหมือนเดิมพี่วันชัยนะครับสวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับนะครับมาต่อนะครับอันดับ5นะครับอันดับ5ผมพาไปดูเรื่องนี้ดีกว่านะฮะที่ชัยภูมิครับเรื่องผัวๆเมียๆใครไม่ชอบไม่รู้คนอ่านชอบนะครับเมียจับได้ครับว่าผัวมีกิ๊กนะฮะนะแทนที่ผัวจะยอมขอโทษแต่โดยดีใช่ไหมเพราะไปนอกใจที่ไหนได้บ้านนี้นะครับคว้าปืนจะยิงเมียปรากฏว่าพลาดครับกระสุนถูกแม่ยายดับมีน้องชายแล้วก็หลานสาวเจ็บไปอีก2คนโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ3ทุ่มเมื่อคืนนี้ที่สภ.บ้านเดือนะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับตำรวจเขารับแจ้งว่าที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่5นะครับตำบลโนนกอกอำเภอเกษตรสมบูรณ์เนี่ยแหละครับที่ชัยภูมินี่แหละฮะมีเหตุยิงกันเสียชีวิต1

0: บาดเจ็บสาหัส3ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเจ็บสาหัสทั้ง3รายเนี่ยเป็นผู้หญิง2นะฮะแล้วก็เป็นผู้ชาย1นะครับผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับชาวบ้านช่วยกันคุมตัวไว้ได้นะชื่อว่าภูสิทธิ์อายุ59ปีนะครับถูกจับพร้อมปืนสั้นลูกโม่นะฮะแล้วก็กระสุนจุด38นะครับตกอยู่ที่ที่เกิดเหตุทีมข่าวนะครับลงพื้นที่ไปสอบถามแล้วก็พูดคุยนะครับกับภรรยาของนายภูสิทธิ์ก็เขาให้ข้อมูลนะครับว่าอยู่กินกันมาในเกือบ40ปีแล้วมีลูกกันเนี่ยนะตัวลูกคนโตเนี่ย39นะลูกคนเล็กเนี่ย28นะครับก่อนหน้านี้สามีของตัวเองเนี่ยไปติดพันผู้หญิงต่างหมู่บ้านแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะตัวเธอจับได้ไปเห็นกับตาคาหนังคาเขาก็เลยทะเลาะกันนะฮะแล้วก็มีแม่ของเธอเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนทะเลาะกันนะครับแม่ก็ไปต่อว่าสามีด้วยความรักลูกสาวไงทำไมทำอย่างนี้กับลูกฉันอยู่ด้วยกันมาเนี่ยลูกจนโตหมดแล้วทำไมนอกจงนอกใจสามีก็ไม่ได้เถียงหรือไม่ได้ด่านะตอนนั้นนะก็กลับมาที่บ้านนะครับกลับมาที่บ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทันทีที่ถึงบ้านเนี่ยนะฮะเขาบอกสามีเนี่ยกลับมาถึงเนี่ยก็ไปหลบอยู่หลังบ้านนะนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าสามีเนี่ยก็ชวนตัวของภรรยาเนี่ยนะฮะขึ้นไปนอนแต่ตัวเธอเนี่ยบอกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะอารมณ์นั้นจะให้ขึ้นไปนอนกันเนี่ยมันยังไม่ใช่อ่ะเพิ่งไปเห็นกับตามาเนี่ยนะฮะจะให้ขึ้นไปนอนกับคนที่เหมือนเพิ่งนอกใจเขาอย่างเงี้ยได้ยังไงนะพอไม่ขึ้นก็ทะเลาะกันนะฝั่งสามีก็เลยไปเอาปืนมานะครับยิงกะจะฆ่ายกครัวเลยฮะแต่กระสุนเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วก็โดนแหละโดนทั้งแม่ยายโดนทั้งหลานสาวโดนทั้งน้องชายนะครับก็อาการล่าสุดเนี่ยนะฮะน้องชายกับหลานสาวเนี่ยยังสาหัสแต่ว่าแม่ยายเนี่ยเสียชีวิตแล้วโอ้โหถือเป็นเนาะถือเป็นเรื่องเศร้านะครับเพราะว่าปัญหาชีวิตอะปัญหาครอบครัวนะครับก็ต้องจบลงด้วยแบบนี้นะฮะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: ส่วนรายนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังใครที่ตากกางเกงในไว้อยู่หน้าบ้านนะฮะมองให้ดีถ้าหมู่บ้านเปรียวๆก็ไปเก็บมันซะหน่อยแต่ก็คงไม่เป็นอย่างนี้ทุกหมู่บ้านหรอกนะฮะอันนี้ที่บึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเป็นผู้ชายโรคจิตคนหนึ่งนะฮะขับรถเก๋งนะขับรถเก๋งเที่ยวไปขโมยชุดชั้นในแบบยกพวงเลยไม่เลือกไม่ดมไม่ดูอะไรเลยครับยกมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันบนรถนะฮะชายคนนี้นะครับลงไปนะขโมยชุดชั้นในเขาบอกด้วยความภาคภูมิใจนะครับช่วงดึกๆเกือบ5ทุ่มนะครับขับรถเก๋งมาจอดแล้วมาขโมยโอ้นะฮะผู้ใช้ Facebook ก็เลยเอาคลิปนี้นะครับมาโพสต์เตือนคือ1อยากจะบอกกับคนร้ายด้วยว่าอย่าทำแบบนี้เลยชุดชั้นในผู้หญิงเนี่ยมันก็แพงนะถ้าต้องไปซื้อใหม่แบบยกชุดอะคุณผู้หญิงถ้าจะ1อาทิตย์แบบคนซักผ้าน้อยๆเนี่ยคุณต้องมีอย่างน้อยเท่าไหร่ 4-5 ชุดไหมคนที่เปลี่ยนทุกวันนะมีไม่เปลี่ยนทุกวันผมว่าต้องมี 4-5 ชุดถ้าเกิดแบบคนที่ไม่ได้ซักผ้าทุกวันนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เปลืองมันก็แพงนะถ้ามาขโมยบ่อยๆแบบนี้อะนะครับเจ้าของโพสต์เนี่ยไปแจ้งความไปแล้วนะครับที่สภ.บึง 3,000 ถือว่าเป็นภัยสังคมแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้หญิงด้วยกันด้วยนะครับเดี๋ยวให้ตำรวจตามจับแล้วกันเพราะว่าคือมันก็ไม่ได้เรื่องทรัพย์สินอย่างเดียวนะมันก็ดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวด้วยนะครับ

0: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ส่วนที่ขอนแก่นนะครับอำเภอมัญจาคีรีคุณผู้ฟังก็มีเรื่องเตือนภัยนะครับมีมิจฉาชีพชายหญิงมาในคราบหมอนวดน้ำมัน

0: ันต้องถอดต้องเอาเงินต้องเอาทรัพย์สินที่ตัวเนี่ยออกมาจะได้นวดสะดวกนวดแล้วสะดวกดำก็รูดแหวนออกไปนะฮะแล้วก็นวดต่อนวดไปนวดมานี่ครับโอ้โหนะหายวับไปกับตาค่านวดสุดแพงเลยฮะทองเท่าไหร่นะครึ่งสลึงนะครับกี่พันครึ่งสลึงนะฮะโอ้โหเป็นหมื่นสิบาทตีละกลมๆ 60,000 สลึงหนึ่ง 15,000 ครึ่งสลึงก็ประมาณ 8,000 เนาะประมาณ 8,000 นะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับหลังเห็นข้อความนะฮะในโซเชียลว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งนะครับอายุ50ปีอ้างตัวเป็นหมอนวดน้ำมันอ้าวถือเป็นการเตือนภัยกันไปเลยนะพี่ๆใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วบอกว่ามีหมอนวดมานวดให้ถึงบ้านครับนะครับนี่ฮะหมอนวดจับเส้นหมอนวดน้ำมันไอ้พวกนี้เนี่ยระวังนะครับอาจจะเป็นผู้ต้องหาที่มาลักทรัพย์ผู้สูงอายุในชุมชนของเรานะเหตุการณ์นี้เขาเลือกไปที่วัดนะครับเลือกไปที่วัดนะไปสอบถามทางแม่ชีนะครับก็แม่ชีเนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับว่าบอกว่าเนี่ยมันมานะได้เงินฉันไป800อ่ะก่อนเกิดเหตุนะ2คนเข้ามาในกุฏิเนี่ยนะฮะไม่ได้นัดหมายเลยนะผู้หญิงเนี่ยนะครับมาบอกว่าจะมานวดจับเส้นให้ปวดบริเวณไหนไหมตัวเองก็บอกก็ปวดไหล่เหมือนกันนะคนนี้มันก็เริ่มนวดนะโดยไม่ได้แจ้งเลยนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายในการนวดนะฮะระหว่างนวดเนี่ยก็พยายามเนี่ยนะให้ตัวของแม่ชีเนี่ยหันหน้าไปอีกทางหนึ่งไม่ให้ขันมามองว่าผู้ชายเนี่ยทำอะไรผู้ชายเนี่ยนะครับมันก็มองทรัพย์สินมองกระเป๋าว่าแม่ชีเนี่ยวางไว้ตรงไหนมันก็ไปค้นได้เงินไป800นะแล้วอย่างที่บอกฮะมันหลอกให้แม่ชีเนี่ยถอดแหวนออกนะเพื่อจะได้นวดได้สบายแล้วก็ได้ทรัพย์สินไปเนี่ยแล้วก็ขับรถหนีออกไปเลยครับดื้อๆเลยฮะพี่ๆระมัดระวังกันนะวันนี้ถือเป็นการเตือนภัยข่าวนี้แล้วกันเป็นข่าวปิดท้ายนะครับแม่ชีไม่น่าใส่แหวนทองก็มันแค่ครึ่งสลึงอะเนาะแม่ชีเขาอาจจะใส่ไว้นะครับคราวนี้ขอบคุณทุกความเห็นนะครับพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันนะครับด้งพี่บอยพี่กล้วยนะฮะก็สลับหมุนเวียนกันมาวันนี้ไปก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
1: เฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกริยกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา10นาฬิกา36นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศิรีนาถพิราชกัลยาณีส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยส่งมีพระปฏิทานในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวง

งราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้เสด็จเข้าห้องประชุมนารี2ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกกระมิงและการแสดงโอ้ละนอดเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตมีหน่วยงานในสังกัด1หน่วยงานได้แก่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 คนมีผู้กักขังหญิง23คนและผู้ต้องกักขังชาย77คนจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังโดยการนำแนวทางธรรมนาวาวังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมจำนวน373คนปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งรวม 3,667 คนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจ2คนพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังหญิง10คนและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่10คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทิโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดอบรม20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 คนจากนั้นเสด็จไปสถานพยาบาลทอดพระเนตรการตรวจรักษาทันตกรรมและครุภัณฑ์พระราชทานภายใต้โครงการรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์18รายการอาทิเครื่องปั่นเบ็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลเครื่องขูดหินปูนและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ13รุ่นรวม477คนปี2566ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งเส้นไหมมาจากข้างนอกที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ส่วนสถานเลี้ยงเด็กดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือแบงคอกลูที่ผู้ต้องขังที่มีบุตรอยู่ด้านในเรือนจำควรได้รับโอกาสในการใช้เวลากับบุตรให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เด็กจะต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์10คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คนการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกอาชีพโดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาหวานการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยและการฝึกวิชาชีพเสริมสวย

0: ราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย M-Cord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
3: ม่วนแต่แต่เจ้า
4: ได้แรงออกจังหู้นี
3: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
5: โดนใจสุด
2: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
6: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ลยนะครับว่าหิ่งห้อยตัวล่ำๆอย่างฉันก็คงจะมีความหมายบ้างนะครับเพราะว่าฉันตัวใหญ่นะครับฉันก็จะมีแสงเยอะหน่อยนะครับไม่หิ่งห้อยก็ต้องตัวเล็กจะมาตัวใหญ่ได้ไงเรานะครับผมนี่คือหิ่งห้อยกับตะวันนะครับพี่ชัยโยธนาวัฒน์นะฮะแล้วก็มีข้ามันลูกทุ่งนะครับพี่ไทยธนาวุฒินะครับรวมถึงสิ้น

กลิ่นดินนะครับจากจารอยเฮนรี่นะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็ได้เวลาแล้วนะฮะเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัตชัยนะก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับนะเอาวันนี้สุขแห่งชาตินะครับแล้วก็วันนี้ผมรู้สึกว่าอากาศค่อนข้างเย็นสบายเป็นพิเศษเลยนะครับชาวคณะแถวบ้านเป็นยังไงบ้างอากาศเย็นสบายไหมครับเปิดเขาเลยเปิดหน้าต่างออกมาเห็นท้องฟ้าฟ้าใสมีดวงดาวนะครับแล้วก็อากาศเย็นๆนะครับกินนมจิบนมอุ่นๆนะครับแล้วก็ฟังเพลงแบบสวยๆนะครับโอ้มันได้บรรยากาศมากเลยนะครับลูกพี่ก็เข้ามารายงานตัวกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ตอนนี้กำลังเดินทางอยู่ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่ามีลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่ๆติดไฟแดงพี่ก็แวะเข้ามาสักนาที2นาทีก็ได้นะครับแวะเข้ามาสวยๆแป๊บนึงแล้วก็เวลาทำงานก็ขับรถต่อไปนะครับก็ฟังทางวิทยุก็ได้นะครับส่วนชาวคณะครับวันนี้เราถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับเราพักผ่อนแล้วนะครับเรากินข้าวไปด้วยเราฟังเพลงไปด้วยนะครับใครว่างๆก็แวะเข้ามาทักทายเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับนะก็เรียนเชิญเลยจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับก็รีบเข้ามาครับผมรีบเข้ามาเพราะเดี๋ยวเฮียจะมาไหว้ลูกพี่แล้วลูกพี่มารับไหว้เฮียก่อนแป๊บนึงนะครับแล้วก็ค่อยไปนั่งหลับก็ได้นะครับเอาเข้ามารับไหว้เฮียก่อนแป๊บนึงนะครับเรียนเชิญนะครับนะที่ LTM AFM 95นะครับรวมถึงแม่นะครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนี่มันเพิ่ง2ทุ่มเองนะครับแม่นอนตอน2ทุ่มแม่จะไปตื่น4ทุ่มแล้วหลับอีกทีตอนตี2นะทีนี้ยาวเลยนะครับแม่ฉะนั้นเข้ามาเล่นกับหมีก่อนนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับมาครับตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะฮะตอนนี้มาหลายท่านแล้วนะครับมีพี่หนูริงนะครับพี่ชีวิตต้องทนนะครับพี่ณัฐทวรวุฒินะครับนะพี่สันนานะครับมีพี่อานนท์พี่เล็กพี่สิริพรพี่นีปราณีนะครับมีพี่กิ้งพี่กลิ้งนะครับพี่อรพินพี่ชมพู่พี่สารีพี่สินชัยพี่ประภาพี่สุนีพี่เจียมใจพี่ผู้ปิดทองหลังพระนะครับแล้วก็มีพี่ปานนะครับพี่ละม่อมก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างนะฮะมีน้องแก้วตานะครับน้องรับดาวนะครับน้องอนัทนะฮะแล้วก็มีพี่นิรมัยนะครับพี่ขาวดอนพี่หนูริงนะครับพี่จิตพี่สายชนนะครับพี่นิรมัยนะครับน้ำเมย์นะครับน้ำเมย์ตื่นแล้วนะครับผมพี่หย่อนสวรรค์ก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเราพี่สุฮอลแลนด์นะครับนะพี่ทิพภาพรเสียเปียกนะครับนะพี่ขาวนะครับพี่อรุณแสงสอนนะครับนะอ้าวบ้านน้องไรอันนะครับก็เรียนเชิญนะครับชาวคณะก็มีหลายๆท่านเข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันแล้วนะครับนะพี่ป๊อปก็มาแล้วนะครับนะพี่ป๊อปพี่เปียกนะครับก็เป็นคู่หูกันตีกันตลอดนะครับผมอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยก็ย้ำนะว่ามาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะตอนนี้ลูกพี่กดเข้ามาได้เลยนะครับมาจองสายกันหน้าใหม่ที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดโหลดกดโหลด

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่วาสนานะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่วาสนาตอนนี้ฟังอยู่แถวไหน
2: อยู่หาดใหญ่ค่ะ
1: โอ้ยตัวนี้หาดใหญ่อากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: อากาศร้อนมากเลยค่ะ
1: โอ้ตอนนี้ร้อนเหรอครับ
2: ร้อนค่ะฝนยังไม่ตก
1: โอ้ยังไม่ฉ่ำเลยเหรอครับพี่แถวนั้น
2: ยังเลยจ้ะ
1: แล้วช่วงผ่านมา 2-3 วันนี่แถวหาดใหญ่มีฝนลงบ้างไหมครับพี่
2: เมื่อวานมีปอยๆค่ะอ๋อ
1: มีปอยๆนะแต่วันนี้ยังไม่ไปเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนะครับแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่เรากำลังจะพักผ่อนไหมครับหรือว่ามีงานรอบดึกอีกครับพี
2: ่ป้ามันไม่ได้ทำงานและเป็นหมอรองกระดูกก็เป็นประสาทลูกเขาเลี้ยงอยู่ก็เลยเปิดวิทยุขึ้นนี้ฟังตลอดทั้งคืนจนสว่างเลยค
1: ่
2: ะ
1: ครับเรียกว่าเกษียณแล้วก็ฟังเพลงสวยๆนะป้าเน
2: าะค่ะ
1: ไม่เรียกป้าเรียกพี่ดีกว่าครับจะได้ดูแข็งแรงดูอ่อนเยาว์นะครับพี่วาสนานะ
2: ได้ค่ะ
1: วันนี้พี่วาสนาอยากฟังเพลง
2: เขียนขันไว้ข้างฟ้าค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับมอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคลื่นนี้นะคะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่วาสนามากเลยนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ฟังเพลงซาซาอีกผมอีกสักเพลงแล้วกันอันไหนกับแม่แม่อยากเต้นเดี๋ยวถามผู้อื่นได้แม่เด้อ

0: ขอบคุณพี่บรรณบัญชีครับใครมาเท่าใดขอได้ขึ้นไปรอลานพันล้านนะครับเด้อนะครับฝากจ่าสิงชัยนำนะครับวันนี้ขอบคุณ FM 95นะครับผมที่ให้จ่าสิงชัยได้มาร่วมงานนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนครับที่มาให้กำลังใจศิลปินด้านหน้าเวทีนะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีเด้อนะครับ
1: ขอบคุณด้วยนะครับน้องจ่าสิงชัยนะครับโอ้ FC เขาเยอะจริงๆนะฮะนี่คืออ้อมกอดอ้อมกอดแม่กอดเลยอ้อมกอดที่ปลอดภัยนะฮะจากน้องจ่านะฮะก็เป็นคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนะครับใช้ลามาโซนครีมนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะใช้ลามาโซนครีมนะครับลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่ครับตอนนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเอามาฝากกันนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับออมเงินทั้งทีนะครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตนะครับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับออมสินออมสุขนะจากธนาคารออมสินนะก็เป็นเงินฝากนะครับสำหรับคนที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ยครับ 1.30% ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำนะครับ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับ 100,000 บาทนะฮะแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับนะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินนะครับรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยเต็มนะครับไม่เสียภาษีนะฮะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะฮะ

ก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะฮะฝากได้แล้วนะครับวันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อ

0: ริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
0: ใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยพุ่งถุน2
5: เข้มข้นเหมือนเดิม
6: ถุงเกิด
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ตัวจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้น
1: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Elevenและคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วัน wow. คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนะ

ลูกทุ่งแต่เกิดนะครับจากน้องเค้กชนทิชานะครับก็ทักทายคุณแม่น้องเค้กด้วยนะครับเมื่อกี้ก็แวะเข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live นะฮะแล้วก็ทักทายชาวคณะทางหลังไมค์บ้างนะครับมีพี่วาชลบุรีนะครับมียายแสงบางนาพี่วอนเมืองการนะครับมีคุณมุ้ยนะครับมีคุณวีนานะครับพี่ปรีชาจังหวัดตรังนะฮะแล้วก็มีคุณจรวยสุราษฎร์นะครับพี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายพาเรทได้เลยนะครับลูกพี่ที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้าตอนนี้อีกหนึ่งงานจากน้องติ๊บสุรังคณานะครับหม่นน้ำตาหาจนพอนะจ้า

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกับแท็กซี่นะครับอ้าวลูกพี่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพาเรทผมย้ำเบอร์นะครับอู้โทรมาเลยครับอู้นี่มาจากหลายจังหวัดมากเลยนะครับหาดใหญ่ชลบุรีบางนาเมืองกาญพัทลุงจังหวัดตรังสุราษฎร์นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะกดเข้ามาจองสายกันในช่วงพาเรทนะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ทอมอย่างนี้ต้องตีเข่าจ้า

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลยศนันท์บริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าช่วยเหยื่อเหตุสลดโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีพร้อมเชิญชวนประชาชนต่อลมหายใจผู้บาดเจ็บภายหลังนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ร่วมคลี่คลายสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอย่างใกล้ชิดได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อร่วมบริจาคโลหิตสำหรับนำไปช่วยเหลือและเป็นกำลังสมทบทางการแพทย์ในการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์พร้อมกันนี้นายยศนันท์ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสะดวกเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อเตรียมสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการผ่าตัดและการรักษาผู้บาดเจ็บที่ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังแสดงความขอบคุณไปยังประชาชนตลอดจนกำลังพลทหารที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มความสามารถรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กอบต.แก่งเซียนเด็กบาดเจ็บ15คนเกิดเหตุรถยนต์เก๋งซึ่งขับมาตามถนนทางแยกด้วยความเร็วเสียหลักชนกำแพง

0: แรงพุ่งชนทะลุไปยังตัวอาคารศูนย์เด็กเล็กอบต.แก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีเด็กเล็กอายุ 2-4 ขวบ34คนเพิ่งทานข้าวเที่ยงเสร็จและกำลังนอนหลับพักผ่อนแรงกระแทกทำให้อาคารพังเสียหายเศษปูนกระเด็นใส่ศีรษะและใบหน้าของเด็กเสียงร้องไห้ระงมด้วยความตกใจครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือนำเด็กบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างชุลมุนส่วนเด็กที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ประสานผู้ปกครองมารับกลับบ้านจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสภาพพังเสียหายหนักรั้วของศูนย์เด็กเล็กถูกชนพังยับเยินตัวรถหมุนเคว้งไปพาดกับกอต้นกล้วยด้านหลังศูนย์ส่วนคนขับคือนายชัชวาลปานธรรมอายุ54ปีเดินทางมาด้วยกัน2คนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่คนขับให้การอ้างว่าขณะขับรถเกิดอาการวูบหน้ามืดรถหักเข้าขวาชนกับกำแพงแล้วลอยมาชนกับด้านหลังของอาคารอย่างรุนแรงจนผนังทะลุทำให้เศษปูนกระเด็นไปถูกศีรษะและใบหน้าของเด็กที่กำลังนอนหลับเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแต่จากการตรวจค้นภายในรถตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีพบอาวุธปืนไม่ทราบชนิด1กระบอกจึงยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อสอบสวนหาที่มาอย่างละเอียดสำหรับเด็กที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง15คนอาการปลอดภัยแล้วเอกนิติประกาศฟื้นเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในงานการสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ประจำปี2569โดยระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยโดยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าระดับศักยภาพที่ควรจะเป็นซึ่งอยู่ที่ 2.8 ถึง 2.9% และต่ำกว่าในอดีตช่วงก่อนปี2540ที่เคยเติบโตสูงถึง 6-7%โดยปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตคือการขาดการลงทุนโดยสัดส่วนของการลงทุนรวมของประเทศลดลงจาก 30-40% ของ GDP เหลือเพียงประมาณร้อยละ23ในปัจจุบันแบ่งเป็นการลงทุนภาครัฐ 6% ภาคเอกชน 16-17% สำหรับเป้าหมายในระยะยาว12ปีข้างหน้ารัฐบาลตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย 16,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยเศรษฐกิจต้องเติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าส่วนเป้าหมายในกรอบการทำงาน4ปีได้แก่การดึงสัดส่วนการลงทุนกลับมาที่ 30% ของ GDP การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันจากอันดับ26เข้าสู่กลุ่มท็อป20ของโลกตามการจัดอันดับของ IMD และ WEF และการผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยเกิน 3%ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
6: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
5: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าดีเจลูกหล่อ
3: ครับพี่สาวเนินมะปรางนะ
4: จ้าสาวเนินมะปรางตอนนี้ทางดีเจพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยฝนกำลังตกหนักเลย
3: โอ้เหรอโอ้ยแถวพิษณุโลกใช่ไหมครับ
4: ใช่จ้า
3: โอ้ตอนนี้แบบหนักเลยเหรอครับ
4: ฝนตอนนี้กำลังตกหนักได้ยินเสียงฝนสังกะสีไหมจ้า
3: โอ้ยแบบบรรยากาศดีมากเลยนะจ๊ะ
4: จ้า
3: ป้อแป๊ะโอ้ยคืนนี้คงหลับสบายแล้วนะครับ
4: มันคงจะไม่หลับจีเป็นหวัดอ่ะ
3: อ๋อเป็นหวัดงั้นต้องหัดคัดลายมือนะครับจะได้ไม่หวัดนะครับ อย่าไปแซวเขาโอ้ยนะครับเอาได้นะครับพี่สาววันนี้พี่สาวอยากฟังเพลง
4: ตอนฟังเสียงฝนจ้ะ
3: ของตายอรทัยนะ
4: จ้ะ
3: เอาได้เลยครับพี่
4: สาว
3: มา
4: ฟังจ้ะสาวมาฟังนอนมาฟังไปจนถึงน้องเพชรน่ะ
3: โอ้ได้เลยอุ้ยขอบคุณมากเลยนะฟังแบบยาวๆสบายๆเลยนะ
4: พอน้องเพชรเลิกกับฟังข่าวต่อก็ได้เวลาหุงข้าวพอดี
3: เดี๋ยวแล้วนอนตอนไหนครับนี
4: ่นอนเกือบเที่ยงคืน
3: เดี๋ยวเที่ยงคืนอะไรเมื่อกี้บอกว่าฟังไปเรื่อยๆจนถึงน้องเพชรแล้วหลับเที่ยงคืนได้ไงก็ต้องห้ามหลับสิ
4: คุณหลับคุณตื่นไงแบบคุณหลับคุณตื่นคอยฟังน้องเพชรพอน้องเพชรเลิกก็มีดีเจอ่านข่าวต่อไง
3: ก็คือยาวๆคือแบบนั่งฟังตลอดเลยใช่ไหมครับ
4: นอนจ้ะแบบว่ามันไม่ค่อยหลับเบาหวานไง
3: มัน
4: แบ
3: บมันหลับตื่นๆเนาะ
4: จ
3: ้ะโอเคได้ก็ฟังไปเรื่อยๆนะงั้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งมอบครับ
4: รอเนาะ
3: ครับ
4: ตะกาดีเจหลังไม้คนสวยได้นอนเนี่ยตกกำลังตกหนักเนี่ยตอนเนี้ย
3: เสียงบรรยากาศดีมากเลยงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่สาวเนยมะปรางช่วยกับคุณผู้สนับสนุนหน่อยนะเดี๋ยวพูดตามผมนะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
3: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
4: และติ๊กไอยาราอาฮ่า
3: ไอ้ไอยาราอาฮ่า
4: ไอ้ไอยาลาอาฮ่าร
3: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาฮ่า
3: อู้ยสุดยอดได้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังเลยนะขอบคุณครับได้เนาะฟังถึงเช้านะครับผมสวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับโอ้โหบรรยากาศนี่ชุ่มช่ำชุ่มฉ่ำนะครับวันนี้ผมว่าหลายพื้นที่นี่ฝนฉ่ำแน่นอนนะครับนะเอางานจากพี่เสกนะครับนี่คือฝนตกที่หน้าต่างนะครับนะแล้วก็มีงานจากน้องดวงตาคงทองนะครับฝนซาน้ำตาหยุดไหลนะครับนะจากน้องออยม้าเหินนะครับขอไว้หลายเดือนแล้วแต่พี่จำได้นะครับเราก็จัดให้นะครับแล้วก็มีงานจากตายอรทัยนะครับนอนฟังเสียงฝนนะครับมีฝนซาน้ำตาซึมพี่สุสุนารีนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มาแทนน้องทราย1วันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะครับเพราะผมเห็นชาวคณะหลายท่านก็เข้ามารายงานนะว่าอุ๊ยฝนฉ่ำมากเลยค่ะเฮียอุ๊ยตอนนี้เพิ่งหยุดไปนะครับหลายๆพื้นที่ฝนตกนะครับมาดูกรมอุตุกันบ้างนะครับท่านก็มาอัปเดตกันนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าค่ำคืนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ170ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็อุณหภูมินะฮะต่ำสุดประมาณ23

0: 3องศานะครับตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนตกนะครับ 70% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับไปที่ภาคกลางนะครับมีฝนตกประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งนะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้แถวกรุงเทพนี่ก็มีฝนตกประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับค่อนข้างฉ่ำพอสมควรนะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะฮะอยู่ที่25องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะก็วันนี้มีฝนประมาณ 160% ของพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ับโอ้ฝังใจนะครับจังหวะพลิ้วๆเข้ากับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้มากเลยนะครับสังกัดอิสระนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับมหาอามนะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่พรชัยนะครับนะเพลงใหม่ในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณด้วยนะครับนะขอบคุณแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

งานจาก T-T-Rex นะฮะอ้าวนี่คือเต้ยสังลานะครับผมนะก็ล่าสุดอยู่ในฮิตที่11นะครับแหมน้องนับดาวก็ถูกใจเพลงนี้นะฮะแล้วก็มีบอได้จับฉลากเป็นแฟนนะครับลำเพลินวงศกรนะฮะก็อยู่ในฮิตที่16

0: นะฮะน้ำเมย์ก็กรี๊ดเบาๆนะกับเพลงนี้นะครับเอาสองเพลงรัวๆในชาร์ตนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับเอาทักทายชาวคณะกันหน่อยนะครับมีพี่หนูริงนะพี่ณภัทรประภานะครับพี่ประภานะครับมีพี่ขวัญเรือนพี่จิตนะครับเสี่ยเปี๊ยกตะป๊อปนะฮะมีเดี๋ยวนะครับสติกเกอร์รัวๆพี่อุไรก็ยังอยู่นะครับนะนะฮะณเมนะครับพี่สิริพรนะครับนะแล้วก็ลูกพี่ที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมมีพี่ใจบุญใจดีนะครับพี่อนงพี่สัญญาสุขผ่องพี่สยามเมืองยิ้มนะครับพี่หนูเพียนแล้วก็มีพี่เอมนะครับพี่สมัยพี่มี่พี่สายพินพี่น้ำหวานนะครับพี่ปรมัตถ์นะฮะแล้วก็มีพี่พันนีนะฮะพี่ณภัสสรนะฮะแล้วก็มีพี่สุธรรมนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: หมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียงฝากไว้ว่าให้ทำความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังมาโรสติ๊กเกอร์กันตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้นะครับรักนะจุ๊บจุ๊บวันนี้ก็จบลอยสักวันหนึ่งนะครับลาไปด้วยเพลงนี้นะครับสักวันหนึ่งนะครับพี่มาริสาสุโกศลครับสวัสดีจ้ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ในช่วงของฮิตมาราธอนคุณฟังถามว่าคุณแม่แม่พิมดาแม่พี่โกรธใครมาหรือเปล่าแม่ไม่ได้โกรธค่ะวันนี้เราก็มาเป็นอารมณ์แบบผู้หญิงแข็งแรงผู้หญิงเข้มแข็งกันบ้างนะคะ3เพลงรู้เท่าไม่ถึงแก่จากน้องเล้งสรัญญกันนะคะรักคนมี2คนน้องพรจันทพรและน้องเนยพัศวรรณค่ะผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เลวจากพี่ฟิล์มนรินทร์ทิพย์นะคะฮิตมาราธอนกับ3เพลงจัดให้เลยค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้เจอกันรอบ2แล้วนะคุณผู้ฟังเมื่อเช้าเจอกันแล้วรอบ1นะคะแล้วก็วันนี้เป็นรอบที่2มาแทนน้องลูกตาลชนทิชาคนสวยนะคะน้องลูกตาลเขาไปขอนแก่นบินกลับมาไม่ทันคุณผู้ฟังวันนี้พิมดาก็เลยดูแลกันแทนนะคะอยู่กันจนถึงเที่ยงคืนตรงเลยใครที่มีเพลงอะไรอยากจะฟังนะคะวันนี้หลังไมค์อยู่กับน้องรถเมย์คนเก่ง022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ที่เบอร์นี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็ยังคงเข้ามาขอเพลงกันได้รวมไปถึงทาง Facebookไลฟ์นะคะตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่นะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมารอคุณผู้ฟังแล้วค่ะสวัสดีด้วยคุณแม่สมใจคิดดีทำดีบอกรอฟังนิทานก่อนนอนจ้านะคะพี่หนูดีน้องหนูดีหนีดีกู๊ดหนูชื่ออะไรลูกอ๋อหนูดีกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่วิจิตจากจังหวัดพิจิตรด้วยพี่นุเจริญเอี่ยมจรู

คุณด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่าพี่เอสุดหล่อค่ะนะคะพี่สราวุธกว้างทะเลนะคะแล้วก็พี่สายทองหูตาไม้พี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะคุณแม่ทันพิชาคนสวยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สราวุธบอกว่ารถไฟยางรั่วไหมเจ๊ดูมั่งนะหมายถึงพิมดาใช่ไหมไม่รั่วนะคะรถไฟขบวนนี้ดูแลเป็นพิเศษค่ะนะคะปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะแล้วก็ยังมีพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะมีพี่ณัฐวุฒิค่ะเขาบอกว่าวันนี้เขาไปดูน้องลูกตาลที่เซ็นทรัลขอนแก่นมาน้องลูกตาลสวยมากนะคะนี่ขอบอกนะคะนะใครที่อยากจะเจอน้องลูกตาลนะคะคนสวยตัวจริงๆเนี่ยก็ติดตามได้ที่เพจน้องลูกตาลว่าน้องลูกตาลมีงานที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ตามไปดูกันได้นะคะแล้วก็ยังมีพี่ประพัฒน์ทองหยดด้วยนะคะมีใครอีกไหมดูซิแป๊บนึงนะคะขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงนะคะมีพี่นักรบเพื่อประชาชนลูกแชมป์มาแล้วแม่มาแล้วนะคะพี่บอลวีนะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเอ่ยนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะประมาณนี้เนาะพี่สวัสดีสวัสดีด้วยนะคะพี่สวัสดีบอกว่าสวัสดีวันศุกร์แห่งชาติครับผมนะคะพูดถึงวันศุกร์แห่งชาติวันนี้หน่อย7 สิงหาคม 2569โอ้โหมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะที่ฟังแล้วรู้สึกสลดหดหู่หัวใจรู้สึกดิ่งเหลือเกินนะคะสำหรับคนที่วันนี้เสพข่าวเยอะๆเนี่ยนะมันมีหลายๆข่าวเนี่ยพร้อมกันเข้ามาท้าโถมกันเข้ามาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความแบบสลดใจทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครที่ดูข่าวเยอะๆแล้วดิ่งก็ตอนนี้พักหน้าจอมาฟังเพลงกันบ้างเนาะนะคะจะได้ไม่เครียดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรอะกราดยิงที่โรงเรียนนะคะเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับผู้ที่สูญเสียนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆหนูๆทุกคนนะที่วันนี้เจอเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวนะคะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะแล้วก็ยังจะมีอีกหลายๆข่าวเลยเนาะมีข่าวแบบว่ารถเก๋งขับพุ่งชนโรงเรียนอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเยอะอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะอ่ะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงให้มันหายเครียดกันก่อนเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยค่ะ022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ครึ่งเดียว
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังจริงครึ่งเดียวนะคะจากมินตราอินทิรานะคะมีคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้นะคะสายหน้าไมค์ค่ะกำลังติดต่อกลับไปแล้วนะคะหลังไมค์น้องรถเมย์คนเก่งนะคะใครที่รู้ตัวว่าทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้นะคะเตรียมตัวรับสายกันให้ดีๆนะคะตอนนี้น้องเมย์คนเก่งกำลังโทรกลับไปแล้วนะคะได้แล้วส่งสัญญาณมาบอกกันด้วยนะคะเอาล่ะทุกคนค่ะตอนนี้นี่เข้ามากันเพียบเลยนะคะทักทายเพิ่มเติมได้ไหมเนี่ยนะคะมีพี่สวัสดิ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรเนี่ยพี่ปูทานพี่ประธานขออภัยพี่ประธานด้วยพี่ผู้ดีที่ราบสูงด้วยนะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยที่เข้ามานะคะแล้วก็ตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่น่าจะพร้อมแล้วหรือยังพี่ณัฐาวโรจน์ด้วยใช่ไหมเออนะคะอ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ทักทายหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับน้องเพชรดาครับ
1: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
4: พี่เพิ่มครับโทรจากห้อยสื่อมาครับ
1: พี่เพิ่มทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี
4: ้กำลังนั่งกินตำส้มครับกับแฟน
1: อุ๊ยตายแล้วน่ากินจังเลยตำส้มอะไรคะ
4: ตำส้มข้าวปุ้นนะครับผม
1: โอ้เรียกว่าตำซั่วเหรอใช่ไหม
4: ตำซั่ว
1: ถ้าภาษาโคราชเรียกอะไรตำซั่วเหรอ
4: ครับผม
1: โอ้ตำซั่วใช่ไหม
4: อร่อยกินช่วงกลางคืน
1: โอ้เหรอใครตำ
4: เลือกอยากครับเลือกอยากเลยให้แฟนทำให้กิน
1: โอ้แฟนทำให้กินใส่ปลาป่ะ
4: ใช่แล้วครับใส่ปลาแดกตอนนะครับผม
1: โอ้ต้องใส่ปลาแดกตอนด้วยนะอันนี้เนี่ยแหละ
4: ครับผม
1: ซีเครตเลยอันนี้ตัวซีเครตเลย
4: ครับผม
1: นะคะอีวันนี้อยากฟังเพลงอะไรในระหว่างที่กินตำซั่วไปด้วยคะ
4: ฝนตกคำสาปของตั๊กแตนชลดาครับ
1: ได้เลยที่โคราชฝนตกไหมคะตอนนี
4: ้ก็ตกรินๆครับตกไม่แรงครับริน
1: ตกรินๆอยู่เนาะอุ้ยได้บรรยากาศจังเลยฟังเพลงไปด้วยกินตำซั่วไปด้วยฝนก็ตกรินๆอากาศเย็นๆเลยเนาะใช่ไหม
4: ครับผมไม่ร้อน
1: ฝากให้ใครไหมคะเพลงนี
4: ้ก็ให้ฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับผม
1: ได้เลยนะคะพี่เพิ่มลงปกติเราไม่เคยคุยกันหน้าไมค์เลยใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกป่ะคะ
4: ครับผมครั้งแรกครับคุณพิมดาครับ
1: แล้วตอนกลางวันพี่เพิ่มทำอะไรอะคะ
4: ตอนกลางวันก็ไม่ได้ทำอะไรครับผมก็อยู่ที่บ้านของแฟนครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไร
1: เหรอแล้วได้ฟังพิมดาบ้างไหมตอนกลางวันอะ
4: ตะกวันไม่ได้ฟังครับผมไม่ได้ฟัง
1: อ๋อมันไปถึงตอนกลางคืนใช่ไหมคลื่นเนี่ยหรือยังไงคะ
4: ตะกวันส่วนมากก็ไม่ได้ฟังครับไม่ได้ฟัง
1: อ๋อไม่ได้ฟังเพลงตอนกลางวันไม่น่าล่ะเราไม่เคยคุยกันมาก่อนใช่ไหม
4: ครับผม
1: นะไม่เป็นไรถ้าเกิดพิมดามีโอกาสมาจัดช่วงดึกๆสองทุ่มอะไรเงี้ยพี่เพิ่มก็โทรมาหน้าไมค์ได้อีกนะคะ
4: ครับผม
1: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะวันนี
4: ้ครับผมขอบคุณครับผม
1: มีความสุขกับการกินส้มตำนะคะ
4: คร
1: ับ
4: ผมขอบค
1: ุ
4: ณคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: คร
1: ับ
4: สวัสดีครับ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้

0: ขอบคุณมากๆครับสำหรับเสียงปรบมือนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะจ๊ะขอบคุณครับ
1: เสียงร้องจากน้องเพชรคทาวุฒิค่ะนี่ล่ะแม่ๆจ๋าวันนี้เลือกเพลงที่น้องเพชรน้องเพชรนะคะเขามาร้องให้ฟังเอาไว้ในงานมหานครแคนนิวาลดนตรีแห่งภูสาสินนะคะหยิบมาฝากกันชื่อเพลงว่ารักจนลืมนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทนอวอร์ด2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จากเพลงเพราะๆให้ฟังกันนะคะดอกหญ้าในป่าปูนจากพี่ต่ายอรทัยเพลงนี้ขอเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่ตาสุนานะคะพี่ตาใช่ไหมพี่ตาสุนาจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสาวรามยามเย็นค่ะจากพี่บิวกัลยาณีนั่นเองนะคะสองเพลงเลยจัดให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะเอาล่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณด้วยกับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะคะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้นะคะพี่แท็กซี่ไปเจอกันได้ที่โรงเบียร์เยอรมันรามอินทรานะคะทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าลืม1สายหน้าไมค์นะ022481366ค่ะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่รักเดียวค่ะจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรดเพลงฮิตฮิตสีพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าแล้วค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะตอนนี้มีคุณฟังรออยู่ในสายแล้วค่ะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะเสียงหล่อมากๆเลยคุณพี่อะไรคะ
4: พี่ขวัญครับจากสุโขทัยครับ
3: พี่ขวัญใช่ไหม
4: ใช่
3: จากสุโขทัยพี่ขวัญทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี
4: ้ตอนนี้ใกล้จะพักผ่อนแล้วครับ
3: อ๋อก็นอนฟังวิทยุเพลินๆไปเนาะ
4: ถูกต้องครับไม่ปกติทุกคืนก็จะทำงานกันแหละแต่ว่าคืนนี้เสร็จเร็วครับ
3: อ๋อทำอะไรอะคะปกติ
4: กรีดใบตองครับ
3: อ๋อกรีดใบตองทำอะไรคะ
4: ก็ส่งขายกรุงเทพไทยส่งขายแบบตลาดไทยสี่มุมเมืองอะไรพวกนี้ครับ
3: อ๋อแปลว่าใช้เยอะเลยอะสิใช่ไหม
4: คือเราก็ส่งเข้าไปก็เยอะตามที่เรารับออเดอร์ครับ
3: อืมเป็นอย่างนั้นนั่นเอง
4: ใช่
3: แต่วันนี้ทำงานเสร็จเร็วใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับถูกครับ
3: ก็เลยได้มานอนพักผ่อนและฟังเพลงและเต็มตัวนอนหลับใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
3: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะพี่ขวัญ
4: โสดจริงหรือเปล่าของวงทำรีนครับ
3: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมเนี่ย

0: เอาทุกเสียงทุกสายแหละเอาน้องกุ๊บแป้งด้วยเอาน้องพิมดาน้องตาด้วย
1: ได้นะคะเดี๋ยวจัดให้นะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะพูดเองได้ไหม
0: ได้พูดตามน้องพิมดาละกัน
1: พูดยาวพูดตามดีกว่าเนาะยาวเนาะ
0: ใช่พูดตามน้องพิมดาครับ
1: ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินอะไรกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอยาราอาห่า
0: และไอยาราอาห่าร
1: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: มีอะไร
0: ไอ้ยาละอ้าฮะ
1: เออเก่งมากเกือบละเกือบจะไม่ได้แล้วเมื่อกี้นี้แต่ว่า
0: ได้อยู่แต่ว่าก็นึกว่าน้องพิมดาจะนำให้ไง
1: เออนะแกงเฉยๆหรอกนะอ่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะพี่ขวัญนะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: จากขึ้นรถไฟทุกคืนเนี่ยน้องพิมดาหายไปหลายวันแล้ว
1: เหรอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้มาขึ้นรถไฟแหละคิดว่า
0: คร
1: ับ ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
0: ครับสวัสดี
1: ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังแหมเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความโสดเนี่ยมันเยอะจริงๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เพลงนี้ก่อนค่ะเริ่มต้นกันที่เพลงโสดจริงหรือเปล่าจากวงแทมารินค่ะ

0: บ
1: เพลงแล้วจบ
2: ชีวิตมึงจบแล้วการมีเมียเนี่ยจบ
3: สี่เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความโสดนะคะดูซิว่ามีเพลงอะไรกันบ้างโสดจริงหรือเปล่านะคะจากวงแทมเมอรีนค่ะนะคะฟิชเชอริงกับพี่กุ้งนะคะแล้วก็ตามมาด้วยแกล้งโสดค่ะจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะโสดแสนดีจากน้องเมย์ทิชาและปิดท้ายด้วยขอโสดนะคะจากไอ้กองห้วยไร่นะคะกับพี่เบิ้ลปทุมราชนั่นเองนะคะพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจืดสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยารา รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยารา
4: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
6: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ชั่วโมงที่สองแล้วค่ะรถไฟมาแล้วค่ะ

วันนี้หลังไมค์มากันเพียบเลยนะคะเดี๋ยวยกโบกี้ให้หลังไมค์1โบกี้นะคะมากันเพียบเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวแรปให้ฟังนะคะเริ่มต้นกันที่พี่นายสุราษฎร์พี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีพี่แอมจันทบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่ธนพลสุโขทัยพี่วอนเมืองการพี่อ้อมสุราษฎร์พี่มานัทนครศรีพี่อเนกสุโขทัยพี่พรจากแพร่พี่ศักดิ์อุดรพี่อนันต์โคราชพี่ตาสุนาจังหวัดเลยพี่วิทยาศรีสะเกษพี่หนึ่งโรงก๊อกพี่หนุ่ยนครศรีพี่วิรัตสุราษฎร์น้องใบสมุทรปราการพี่สมศักดิ์อุตรดิตถ์พี่แสงจังหวัดตากแม่พันธิชาลาดพร้าวพี่กว้างจากแพร่พี่วินัยเชียงใหม่และลุงแก้วเชียงใหม่โอ้โหเป็นไงยาวแม่คุณผู้ฟังวันนี้น้องรถเมย์คนเก่งของเราขยันมากเลยนะคะเขารับโทรศัพท์นี่โอ้โหเผื่อไปยันอาทิตย์หน้าเลยนะเนี่ยนี่ใช้สายนี้ได้ถึงอาทิตย์หน้าเลยนะคะมีคนโทรมาจองสายหน้าใหม่กันเยอะมากนะคะส่วนทางFacebook Live นะคะพี่อุดรรถขยะบางนาสวัสดีด้วยนะคะน้องบายสไลเดอร์พี่ชยานะคะน้องแวนแวนว้าวคุณแม่ทันวิชาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่คิตตี้วังว่านะคะมีพี่เอกรินนะคะมีคุณแม่บอกสดทุกวันคุณแม่ทันวิชาบอกถูกใจจังเลยพาเรทชุดนี้สดทุกวันค่ะพี่ไกรสอนด้วยนะคะพี่จินดาเหล่าชัยพี่เสือสิบตัวนะคะแล้วก็มีอีกไหมดูซิแป๊บนึงขอเลื่อนขึ้นไปดูหน่อยนะคะมีพี่นงรักเกื้อสมพรกิจด้วยนะคะแล้วก็พี่จรัสวราพุธนะคะน่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะชั่วโมงที่2ทาง Facebook Live นะคะลูกคิตตี้วังว่าทักทายกันแล้วนะนะคะพี่นงรักก็ทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์มาฝากกันด้วยไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะรถไฟจอดค้างเลยไม่ยอมไปเลยจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าบุญผลาบ่ฮอดนะคะจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะจากสังกัดแบมบูบีทนะคะคำร้องทำนองค่ะพี่เจมวิชยากรเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวเพลงนี้ติดชาร์ตนะคะเป็นเพลงที่หลายๆคนช่วยกันขอมาช่วยกันเลือกมาด้วยค่ะ

0: 2เพลงค่ะจากดีเจสาวสวยของคลื่นลูกทุ่งมหานครทั้งคู่เลยนะคะพื้นที่ปลอดภัยค่ะจากพิมดานะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่19ก่อนหน้านั้นมีดอกชบาสีแดงนะคะจากน้องลูกตาลชนทิชาค่ะอยู่ในฮิตที่15นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะบ่ายโมงตรงมาเจอกันนะคะจะรายงานมหานครชาร์ตอัปเดตกันนะคะโดยมหานครทีมก็คือจะมีพิมดานะวันพรุ่งนี้แล้วก็น้องคริสสมคริสนะคะติดตามกันได้เลยเนาะบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปค่ะเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะกับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะมีนิทานก่อนนอนสั้นๆมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: 3เพลงยาวๆไปเลยคุณผู้ฟังฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอจากมนแคนแก่นคูนเสียงแคนจากเมนชั่นใหม่ไทยใจตะวันและหยาดเหงื่อเพื่อแม่จากพี่เอกพลมนตรการเอาละค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วค่ะเล่านิทานสั้นๆ สักหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครูกับนักเรียนนักเรียนบอกว่าครูครับผมมีเรื่องจะฟ้องครูครับครูบอกว่าจะฟ้องอะไรกันอีกล่ะให้ครูได้กินข้าวก่อนได้ไหมนักเรียนนักเรียนจึงตอบว่าได้ครับหลังจากที่ครูกินข้าวเสร็จครูก็เลยถามนักเรียนไปว่าครูกินข้าวเสร็จละมีอะไรจะฟ้องล่ะนักเรียนก็เลยบอกว่าคือว่าข้าวที่ครูกินเมื่อกี้อะครับหมามันเลียทั้งจานไปแล้วครับครูเนี่ยนี่แหละไม่ฟังไงเวลาเด็กจะพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังก่อนไงเลยต้องกินข้าวนะจานที่หมาเลียเลยทีเนี้ยทำไงใช่ไหมนิทานก่อนนอนสั้นๆคืนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงตรงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องเมธิชาค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ Big Ass ฝุ่นไม่ใช่แค่ฝุ่นนะอันนี้ฝุ่นคำเดียวเลยคืนนี้น่าหลับฝันดีนะคะรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

สามผลงานเพลงนะคะจัดเสิร์ฟให้ต้นชั่วโมงค่ะฮักจากหนุ่มมีซอนะคะตามมาด้วยดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์สายแน่นหัวใจนะคะพี่ก้องห้วยไร่วันนี้มาเป็นเพลงรักๆแบบช้าๆนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์เลยในวันนี้นะคะหนักมากๆสำหรับคนไทยเหมือนกันที่ต้องติดตามข่าวสารเนาะก็อยากจะให้คนไทยติดตามข่าวสารอย่างมีสตินะคะแล้ววันนี้ขออนุญาตนะคะคุณผู้ฟังเปิดเพลงช้าทั้งหมดเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้เราจะไม่คืนเครงกัน1วันดังนั้นตอนนี้นะคะเป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังค่ะอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยผ่านช่องทางการโทรศัพท์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้สาระดีๆเราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เราถอดบทเรียนอะไรกันมาบ้างซึ่งบอกตรงๆว่าก็ไม่มีใครอยากจะถอดอะไรแล้วแหละบทเรียนนะมันถอดกันจนไม่รู้จะถอดยังไงแล้วเนาะแต่ถึงตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถกเถียงกันในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าน้องเมย์ก็มีความคิดเห็นในมุมของคนที่ทำงานด้านสื่อหรือแม้แต่คนที่ทำงานด้านกู้ภัยกู้ชีพแล้วก็เป็นคุณครูของเด็กๆในโรงเรียนต่างๆที่เคยสอนกันมานะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีแง่มุมบางแง่มุมที่อยากจะมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก็แล้วกันเนาะอ่ะช่วงนี้นะคะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคะเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับคุณผู้ฟังนะคะหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fan Page นะคะหรือว่าจะเป็น TikTok เองหรือรวมถึงวิทยุของเรานะคะFM 95 MHz นะคะรวมถึงแอปพลิเคชันหลากหลายแอปพลิเคชันที่สามารถเข้ามาจดจ่อเข้ามาฟังกันได้นะคะมีคนบอกว่ามันเกิดจากเด็กติดเกมหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มานั่งคุยกันนะคะอย่าก็อย่าเพิ่งตีโพยตีพายอะไรไปลองฟังดูซิว่าฟังให้จบแล้วมันได้แง่คิดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยสื่อหรือข่าวสารมันค่อนข้างไปไวมันไวกว่าสมัยของเราตอนเด็กๆ เนาะเพราะว่าถ้าสื่อมันจะออกอะไรสักทีนึงอะต่างจังหวัดอะมันอาจจะต้องแบบออกข่าวหน้าหนึ่งหรืออะไรเงี้ยมันช้ากว่านี้เยอะนะคะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยสมัยนี้ทำไมข่าวสารมันเยอะจังเลยนะคะหรือแม้แต่ว่าเหตุการณ์มันเยอะจังเลยนะคะเพราะว่ามันเชื่อมไปหมดเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอะเดี๋ยวรอถึงช่วงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้นะจ๊ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนนะคะ022481366ย้ำอีกครั้งนะคะว่าวันนี้เราจะไม่เปิดเพลงเร็วเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ค่อยๆมาอ่านข้อความแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถอดบทเรียนกันไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยแล้วกันนะ

เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าทุกคนอ่ะมีแอปพลิเคชันเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีทุกอย่างอยู่ในมือเรามีการโพสต์เรามีการพูดคุยอยู่ในโลกโซเชียลทุกอย่างมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายแต่เราก็ต้องมีความรับผิดชอบในสังคมด้วยดังนั้นวันนี้เดี๋ยวน้องเมย์จะมาบอกกันว่าจริงๆเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้หรือว่าอะไรที่เราจะต้องไตร่ตรองนิดนึงว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ควรนะหรือว่างานวิจัยเขาว่ายังไงหรือแม้แต่เอาเป็นว่าชำแหละให้ดูทุกๆในแง่มุมทั้งแง่มุมวิชาการแง่มุมความแบบดุเดือดของอารมณ์ตัวเองหรือแม้แต่เอาหลักทุกหลักอะเอามาคุยกันนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์หนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนนะเปิดให้หนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะมักเจ้าบักคักนะคะเป็นผลงานเพลงแบบมีเดียมนะไม่เร็วมากนะคะเอาเป็นเพลงนี้ก่อนเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับได้มีความสดชื่นบ้างละจากข่าวสารสักครู่หนึ่งนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะเกิด PTSD ได้หรือว่าเราอาจจะเกิดความเครียดจนเกินไประแวงระวังจนทำให้รู้สึกว่ามันไม่จะลงใจนะคะวันนี้เรามาฟังผลงานเพลงกันก่อนนะมักเจ้าบักคักจากบาสสิทธิชัยและโจอี้วีรพลค่ะ

0: ขอบคุณยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินคัพนะคะหนึ่งสายน้ำใหม่ตอนนี้มารอแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับครูมี
0: ่โอ้ยนี่มันดึกแล้วนะเสียงสดใสอะไรขนาดนั้นล่ะ
1: ก็ฟังครูมี่ทุกคืนนะน้อง
0: เออฟังทุกคืนแต่ว่าคืนนี้ดูสดใสมากเลยนะสดเสียงสดชื่นเกินแล้วจะได้นอนกี่โมงล่ะเนี่ย
1: ฮะก็อย่างนี้ทุกคืนนะครู
0: หรอนอนกี่โมงครับปกติ
1: ก็จบน้องเพชร
0: โอ้จบพี่เพชรเลยหรอแล้วตื่นกี่โมง
1: ก็จบน้องเพชรแล้วก็ออกไปเดินบ้างวิ่งบ้าง
0: อืมหรอวิ่งด้วยหรอ
1: ครับผม
0: ว้ายวิ่งแถวไหนล่ะ
1: จากบ้านไปถึงตำหนัก
0: แล้วก็วิ่งกลับเงี้ยหรอเปลี่ยวเปล่าเปลี่ยวเปล่าระหว่างทางมันเปลี่ยวเปล่า
1: ไม่มีไฟสว่าง
0: มีไฟสว่างนะ
1: ครับผม
0: แล้วมีรถผ่านไปผ่านมาเยอะไหม
1: เยอะเยอะเยอะ
0: เยอะอยู่นะ
1: ครับผม
0: เออเกิดเหตุอะไรจะได้แบบช่วยเหลือตัวเองได้นะ
1: ก็คิดว่าไม่เป็นไรอ่ะ
0: คิดว่าไม่เป็นอะไรไม่ได้ต้องคิดเอาไว้ก่อนว่าเอ้ยเผื่อเป็นอะไร
1: แต่ผมนะไม่เดินตอนไปนะวิ่งไปแต่ตอนกลับผมเดิน
0: ได้
1: เพราะตอนเดินอะเก็บขยะมาข้างทาง
0: ค่ะก็เก็บไปด้วย
1: เก็บมาก็พูดบอกให้ออกไป5โมงตอนที5
0: ค่ะ
1: กลับมาก็เกือบจะ47ครับ
0: ไม่ร้อนหรอ
1: ก็กลับมาก็เกือบจะจบรายการของจามอนน่ะ
0: แล้วก็ฟังหลากหลายด้วยนะเนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: จบรายการครูมีก็นอนหลับบ้างถึงบ้าง
0: อ๋อบางทีก็ไม่ไหวของีบสักแป๊บนึงแล้วก็รอพี่เพชรก่อนอีกรอบนึงแล้วแต่อะไรอย่างงี
1: ้พี่ให้งี้สัก5นาทีก็สว่างแล้วนอนไม่หลับแล้ว
0: โอเคโอเคได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: แอบรักแอบคิดถึง
0: แอบรักแอบคิดถึงไปคิดถึงสาวที่ไหนมาแล้ว
1: โอ้ยไม่มีหรอก
0: เอ้าไม่มีทำไมนึกถึงเพลงนี้แล้ว
1: อ๋อก็ถึงดีเจอ่ะน้อง
0: รอคิดถึงหนูนะรอ
1: เอ้ยคิดถึงทุกคนเนี่ยตั้งแต่น้องลูกบานมา
0: อ๋อทั้งคลื่นเลยนะ
1: ทั้งคลื่นน้อง
0: อ๋อโอเคไม่มีเจาะจงนะ
1: ไม่มีถ้ามีก็มีครูเมย์คนเดียวอ่ะ
0: วี่แต่ว่าก็ทั้งคลื่นอยู่นะ
1: อ๋อก็ใช่น้องแต่ครูเมย์ที่ไปขอครูเมย์เลยอ่ะ
0: หนูก็แซวเล่นไปงั้นแหละเมย์ได้เดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะ
1: ครับผม
0: แอบรักแอบคิดถึงได้เลยค่ะยังไงวิ่งวิ่งก็ดูถนนดูทางด้วยนะ
1: ก็ไม่เป็นไรคอยสว่างน้อง
0: โอเคได้เลยดูแลตัวเองด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: เออดึกดึกแบบนี้เนาะบางคนก็แบบอยากจะออกไปออกกำลังกายอย่างนี้ได้นะจริงๆแล้วน่ะออกกำลังกายมันคือสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ต้องดูให้เรียบร้อยว่ารอบๆตัวเราเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าด้วยนะคะผลงานเพลงวันนี้ที่แนะนำเข้ามาค่ะแอบรักแอบคิดถึงจากพี่ต่ายอรทัยค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่รู้สึกนะคะว่าแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็เริ่มจะต้องระมัดระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวค่ะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบจ้ะใครที่สนใจนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมี

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการ

0: ังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: และนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่น้องเมย์ถึงเคยบอกเสมอๆเลยว่าให้เราเนี่ยกอดตัวเองในทุกๆวันถามว่าเพราะอะไรเนี่ยแหละมันมีความกดดันในสังคมบางอย่างนะคะมันมีความการไม่รักตัวเองหรือการอะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลจริงๆต่อความเครียดในฮอร์โมนในร่างกายตัวเองด้วยการที่เรากอดตัวเองมันทำให้เรามีสารบางอย่างที่มันหลั่งออกมาเนาะแล้วแต่กอดตัวเองมันไม่ใช่กอดผ่านๆนะคะโอเคอาจจะพลาดก็ได้อาจจะต้องเน้นนิดนึงว่าการกอดตัวเองมันคืออะไรอะเนาะบางทีมีอาจจะพูดไปโดยที่ค่ำค่ำในบางวันนะแบบว่าวันนี้มากอดตัวเองกันนะคะแล้วก็แบบผ่านไปแบบไม่ได้ให้ค่าความสัมพันธ์กับมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าวันนี้มันเป็นความซีเรียสแหละที่ข่าวมันออกมาค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้มันทำให้เห็นแล้วว่าการที่เราเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเรามักจะมองหาเสมอว่าต้นตอมันคืออะไรเนาะและโทษสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบรุนแรงเฉยๆไปอย่างนั้นนะคะซึ่งจะบอกว่าเวลาที่มันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นผู้ที่จะเป็นผู้ก่อการอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดจากสามปัจจัยหลักๆเลยก็คือหนึ่งแรงจูงใจเนาะแรงจูงใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนสภาพแวดล้อมครูการเรียนความเครียดการแข่งขันของสังคมใบนี้อาชีพที่คนยอมรับและไม่ยอมรับความเหลื่อมล้ำบางอย่างในเรื่องของความรวยความจนความมีชื่อเสียงของคุณพ่อคุณแม่นะคะมันส่งผลได้หมดในการสร้างปีศาจขึ้นมา1ตัวเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอัลกอริทึมจะจับหรือเปล่านะแต่ว่าน้องเมย์ก็จะบอกว่าการที่จะก่อร่างสร้างตัวมาเป็นมนุษย์ที่เป็นสีดำขนาดนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวหรือโทษว่าเกมมันจะแบบโอ้ยเกมแน่ๆเกมแน่ๆไปเล่นอย่างนี้แน่ๆ

เพราะฉะนั้นกว่ามันจะมาเป็นตรงนี้มันผ่านกระบวนการมาแบบเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกไปว่ามันมี3ส่วนนะแรงจูงใจอย่างแรกละเราไม่รู้แล้วว่าเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรมานับ1นับ2นับ3มากี่พันครั้งแล้วนะคะหรือว่าจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้ามันนับถึง100เธอก็ต้องทำแบบนี้สิมันก็ไม่ใช่นะคะ2คืออะไรโอกาสใครเปิดโอกาสให้เขาทำได้ล่ะอะไรโอกาสที่มันจะเข้าถึงอาวุธได้ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตสั่งซื้อได้ไหมนะคะหรือกฎหมายการตรวจค้นหรือแม้แต่เนี่ยมันมีงานวิจัยว่างานหนึ่งเป็นงานวิชาการเนาะเขาปล่อยเด็กมัธยมเนี่ยแหละเข้าไปในห้องหนึ่งโดยเขาซ่อนอาวุธเอาไว้เชื่อไหมว่าซ่อนกี่ครั้งก็หาเจออะอย่ามาตกใจเลยว่าแบบเอ้าทำไมเด็กเจอนั่นแหละเพราะว่าถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วอะใครที่คิดว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องซ่อนตรงนี้เด็กมันไม่เห็นหรอกตอนซ่อนตรงนี้มันไม่เจอหรอกอะยังไงมันก็เจอดังนั้นจะมาบอกว่าเด็กมันอินโนเซนต์ 100% น่ะไม่ใช่หรอกยังไงมันก็เจอเพราะฉะนั้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่เรารัดกลุ่มขนาดไหนในการเก็บอาวุธหรืออะไรก็ตามหรือบอกเขาขนาดไหนว่าสิ่งไหนคืออะไรแล้วยิ่งเป็นเด็กอายุประมาณนี้นะฮอร์โมนเพศมันพุ่งพล่านบางคนเนี่ยโดนแม่ว่าคำเนี้ยโดนยังไงก็ไม่เป็นอะไรเลยหัวเราะใส่แม่ด้วยซ้ำแล้วก็เอ้ยแซวแม่เล่นแต่เด็กบางคนโดนด่าคำเดียวกันเลยอ่ะรับไม่ได้จะเป็นจะตายอย่างเงี้ยมีเพราะฉะนั้นหนูถึงบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะไปโทษแต่ตอนนี้กรณีเนี้ยสังคมเราจะต้องมาทำอะไรบ้างล่ะสังคมเราจะต้องมาดูแล้วว่าเราคือส่วนหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกเลยแรงจูงใจเราพ่นอะไรออกมาในโลกออนไลน์หรือโซเชียลบ้างบางคนเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยโพสต์และโพสต์ยังไม่ทันรู้อะไรเลยอ่ะโพสต์ก่อนฉันต้องรู้ก่อนฉันต้องโอ๊ยทันเหตุการณ์ใครก็มาถามฉันได้เอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันก็ไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังรู้จริงไม่รู้จริงไม่รู้แหละแต่ก็จะบอกว่าเขาบอกว่าหรืออ๋อไปดูในกลุ่มนี้แต่ยังไม่ได้ยืนยันนะว่าใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวบางคนก็บอกว่าโอ้สรุปก็คือเหตุมันเป็นแบบนี้แน่ๆเลยไปถามคนนั้นถามคนนี้ถามแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะลองไปฟังดีๆไปฟังหลายๆสื่อดูถามคุณครูบอกว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงอ่ะก็ไม่เหมือนกับที่เพื่อนบอกแล้วก็ไม่เหมือนกับที่พ่อแม่บอกไม่เหมือนกับที่เพื่อนบ้านบอกไม่มีใครบอกตรงกันเลยสักคนเท่าที่ไปฟังมานะก็ไปลองตามเอาเองแต่แค่จะบอกว่ามันสังคมเรามันไวเกินไปบางทีที่บอกว่าเอ้ยเราจะต้องเรียนรู้แล้วนะเราจะต้องถอดบทเรียนแต่น้องเมย์ก็ยังเห็นนะมีคนเอาแชทมาลงเอารูปผู้กระทำผิดมาลงเอาคลิปมาลงจำเป็นไหมคำถามมันมีประโยชน์อะไรเราอยากทันเหตุการณ์เราอยากทำให้สังอ๋อก็นี่ไงจะมาทำให้สังคมเห็นไงแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าก่อนที่เด็กคนนี้เขาจะทำเนี่ยเขาดูอะไรมานั่นแหละแล้วเขาถึงได้มีข้อวิเคราะห์ไงคะว่าวิเคราะห์ตามวิชาการว่าเอ้ยเราเนี่ยอย่าไปเอาอะไรแบบนี้ให้เด็กดูเพราะว่ามันมองเป็นเรื่องธรรมดาได้นะมองจนเคยชินจับจนเคยชินเห็นจนเคยชินบางคนเจอแบบนี้รู้สึกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเช่นการขับรถย้อนสอนขับทุกวันเคยชินจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดแล้วเห็นไหมมันมีคนแบบนี้จริงๆบนโลกใบนี้จริงๆแล้วทำไมเราถึงยังเป็นหนึ่งในปัจจัยนั้นอยู่อ่ะเรายังถึงเป็นหนึ่งในคนที่ยังโพสต์รูปโพสต์เหตุการณ์โพสต์คลิปโพสต์สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เด็กโพสต์แชทหรือหนักเลยเอา AI ไปเจนทำเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ทำไมเราไม่ถึงเรายังไม่ถอดบทเรียนอีกหรอว่ามันควรจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะสิ่งแรกอะเวลาที่เด็กมาขอความช่วยเหลือเราควรทำยังไงเราควรมีนักจิตวิทยาไหมอยู่ในโรงเรียนทุกที่เป็นไปได้ไหมก็พูดตรงๆว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศของเราอะนักจิตวิทยาไม่เพียงพอน้องเมย์เคยเห็นคนที่เขาไปแบบว่าจะไปปรึกษาหมอไปปรึกษาเขาเรียกว่าพวกจิตวิทยาแบบอยากปรึกษาแบบฉันรู้สึกเครียดจังเลยฉันอยากจะโทรไประบายจังเลยปรากฏว่ารอสายแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะยังต้องรออยู่เลยอ่ะเคยโทรเหมือนกันเคยโทรสายด่วนเหมือนกันรอประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเขาก็จะบอกว่าให้รอก่อนให้รอก่อนให้รอก่อนสายมันเยอะมากสายมันเยอะมากเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาแล้วถ้าเราวางไปแล้วเราโทรกลับมาใหม่อ่ะเราต้องต่อแถวใหม่เลยไหมแล้วมันก็ใช่จริงๆด้วยนะมันต้องไปต่อแถวใหม่ดังนั้นเนี่ยมันนักจิตวิทยาของเราไม่พอแล้วเราถึงเวลาหรือยังที่คุณครูจะต้องอบรมวิธี

0: การสังเกตเด็กการจัดการกับอารมณ์เด็กการที่จะต้องรับฟังเด็กยังไงให้เขารู้สึกว่ามันถูกแก้ไขรับฟังที่เรียกว่ารับฟังจริงๆน้องเมย์ถึงบอกว่าหลายๆครั้งการที่มีคุณผู้ฟังโทรมาบางครั้งเขามีเรื่องทุกข์ร้อนบางครั้งเขามีสภาวะความเครียดบางครั้งเขามีการพูดวกไปวนมาน้องเมย์เลยพยายามที่จะฟังเขาให้มากที่สุดแต่ด้วยเวลาของทางวิทยุอ่ะมันจำกัดเนาะถ้าเป็นไปได้นี่ก็อยากจะโทรไปนั่งคุยแบบเป็นชั่วโมงแหละแต่ว่าแบบเวลามันจำกัดจริงๆแล้วเวลาชีวิตน้องเมย์ก็ไม่พอจะให้ไปนั่งรับฟังใครขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะดังนั้นสังคมอ่ะเราต้องกลับมาย้อนดูตัวเองว่าตอนเนี้ยณตอนเนี้ยเรากำลังสร้างอะไรให้สังคมเราอยู่เราโพสต์โซเชียลไปเนี่ยมันส่งผลต่อลูกต่อหลานต่ออนาคตชีวิตของเราด้วยหรือเปล่าตอนนี้นะคะสถานที่เปราะบางคืออะไรวัดสถานที่ที่คนเยอะๆนะสถานีรถไฟไม่ได้บอกให้ตื่นตระหนกแต่ตามสถิติการเกิดเหตุแล้วมันมีสิทธิ์เกิดเหตุซ้ำดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นหูเป็นตาความไม่ประมาทมันคือดีที่สุดระมัดระวังตัวเองกันด้วยตอนนี้จะออกไปไหนจะทำอะไรมีสติในทุกๆครั้งหูไวตาไวอย่าเวลาที่เกิดเหตุแบบนี้แบบมีเหตุการณ์ปึงปังแบบนี้นะอย่ากดสัญญาณฉุกเฉินเพราะคนจะแห่กันออกมาเยอะมากและตำรวจที่เข้าไปช่วยอ่ะเขาจะไม่ได้ยินเสียงคนร้ายเพราะว่าบางทีเขาฟังเสียงจากจับว่าคนร้ายอยู่ตรงไหนอ่ะเขาฟังจากเสียงเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไปกดกิ่งสัญญาณกันขโมยหรืออะไรสัญญาณกันไฟอะไรพวกเนี้ยมันดังไปหมดตำรวจเขาหาไม่เจอนะคะแล้ววิธีการหลบเลี่ยงหลบหลีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ไปมุดใต้โต๊ะอ่ะการมุดใต้โต๊ะมันอาจจะเป็นการแบบหลบเขาเรียกว่าอะไรหลบแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยเราลองไปเรียนรู้กันอีกทีเพราะว่าตอนนี้มันโอ้โหถ้าให้พูดอ่ะวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งยังไม่น่าจะพอนะคะอ่ะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วเห็นไหมอ่ะไปกันต่อก่อนนะกับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจะพยายามแทรกไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะคะในช่วงนี้ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะมาไม่ขับกลับแท็กซี่กับผลงานเพลงนี้ค่ะกลับไปเยี่ยมวัยเยาว์
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
0: ลับมาในช่วงโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไม้วันนี้สุดสัปดาห์แล้วมาคุยกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: เด็กชายน้องแต้ครับ
0: ครับผมครับนะคะมาพร้อมอึ่งอ่างเขียด
3: ครับใช่
0: จิ้งลงจิ้งหรีดอะไรเต็มไปหมดเลยเออนะนะคะ
3: ตกเยอะวันนี้ทั้งชั่วโมงเลย
0: รอฝนตกเยอะหรอ
3: ครับ
0: โอ้วันนี้ช่วงนี้จริงๆก็ตกทุกวันเนาะ
3: ใช่ครับ
0: อืมนะได้ติดตามข่าวสารบ้างไหม
3: ก็นิดหน่อย
0: เป็นยังไงบ้าง
3: ส่วน
0: เรายังไม่จิตตกไปตามข่าวเนาะ
3: ใช่
0: เรายังโอเคอยู่ใช่ไหมเรายังไม่ติดตกไปตามข่าวเนาะมันก็ต้องดูบ้างพักบ้างนะ
3: ใช่ใช่ก็ดูแค่พอสมควรแค่พอเหมาะสม
0: ครับนะครับ
3: ต้องกินกระเทียม
0: ใช่ใช่ใช่เราแค่เสพข่าวอย่างมีสติ
3: ครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหมได้ได้ได้แล้วตอนเราม.2 ม.3เราทำอะไรอยู่อ่ะตอนนั้น
3: เมื่อไหร
0: ่ตอนเราเด็กๆ เราทำอะไรอยู่อ่ะเราแบบมีเหตุการณ์แบบนี้มั้งไม่ความรุนแรงในโรงเรียน
3: อ๋อไม่เคยมี

0: อเลยครับ
1: เลิศเนาะแสดงว่าแบบโรงเรียนน่ารักมาก
0: ใช่เด็กน้อยแล้วเด็กนักเรียนเขาไม่เยอะไงโรงเรียนทำบ้านนอกทำเนี่ย
1: ตอนหนูไปอะไรนะทาสีโรงเรียนอะช่วงแถวอยุธยาแถวอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆแบบเช้ามาเขาจะปั่นจักรยานมาโรงเรียนก่อนแบบก่อนเลยอะเออคือตอนเด็กๆเราจะมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเคารพธงชาติ8 โมงใช่ไหมเราก็อาจจะมาสัก7 โมงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่หนูมาตี 5 มากันแล้วอะตี 5 6 โมงมากันแล้วอะหนูแบบมาทำอะไรกันอะ
0: ทำบางคนก็ไปทำเคสไงสมัยก่อนมีเคสให้นักเรียนทำอะไรเงี้ย
1: เออของหนูเนี่ย
0: เก็บขยะเก็บใบไม้เก็บอะไรตามโรงเรียนนะ
1: ใช่น่ารักมากแบบมากันก่อนมาทำเวรมาถูห้องมาเช็ดกระดานแล้วเหมือนเขารู้หน้าที่ของเขาเนาะแล้วเขาก็มีแบบอะไรนะพวกหนูมาทาสีใช่ไหมแล้วพอทาสีอ่ะของเล่นมันก็จะดูใหม่มากอ่ะเด็กๆมันก็จะแบบอุ้ยตื่นเต้นมาเล่นของเล่นกันใหญ่เลยแล้วพอเราเห็นมันก็เป็นภาพความสุขเหมือนกันว่าโรงเรียนแบบเออมันน่ารักไปหมดเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เออมันมีชีวิตชีวามันมีเด็กๆที่แบบแล้วเขาก็เรียกเราเป็นคุณครูนะตอนนั้นแบบด้วยความที่เรายังเป็นมหาลัยอยู่มาแบบเหมือนมาค่ายอ่ะมาค่ายทาสีโรงเรียนให้น้องอะไรเงี้ยน้องๆก็มายกมือไหว้พี่แบบที่กรุงเทพมีอะไรบ้างอ่ะอะไรเงี้ยมีขนมอะไรบ้างอ่ะอะไรเงี้ยพี่กินโดนัทไหมพี่เคยกินโดนัทยังอะไรเงี้ยเออมันสดชื่นเนาะมันดูแบบเด็กต่างจังหวัดมันน่ารักอ่ะใส่ซื่ออะไรเงี้ยเนาะเออนะพี่หนุ่มน้องแป้นะวันนี้จะนอนกี่โมงจ๊ะ
0: เดี๋ยวจะนอนแล้ว
1: จะนอนแล้วรอฟังเพลงกันแล้ว
0: ครับ
1: ได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: ลืมมาหมักข้าวฟั่นได้จะฟั่นแล้ว
1: จะฟั่นแล้วหรอ
0: ใช่
1: รู้เลย
0: น้องมีแล้ว
1: ใช่เปล่ายืมหน้ามาข้าวฟั่นนี่มอบให้ใครเป็นพิเศษจ๊ะ
0: ครับก็มอบให้นกสุพรรณให้วันวิซ่าให้พี่สุวัต
1: เออ
0: แล้วก็ให้เล็กปูประจักษ์แล้วก็ให้แก๊งเฝ้าดีเจด้วยหน้าห้องนะอยู่ครบไหม
1: อยู่ เด็กแก๊งเฝ้าดีเจเข้ามาทุกวัน
0: ครับให้ทุกคนเลยมีกี่คนให้หมดเลย
1: นี่
0: แล้วก็พิเศษน้องเมย์ร่างใหม่ด้วยแล้วก็ให้น้องเมย์ทิชาด้วย
1: น้องเมย์สุกะอ้าววันนี้มันวันที่8 สิงหาคมแล้วนี่นา
0: ใช่ครับ
1: เออเลขสวยนะ88นะ
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรหรอกวันเกิดแม่หนูหนูหันไปมองนาฬิกาพอดีอ้าววันเกิดแม่นี่นะเอออ่ะอ่ะอ่ะผลงานเพลงนี้
0: ตอนนี้ก็เพิ่งจะตีนหนึ่งก็สวยนะ
1: เดี๋ยวรอ8 โมงเช้าค่อยเดินไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม
0: ่ครับต้องฝากแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยให้มีความสุขให้อยู่คู่กับน้องเมย์ไปนานๆแสนนาน
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยครับ
0: นำเลยครับ
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยราอาห่า
0: และไอ้อัยราอาห่าร
1: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอาห่าเอาหายไปแล้วฮัลโหลพี่นุ่ม
0: ครับได้ยินไหมอ่ะ
1: เอาใหม่ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะยืมหน้ามือเขาปั่นจ๊ะ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณที่โทรมานะครับ
0: ปลอดภัยนะครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เช่นกันครับจะรีบไปนอนแล้วใช่ไหมเนี่ยดูแบบว่าเอ้ยไปแล้วนะไปนอนก่อนเด้อนะผลงานเพลงนี้นะคะยืมหน้ามาเข้าฝันนะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนที่เกี่ยวกับแบบว่าความรักความคิดถึงการแบบว่าจินตนาการคิดถึงคนรักอะไรอย่างงี้ก็แนะนำกันเข้ามาได้ในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หญิงชาวบ้านนะคะจากน้องแพรชนาค่ะนะน้องแพรชนาออกซิงเกิลใหม่อีกแล้วจ้าก็เป็นหญิงสาวนะคะน้องสาวที่มากความสามารถด้วยเหมือนกันจริงๆเขาร้องเพลงได้หลากหลายนะร้องสากลก็ได้ร้องได้หลากหลายมากจริงๆนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าผลักดันด้วยเหมือนกันสังกัดแกรมมี่โกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชาฤหะภักดีอาจารย์ขจรเดชพรมรักษาอาจารย์พัชระรัตนอรุณเรียบเรียง3คนนะเพลงเนี้ยนะนะเรียกว่ารวบรวมสรรพกำลังนะคะคนที่แบบว่าเลิศร่าในยุทธจักรนี้นะในยุทธจักรวงการเพลงมารวมตัวกันที่ผลงานเพลงนี้หญิงชาวบ้านนะคะการจะเจอรักแท้บางทีก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเสมอไปด้วยเนาะนะผลงานช่วงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาถึงช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงฮิตมหานครชาร์ตของเราก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารเสลียงและ7 11นะคะบอได้จับสลากเป็นแฟนจากลำเพลินวงศกรและกลางดาวจากไลออนการ์ดบัณฑิตที่แนะนำเข้ามาค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะสมาคมยางพาราไทยวันนี้มีอัปเดตราคายางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทค่ะคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์นะคะสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย65บาท50สตางค์และน้ำยาง73บาทนั่นเองค่ะ SMS วันนี้นะคะบอกว่าน้องเมย์จ๋าฟังอยู่จ้านะคะขอบคุณค่ะจากพี่อัญชรีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็บอกว่าฟังเพลงแล้วก็อยากจะเข้าไปดูไลฟ์สดน้องเมย์จังเลยอยากเห็นตัวนะแบบอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมล่ะนะคะแต่ก็ส่ง SMS มาเนาะนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้นะออกแรงยกไหปลาโบราณมาเพื่อจะเอาไปอนุรักษ์มันหนักเกินกำลังมันปวดเอวจริงๆเลยนะคะแต่ถ้าปวดเข่าก็ฮิลไลฟ์นะคะ ขายของเก่งล้อเล่นก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะทุกท่านเป็นชาวมหานครคนนอนดึกนะคะแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนในห้องเรียนลูกทุ่งมหานครนี้นะคะบอกว่าท่าทางดูชุดที่ใส่วันนี้แล้วจะสวยนะคะชุดนี้59บาทนะคะภูมิใจเพิ่งบอกเจ้าเมซุกะไปเองว่าไป F ชุดมือ2มานี่นะชุดแบบอานาเบลเมื่อวานชุดแบบ Wednesday นะคะท่าทางแล้วก็มีบอกว่าขอส่งครูเมย์นะคะกลับบ้านปลอดภัยด้วยนะจ๊ะเจอกันวันจันทร์จ้านะคะส่วนวันที่10นะคะใครที่ไม่ได้ไปไหนว่างเว้นนะคะสามารถมาเจอกันได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตอน 1:30 นะคะก็น้องเมย์มีมินิคอนเสิร์ตเล็กๆเพื่อใครอยากจะมาเจอมาฟังเพลงมาขอเพลงนะคะแต่ก็ขอร้องอย่างเดียวเลยว่าบอกว่าอยากขอหมอลำนะคะร้องไม่เป็นร้องหมอลำไม่เป็นนะแต่ว่าลองมาเจอกันได้นะคะมีคนถามว่าต้องติดแบงค์ไปด้วยไหมก็จะบอกว่าขอพวกอะไรแปลกๆได้ไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คืองดให้อาหารนักร้องนะคะนะเพราะว่าช่วงนี้นักร้องเริ่มอวบและเริ่มอบอ้วนแล้วเดี๋ยวออกกล้องแล้วมันจะบานออกนะเพราะฉะนั้นก็มีคนบอกว่าจะทำป้ายมาให้ก็จะรอดูจริงๆทำเองไปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ปริ้นดูอยู่ว่าจะมีใครแบบอนุเคราะห์ปริ้นมาแล้วแปะข้างหน้าให้ได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำ QR code ไปด้วยโอ้ยนะอย่าแกล้งกันเลยเอาเบาๆพอมีพี่มีครั้งหนึ่งอะไรนะได้ทุเรียนจะเอามาห้อยคอโอ้อยากอันนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเป็นหมอนรองอะไรหมอนรองกระดูกมันจะไม่ได้นะมันจะหนักเกินไปลองแบบว่าอะไรอ่ะไม่รู้จะกินอะไรดีมีคนชอบถามว่าแบบน้องไม่อยากกินอะไรไม่รู้เลยอ่ะไม่เอาเป็นว่าถ้ามาเจอกันก็ดีใจแล้วแค่นี้ได้ไหมพอเนาะจะปิ้นไวนิ้วมาเลยเหรอพอก่อนอย่ากันนั้นเลยใจเย็นๆหนูรู้ว่าคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยมีความแบบว่าหันสาประมาณหนึ่งเจอหน้าเวทีแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละครั้งก็คือประหลาดอะพวงมาลัยหนูอะมียาดมยาอมยาหม่องอะไรเงี้ยบางทีก็ได้อะไรมานะได้อะไรก็ไม่รู้ว่าแปลกๆอะก็ได้สนุกดีถือว่าเป็นคอนเทนต์ร่วมกันจะได้ไปถ่ายรูปกันเนาะเอาเป็นว่าเอาจริงจังแล้วมาเจอกันได้นะคะที่กรุงเทพสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือว่าบางซื่อนะสถานีบางซื่อนะคะก็มาเจอกันได้ตอน 1:30 นะคะมาตัวเปล่าๆได้ไม่ต้องติดอะไรมาเลยก็ได้มาได้รูปกันนะมานั่งฟังน้องเมย์ร้องเพลงมาให้กำลังใจกันได้นะจ๊ะขอบคุณไปแล้วโอ้ยพิมพ์มาไม่เลิกด้วยอ่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่องเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะมีแต่คิดถึงเอาไว้เจอกันวันจันทร์นะจ๊ะเจอกัน2วันคิดถึงจังเลย
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158 และธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงจบไปไม่ใช่สิ4เพลงดีกว่าแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วรอพี่ของแม่พึ่งผู้บุญจันทร์นะครับแล้วก็รอพ่อรักนะครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะฮะบุญฮักบ่ถึงนะครับจากคุณกบสุพจน์นั่นเองนะฮะจัดไปในช่วงของฮิตมาราธอนสวัสดีครับพี่น้องชาวเก้าห้าทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่ง SMS มานะครับ4689400สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทาง Facebook นะครับ LTM FM95 สวัสดี

0: ไปถึงพี่อุไรพี่อุไรพัฒน์ใช่ไหมครับบอกว่าสุราษฎร์ธานีฝนตกราดน้ำอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับโอ้ยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ตอนนี้ในกทม.ก็เช่นเดียวกันนะครับฝนตกหนักมากๆนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ทุ่งมั่นไร่ครับพี่สุรชัยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จรัสนะครับพี่บางปลาบอกว่าเอาที่บายใจครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ช่างแจ็คเทวาพี่จรูนนะครับพี่นุชเจริญนะครับสวัสดีทักทายนะครับพี่สุมาลาในชั่วโมงแรกเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่มิชัยหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับสวัสดีครับผมบอกว่าขอเพลงเมื่อไหร่ใจก็รอจากพี่จักรจันทร์วันวิสานะครับพี่ศักชัยพี่เกษมนะฮะทักทายนะครับผมพี่รามิดาด้วยนะครับทักทายครับพี่อนงบอกว่าพัดลุงลมแรงมากๆเลยนะครับพี่อาทิตย์ครับน้องหนูจีนะฮะบอกว่าเช้าวันเกิดหนูอายุ20ปีเต็มแล้วนะครับก็ขอให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วกันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้สู้ๆนะครับอันนี้แค่เพิ่ง20นะฮะยังมีชีวิตอีกยาวไกลสู้ๆครับอย่าเพิ่งท้อนะครับผมอ่ะก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เพื่อนๆกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับจบไปนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับโกหกหน้าตายนะครับจากพิเทศอุเทนพรหมมินอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับน้องเพ
3: ชรสวัสดีครับผมพี่เล็กนะครับนี่พี่เล็กสุราษฎร์นะครับยังทำงานกรีดยางเหมือนเดิมนะ
4: ครับ
3: ครับผมได้ยินเสียงอยู่นะฮะแล้ววันนี้พี่เล็กครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
4: อยากฟังเพลงยกเมียให้เพื่อนครับ
3: ยกเมียให้เพื่อนของพี่เอกราชสุวรรณภูมิเนาะ
4: ครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้คุณทัดย่างถูกเพี้ยนถูกใต้ไปเลยครับ
3: ได้เลยครับผมนะครับก็ขอให้อะไรนะครับ
4: พ่นสีสู้แล้วคือนี
3: ่อะไรนะพี่เล็กอะไรนะขอให้เล่า
4: ที่สู้กับฝนที่สู้ฝนจะตกที่สุราษฎร์เดือนนี้
3: ครับผมนะครับเช่นเดียวกันนะพี่เพราะว่าตอนนี้ที่กรุงเทพก็ฝนตกเหมือนกันนะฮะครับผมพี่เล็กสู้ๆนะพี่นะ
4: ครับครับน้องเพชรเคยฟังหรือเพลงเสือโบหน้าของพี่ไหม
3: ยังเลยครับยังเลย
4: เอาเป็นเพลงเมื่อต้นโมไอป๊อปกัน
3: โอ้โหสมัยไอป๊อปเน
4: า
3: ะ
4: เพลงนี้ดังมากเลยแต่ว่าโค้ดคงจะห้ามไม่ได้
3: เพลงชื่อว่าอะไรครับขออีกทีครับ
4: เสือโบหน้าของพี่เป็นเพลงภาษาตายไง
3: ครับ
4: ก็มันแนวเลี้ยวก็ไปเงี้ยยกมือให้เพื่อนนี่แหละ
3: ประมาณนี้เนาะ
4: ครับ
3: เอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: คร
3: ับผมพี่เล็กรักษาสุขภาพนะพี่นะ
4: คร
3: ับ ครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
4: ครับขอบคุณคร
3: ับ ครับผมนะครับพี่เล็กสุราษฎร์ของเรานั่นเองนะฮะยกเมียให้เพื่อนนะครับจัดไปในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับผม

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับ4เพลงจบไปเมื่อกี้นี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นดวงเดือนจากคุณโจอี้ภูสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณอาจารย์รังออร์เคสตรานะครับคิดถึงอันนี้แน่นอนเลยนะครับเป็นเพลงที่อมตะนะจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงไปทางทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับมีเพลงอีก2เพลงนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคุณแม่จันเจินแล้วก็บทเพลงจันนะครับจากพี่หญิงทิติการนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาสวัสดีไปถึงน้องดาราวันนะฮะโอ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะอยู่แถวไหนคิดถึงคิดถึงนะครับไม่เจอกันนานนะฮะสวัสดีไปถึงพี่สุธีรานะครับพี่สังสุราชพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่วีรศักดิ์นะครับบอกบอนวี่มารายงานตัวกับป้อมนี่ขอเพลงสาหัสด้วยนะฮะจัดไปครับพี่วันวิสาครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ณรงค์ยินดีนะครับจากนครศรีใช่ไหมครับนี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงใครอีกใครอีกคุณโอเว่นบอกว่าผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับพี่รัตดาวันทักทายครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่แกนจุฬาภรณ์นะครับทุกท่านเลยครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุขสกินนะครับเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้า

ได้สับผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะครับลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษนะครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีนะฮะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับหากสนใจสั่งซื้อได้นะครับโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมน้องดาราวันว่าอยู่โรงพยาบาลครับไม่สบายค่ะช่วงนี้พักค่า 3-4 วันนะครับโอ้ยก็ขอให้พักผ่อนเยอะๆนะครับช่วงนี้พี่ก็นั่นแหละไม่ค่อยสบายเหมือนกันนะครับสงสัยโดนฝนนะทำให้แบบเป็นภูมิแพ้จมูกตันอะไรประมาณนี้แต่ว่าการพักผ่อนนี่คือสำคัญที่สุดจริงๆนะฮะก็ขอให้สู้ๆนะครับกำลังใจให้นะครับน้องดาราวันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนทรทักทายครับผมพี่สุธีราพี่วีรศักดิ์หรือว่าพี่วันวีนะครับพี่สังสุราชนะครับทักทายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ก ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าที่ทักทายกันเป็นมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นี่มารายงานตัวนะครับพี่สว่างครับพี่กบคนตากสวัสดีครับสี่สุวรรณีครับพี่เอลาวันชีวิตไม่พร้อมแต่ว่าหัวใจพร้อมนะฮะบอกว่าสวัสดีจ้าฝนตกตัดยางไม่ได้ที่ตะโกชุมพรกับผมนี่เสียดายมากๆเลยนะฮะอ่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้จะว่าไปวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกนะผมว่าน่าจะทุกพื้นที่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในกทม.ก็ฝนตกเหมือนกันนะครับพี่สมพรบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรไม่มีแรงเดินกรีดยางแล้วครับฝนมันจะตกเลยนะครับขอเพลงใบตองรองน้ำตาครับจากพี่ต๋องสุราษฎร์ธานีนะฮะขอบคุณมากๆครับพี่แกนจุฬาพรครับแล้วก็สวัสดีพี่วีรศักดิ์หรือว่าพี่บอลวี่นะครับนี่มาแล้วทุกท่านนะครับที่ทำงานอยู่ณตอนนี้แล้วก็ฟัง95ไปด้วยไม่ว่าหลายๆท่านจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่พี่น้องชาวกรีดยางพี่น้องขับรถจงของแท็กซี่หรือว่าแกร็บหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็ขอขอบคุณมากๆครับที่รับฟังแล้วก็ขอเพลงกันมานะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับรับสายกันเลย1สายอยู่กับเราแล้วใช่มั้ยฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมรายงานตัวเลยครับชื่ออะไรครับ
2: ครับฟุกจากชัยภูมิครับฟุกมิผลชัยภูมิครับผม
1: อ้าวเป็นฟุกจากชัยภูมิรับฟังชัดเจนนะ
2: ครับชัดเจนครับผม
1: วันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
2: จะฟังไก่จ๋าของสายันครับผม
1: โอ้ยเพลงเขาเรียกว่าเพลงอมตะเพลงคลาสสิกนะเพลงนี้นะ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: โอ้เคยฟังครั้งแรกครับไม่รู้จักใครเลยครับตอนนี้นะรู้จักมอบให้สาวชุมแพสาวชัยภูมิครับผม
1: ได้เลยครับผมนี่มอบให้สาวชัยภูมินะ
2: ครับ
1: และพี่ฟุกว่าตอนนี้สาวชัยภูมิเขารับฟังอยู่หรือเปล่า
2: ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าเขาฟังอยู่ก
1: ็นี
2: ่ครับผม
1: ประมาณนั้นได้เลยครับผมพี่ฟุกครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: เพิ่งเคยฟังครั้งแรกครับไม่เคยฟังเลยไม่รู้จักเลยครับ
1: อ๋อเพิ่งเคยฟังครั้งแรกเลยเหรอ
2: ใช่ครับผม
1: อุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกใหม่เราเนาะ
2: ครับ
1: ได้ครับอ่ะพี่ฟุกครับเดี๋ยวยังไงพูดตามเพชรนะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยารา
2: และไอ้ไอยารา
1: อาฮ่า
2: อาฮ่าร
1: สชาติดี
2: รสชาติดี
1: ๆ

0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่ะฮะ
1: อัยราอ่ะฮะ
0: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะพี่ฟุกนะ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมนะครับสมาชิกใหม่ล่าสุดเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ฟุกจากชัยภูมิที่โทรศัพท์เข้ามานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับไกลจ้าลุงเป้าซายันสัญญาห้า

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปเมื่อกี้นี้นะครับ4เพลงนะครับมีไก่จ๋าจากลุงเป้าสายันสัญญานะครับแล้วก็สมศรี1992จากคุณอายิ่งยงยอดบัวงามนางรอดังลืมนะครับจากคุณอาสันติดวงสว่างแล้วก็สาวน้อยกลับบ้านนะครับจากพี่อ้อยกระท้อนทั้ง4เพลงครับจัดให้ครับสวัสดีครับทักทายกันหน่อยทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่จรัสทักทายครับพี่นันทาพี่การะเกดนะครับสวัสดีไปถึงพี่พราวปนัสยานะฮะทักทายครับผมแล้วก็มีใครอีกสวัสดีไปถึงคุณพี่ปิยเรศนะฮะสวัสดีครับผมพี่ปิยเรศจากแคนเบราแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่พายับนะครับทักทายครับบอกว่าเพลงไก่จ๋าเป็นเพลงที่อาจารย์ปิยะตระกูลราชแต่งขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจมาจากที่อาจารย์ปิยะรักกับคุณน้าน้าไก่แล้วกันน้าไก่ผมขออันนี้ไม่พูดนะว่าเป็นไก่ไหนนะฮะแต่ว่าอ๋อก็คือน้าไก่เขาไปมีแฟนเป็นชาวต่างชาติน้าปิยะเขาก็เลยอกหักใช่ไหมครับพี่พายับนะครับแม่รู้ลึกรู้ดีสุดยอดไปเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นันทาสวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่บรรเทาครับพี่นารงครับบอกว่าน้องเพชรครับพี่แอร์ขอเพลงหน่อยนะครับพี่คนน้องคายมาทำงานในวัดช้างให้นะครับพี่สุชาดาทักทายครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พราวนะฮะทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับนี่เลยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับวันนี้เป็นเพลงอะไรขอดูสิวันนี้

0: นี่วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์เข้าวันเสาร์นะครับบทเพลงบางเวลาโคตรคิดถึงเลยจากคณะขวัญใจนะฮะเรียบเรียงคำร้องทำนองนะครับโดยอาจารย์ทีวินโกมรทัศน์ครับเรียบเรียงโดยอาจารย์พี่ๆน้องๆคณะขวัญใจแล้วกันนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมนะฮะสองเพลงจบไปมีเอาที่บายใจนะครับจากพี่บาวีแล้วก็ไอทุยนะครับวงแอลกอฮอล์นะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง LTM FM 95ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven พี่หนูพินสวัสดีครับพี่จารุวรรณบอกว่าสวัสดีครับคุณเพชรตื่นสายมากๆเลยวันนี้นอนเพลินไปหน่อยเรื่องของเรื่องก็คือปิดนาฬิกาปลุกว่าจะต่อเวลาแค่แป๊บเดียวนะครับไม่ต้องห่วงครับพี่ผมเป็นบ่อยสมมติว่าผมจะตื่น5ทุ่มอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ตั้งเวลาไว้5ทุ่มครึ่งบ้าง5ทุ่ม45บ้างบางทีก็ไปเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ก็มีนะฮะกว่าจะมาจัดรายการนะครับก็นั่นแหละก็เข้าใจเลยนะฮะบางทีแล้วก็อยากจะพักผ่อนให้เยอะๆนะครับแต่ว่าสำคัญมากๆนะเรื่องของการพักผ่อนนะฮะสวัสดีไปถึงน้องปาล์มมี่ปุยปาล์มมี่แดนซ์นะฮะคิดถึงนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะในช่วงนี้ไม่เห็นเข้ากทมบ้างเลยนะครับยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอนะครับน้องปาล์มมี่ขอบคุณมากๆเลยเจอล่าสุดก็ที่งานใช่ไหมฮะเต้นสวยมากลายชัดเจนมากๆนะฮะน่ารักด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่บรรเทาครับพี่สุชาดาครับพี่สุวรรณีครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้อย่ารอช้าครับปะฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158ทักทายครับพี่มงคลพี่จุนศรีภาชาพี่นันทาพี่หนูวันพี่จงพิชัยยุทธนะครับสวัสดีครับผมพี่สาวค้าพี่หนูพินน้องปามี่บอกว่าเพิ่งกลับมาจากสำเพ็งเหรอครับอ้าวแล้วตอนนี้อยู่

เทียบกี่วันยังไงบอกด้วยนะเดี๋ยววันหลังทานข้าวกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เพื่อนๆกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้เสร็จปุ๊บพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะครับโทรศัพท์มาหาน้องเมย์02-248-1366นะครับ

ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียหมด

0: มีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

breaking down our charge spray ฉันนั้นน็อตเหมือนเทลผู้สานสระเมสโซสระเฮโยอาวันนึงพยานาซาผู้ถ่ายได้นิดหน่อย

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่3นะฮะจัดไปแล้วนะครับทั้ง4เพลงนะครับอยากจะให้ฟังกันยาวๆเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นของฝากจากวง My Eyes นะฮะ featuring Mr. Brian นะฮะ Joke Ice Cream นั่นเองนะฮะแล้วก็ป้ายยานะครับจากน้องมีนตรา featuring น้อง Diamond นะครับผมแล้วก็บทเพลง2เพลงเมื่อกี้นี่ในช่วงของเพลง His Story นะครับหน้าจอ Miss Call คนรอ Miss You จากวง New Country นี่แล้วก็ Sek Nobita นะครับจากน้อง Ryan นะฮะจัดไปทั้ง4เพลงทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องณัฐพงศ์นะครับพี่สุทัศน์ครับพี่เล็กกินดีครับพี่สุภัตรานะฮะสวัสดีไปถึงน้องอะไรนะน้องปูใช่ไหมฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เสงี่ยมครับพี่นันทานะฮะทักทายนะครับพี่สันทัศน์ครับผมพี่สุชาตินะฮะสวัสดีครับพี่มาลินีศรีกระทุมนะฮะสวัสดี95ครับผมนี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นุวันครับพี่ชมพิชัยยุทธครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ฮะในช่วงของ All Hit History นะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังบทเพลงช้างเผือกกันบ้างดีกว่านะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะฮะก็อย่าลืมนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้อยากจะฟังเพลงอะไรกันต่อนะฮะ022481366ครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะจัดไป3เพลง4เพลงนะครับก็บทเพลงช้างเผือกของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องอิงสมัชยานะครับใจมันแวบแล้วก็อัปสราหลงฟ้าเนสพรอมนาฏใจจางพี่หนุ่มมีซอนะครับแล้วก็หวานจากวงเซลจากสปป.ลาวนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงน้องเสด็จแสงแดดที่แผดเผานะฮะแล้วก็สวัสดีพี่โฟนนะครับลุงต๋อยนะครับทักทายครับพี่จรัสนะครับพี่อารมณ์พี่พินโยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สังสุราษฎร์ครับพี่เยเฮอมาแล้วทักทายครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังสิ่งที่เราสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือ

0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะฮะนี่ในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับ2เพลงต่อไปไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวนะครับจากโจอี้ภูมิสิทธิ์แล้วก็พี่พันธ์วรการแล้วก็ Yours Ever นะครับบทเพลงจากวงค็อกเทลนั่นเองนะฮะสวัสดีทักทายครับน้องแชมป์มาแล้วพี่เยเฮอร์พี่รัตดาน้องริซ่าพีทีใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์ครับไปถึงพี่ชาลิตานะฮะบอกว่าน้องเพชรเปิดโกดัมไปได้ยังจ๊ะยังเลยครับผมพี่วันนี้พี่ดวงใจนะฮะพี่จรัสนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่ฝนแล้วก็พี่อารมณ์ทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมครับตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บริจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่น

1ฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่

0: ละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

วัสดียามเช้าที่ LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็บาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแมมบุรีรัตมัติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connectแล้วก็รับฟังได้ทางเสียงตามสายที่เขาเปิดกันลั่นสนั่นเมืองนะคะรวมถึงโทรศัพท์ที่เขาตั้งไว้จะดูซีรีส์แนวตั้งก็เปลี่ยนมาฟัง LTM FM 95ก่อนในช่วงเช้ามาฟังข่าวแล้วก็ทักทายพี่น้องที่ออกกำลังกายบางคนเดินบางคนปั่นจักรยานก็ฟังกันอยู่ตรงนี้นะคะถ้าดูแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชันก็จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวอย่างจริงจังพี่น้องที่เคารพนะคะที่รับฟังรับชมแล้วก็

เฝ้ามองทาง MCOT Connect ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสนะคะมีเงินมีทองครอบครองด้วยตัวเองมีความสุขนะคะแล้วก็เมตตานิดนึงนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะเช้านี้นะคะทักทายด้วยเพลงน้ำลงนกร้องคุณสันติดวงสว่างแล้วก็ดุกดุยนะคะสองบทเพลงเป็นนกกระปูดทั้งคู่นะคะนกกระปูดเจอนกกระปูดนกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายนะคะดุกดุยดุกดุยนกกระปูดดูดฟินควันฉุยเป็นแบบนี้แล้วก็ในบทเพลงก็จะบอกว่านกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายใช่ไหมมันไม่ใช่ความจริงทางวิทยาศาสตร์นะแต่เป็นปริศนาคำทายอ่ะนั่นคือตะเกียงน้ำมันคือคนโบราณใช่ไหมเขาก็จะมีตะเกียงน้ำมันนะเนาะตัวตะเกียงเนี่ยก็จะให้แสงสีแดงเขาก็เปรียบเป็นตาของนกกระปูดน้ำแห้งก็หมายถึงน้ำของตะเกียงเนี่ยน้ำมันของตะเกียงเนี่ยหมดนะน้ำมันนะก็แทนความหมายคำว่าน้ำแห้งคำว่าตายก็เหมือนว่าไฟดับลงอ่ะไฟดับนะกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายแบบนั้นนะคะทักทายพี่น้องที่เคารพรักมากนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนีมากเกิดคุณเรืองศักดิ์ทะปันคุณบุญเรืองทองบัวงามคุณนิพนธ์พรมคมมูลคุณอเกนเจริญพรคนนี้จากจังหวัดพะเยาเยาเยาเยาเยานานนะทักเสร็จปั๊บมาดูรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพายุดอลฟินดอลฟินก็คือปลาโลมาปลาโลมาที่กระโดดอดึมอดึมนั่นแหละคุณผู้ฟังนะเป็นพายุลูกที่13ในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนข้างไปทางเหนือนะมุ่งสู่เกาะไต้หวันไม่มีทิศทางเคลื่อนตัวสู่ประเทศไทยเพราะก็มีความห่างไกลพอประมาณแต่ส่งผลกระทบทางอ้อมทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของประเทศเตือนนะคะผู้ที่จะเดินทางไปไต้หวันหมู่เกาะตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วก็พื้นที่ทางตะวันออกของจีนจะมีฝนตกหนักลมแรงส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าอาจจะมีการยกเลิกการบินได้นะคะกรณีที่มีพายุค่อนข้างที่จะรุนแรงตามต่อมาด้วยทักทายพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะคุณสถิตชัยสมคเนย์คุณปุ๊ผู้หญิงคนนี้หวังดีเสมออันไหนบอกใครเหรอนั่นแน่คุณสุมิตรสิริโชติคุณอมราวบรรลุคุณนนท์คนชัยภูมิคุณสุธีบรรเทาทุกข์นะจ๊ะแล้วก็กลับมาที่นี่เอาช่วงนี้ดีกว่าช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์ความเชื่อคุณผู้ฟังความเชื่อนะอันนี้ไม่ใช่ความจริงนะความเชื่อนะคะว่ากินคลีนเนี่ยจะต้องจ่ายแพงการกินคลีนเนี่ยนะคะฉบับคนงบน้อยเนี่ยก็มีเยอะแยะคือตอนนี้นะคะเวลาแข่งกันเนี่ยระหว่างแข่งรถแพงแข่งรวยอ่ะกับแข่งสุขภาพตอนนี้มีแนวโน้มหันมาแข่งสุขภาพมากขึ้นนะใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มีการสนับสนุนนะจากเนี่ยหลายหลายสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นวิ่งแลกแว่นนะวิ่งแลกหมอนแล้วก็รุ่นนี้ด้านไหนเยอะแยะไปหมดนะคราวนี้เวลาเราจะมีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องทานดีถูกมั้ยนอกจากจะออกกำลังกายแล้วก็มีการหลับนอนที่เพียงพอแล้วเนี่ยนะคะอาหารคลาสสิกเลยเป็นโปรตีนนะโปรตีนคลาสสิกคลาสสิกสุดๆนั่นคือไข่ไก่ราชาโปรตีนนะคะเฉลี่ยไข่เนี่ยฟองหนึ่งก็เอาต้มแล้วก็5บาท7บาทนะคะไก่ไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ดีนะคะเอาที่สะดวกเลยนะคะราคาประมาณนี้ก็ให้โปรตีนนะคะคุณภาพสูงถึง6ถึง7กรัมแต่ถ้าเป็นอกไก่ล่ะอกไก่ก็ดีให้โปรตีน23กรัมแบบไร้ไขมันถือว่าคุ้มค่าเงินขีดหนึ่งก็ตก8ถึง12บาทอกไก่นะไม่ใช่เอาหนังไก่ทอดปาปริก้าอันนั้นไม่ได้นะคะมันไม่ดีกับสุขภาพถัดมาค่ะปลากระป๋องปลากระป๋องนะคะกระป๋องหนึ่งก็15ถึง25บาทแต่ก่อนซื้อนะคะแนะนำให้อ่านนะ

ว่าโปรตีนเนี่ยนะคะ15 ถึง 20 กรัมแล้วก็เทียบกับราคาเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับโอเมก้าทีนะคะแล้วก็ต้องดูน้ำตาลด้วยแล้วก็ดูด้วยว่าเป็นปลาอะไรเป็นแมคเคอเรลเป็นปลาซาดีนหรือเป็นปลาหมอคางดำอย่างที่เป็นข่าวอะต้องอ่านก่อนนะคะเวลาจะหยิบจะซื้อเนี่ยนะคะตามต่อมานะคะนี่ก็ไม่แพงนะคะทูน่าในน้ำแร่นะแนะนำในน้ำแร่นะคะไม่เอาในน้ำเกลือหรือในน้ำมันนะคะถ้าเป็นทูน่าในน้ำแร่เนี่ยโปรตีนจะอยู่ประมาณสัก24 ถึง 26 กรัมนะคะเปรียบเทียบเลยปลากระป๋อง1 กระป๋องให้โปรตีนใกล้เคียงกับไข่ไก่3 ฟองอกไก่กับทูน่าเหรอปริมาณ100 กรัมนะมีโปรตีนที่เข้มข้นกว่าปลากระป๋องต่อด้วยนมจืดนะคะนมจืดพร่องมันเนยเนี่ยก็ราคา12 ถึง 15 บาทก็ได้โปรตีน6 ถึง 7 กรัมเติมพลังงานหลังออกกำลังกายได้อย่างดีเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าแพ้นมโคนะคะก็ไปทานนมถั่วเหลืองซะแลกได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเติมไอ้อะไรนะขวดหนึ่ง40 บาท50 บาทเลยนะเอาที่เติมโปรตีนนะไม่ต้องนะคะเขาก็เอาไอ้พวกเวแหละใส่ลงไปแล้วไปกินทำไมไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายขนาดนั้นขณะเดียวกันนะคะโปรตีนพืชเนี่ยก็ทำให้อิ่มนานให้ใหญ่อาหารที่สูงด้วยดิฉันทานบ่อยนั่นคือเต้าหู้ก้อนหนึ่งก็10 ถึง 20 บาทนะประมาณนี้นะคะให้โปรตีน15 ถึง 20 กรัมไม่มีคอเลสเตอรอลนำไปปรุงกับอะไรก็อร่อยเอาไปนึ่งจิ้มซีอิ๊วแต่จิ้มเบาๆนะเดี๋ยวโซเดียมเยอะนะคะอร่อยอร่อยค่ะนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเหรออ๋อถั่วเหลืองกับถั่วแดงนะซื้อเป็นถุงเลยนะถุงหนึ่งก็30 ถึง 50 บาทเอามาต้มเองเลยจะได้ปริมาณที่เยอะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลลงไปเพราะว่าถ้าซื้อร้านค้านะเขาก็จะเติมน้ำตาลให้เราใช่ไหมเดี๋ยวเบาหวานถามหาแล้วก็ถั่วเหลืองกับถั่วแดงเนี่ยนะคะก็อิ่มนานดีต่อระบบขับถ่ายด้วยนะคะก็เป็นประมาณนี้ส่วนผักผลไม้เนี่ยก็ทานได้ตามฤดูกาลแล้วก็เปรียบเทียบราคาต่อหน่วยเพียงเท่านี้ละค่ะก็จะมีหุ่นที่เป๊ะสุขภาพที่ดีโดยที่เงินในกระเป๋าตุ้งเงินในกระเป๋าตุ้งเนี่ยนะคะอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณรัตนาตรการตะลาการนะคะคุณอรุณีเชื้อผู้ดีคุณบุญเรือนรัตจรคุณมานะคุณสอนจินดารัตสวัสดีจ้ามาถึงช่วงนี้ละอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงของวันนี้ในอดีตวันนี้ในอดีตวันที่8สิงหาคมเมื่อปี2510เนี่ยนะคะเป็นวันก่อตั้งอาเซียนก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงนามณวังสลานลมกรุงเทพมหานครครั้งนั้นเนี่ยนะคะมี5ชาติสมาชิกประกอบด้วยไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ถึงปัจจุบันก็เพิ่มบรูไนเวียดนามลาวเมียนมากกัมพูชาแล้วก็ประเทศติมอร์เลสเต้รวมแล้วก็ได้ทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนอกจากนี้นะคะวันนี้วันที่8ยังเป็นวันแมวโลก International Cat Day นะคะก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2545เพื่อให้ผู้คนเนี่ยร่วมกันดูแลสวัสดิการของน้องแมวแบบนี้มาเลยจัดไปต้องเกี่ยวกับแมวละนะคะเชิญรับฟังค่ะ

ถึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคะคุณรู้ฟังก่อนที่จะรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคะมาดูหน้าพี่น้องก่อนนี่หน้าเพจพี่น้องนะคะคุณทนสิริสมบัติอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณสุนีแซ่ลิ่มนะคะคุณประวิทย์บรรเทาพลคุณชาตรีสมนึกคุณชายข้างวัดคุณมาลัยคนนนท์คุณสาวันอ่านอย่างนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณสาวันใช่เนาะรู้ว่าคุณสวรรค์ไม่แน่ใจสวัสดีค่ะคุณไพรัชชอบสะอาดคุณจินดาเหล่าชัยคุณพระพลอยอัมพรัตคุณคนนี้เป็นภาษาอังกฤษมาเดี๋ยวรอช่วงที่ใกล้ๆนะ ใกล้ๆลารายการนะโอ้ช่วงนั้นเป็นช่วงข่าวจีนล้วนๆคุณกีต้าโซดานามแหมชีวิตบันเจิดบันเจิดจริงๆครบนั่นน่ะมานี่รู้ทันไม่เป็นเหยื่อค่ะเตือนภัยนะคะมีร้อยใช้พันมีหมื่นใช้แสนพี่น้องไม่มีก็พอโลดนะคะเป็นมนุษย์เงินผ่อนแบรนด์เนมประโคมฐานะจึงตกอยู่ในภาวะที่

เรียกว่า Quiet Poverty Quiet Poverty เนี่ยนะคะเป็นภาวะที่ต้องรู้ทันจริงๆนะคะก่อนที่จะเป็นเหยื่อจนโดยไม่รู้ตัวจนเป็นจนเงียบต้องเรียกว่าจนเงียบคือปรากฏการภายนอกอ่ะดูมีไลฟ์สไตล์นะเสื้อผ้าหน้าผมแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่กลับเผชิญกับวิกฤตทางการเงินรุนแรงหลอกตัวเองหลอกคนรอบข้างหลอกโอ้โหหลอกจริงๆนะคะเป็นผีตั้งแต่ยังไม่ตายว่างั้นเถอะภาวะนี้นะคะเกิดขึ้นกับชนชั้นกลางที่ทำงานในเมืองใหญ่ที่รายจ่ายและหนี้สินเนี่ยพุ่งแซงจากแรงกดดันทางสังคมและความอายอายไงที่จะใช้ของถูกด้วยวัฒนธรรมมองความจนเป็นเรื่องน่าอายอะหล่อหลอมให้ต้องสร้างภาพลักษณ์เพื่อเกิดความยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและสังคมเพราะฉะนั้นตั้งสติกับทุนนิยมและคุณค่าความหรูหราที่ว่างเปล่าว่างเปล่าแต่ว่าไม่มีอะไรดูดีนะดูหรูนะเคยมีนะผู้บริหารน่ะจำได้ไหมที่ถ่ายรูปออกมาแล้วสุดท้ายนำสู่กระบวนการน่ะที่ต้องดูในเรื่องของทรัพย์สินไงเงินเดือนผู้บริหารท่านนี้ก็เยอะอ่ะแต่ว่าการแต่งกายของเธอเนี่ยนะคะรู้ด้วยนาฬิกาเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนก็มีการแคปใช่ไหมแล้วก็กระเป๋าสุดท้ายในกระบวนการที่เรียกไปสอบสวนเนี่ยนะคะเธอยอมรับว่าทั้งหมดเป็นของปลอมเกรดเออายไหมล่ะขนาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยยกตัวอย่างแม้ใกล้ตัวจังเลยเอ่ยชื่อปั๊บเดี๋ยวเขาจะรู้อึ้งไม่กล้าไปงานเลี้ยงร่วมรุ่นอ่ะไม่กล้าโผล่ไปอยู่ในกลุ่มอ่ะไลน์ของเพื่อนร่วมรุ่นอ่ะอันทำไมดิฉันรู้ไม่บอกต่างกับต่างกันนะกับควิดลัชชูรี่คือคนพวกนี้จะเป็นคนที่รวยรวยจริงแล้วก็เลือกใช้ชีวิตและแต่งตัวด้วยสิ่งของที่เรียบง่ายไม่มีโลโก้ตะโกนอะโลโก้ตะโกนก็แปลว่าฉันเดินมานี่ฉันยกกระเป๋าประมาณนั้นที่ห่อหุ้มนะตัวเองด้วยสิ่งที่ไม่ดูอะไม่ดูชัดๆก็จะไม่รู้เลยว่ารวยอะเขาจะธรรมดาแต่ดูเท่ดูเก๋ดูดีอะประมาณนั้นนะคะก็สรุปประมาณว่าอย่าไปหลงทันแล้วก็รู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะควิดลักชูรี่ก็คือจะห่อหุ้มตัวเองด้วยสิ่งที่ดูไม่รู้ว่ารวยอะไม่ต้องตะโกนว่าเอ้ยฉันรวยฉันเดินมาแล้วอะไรประมาณนี้ส่วนควิกควายเอ็ดโพเวอร์ตี้นะคะควายเอ็ดพอลิตี้ตัวนี้นะคะเป็นภาวะยากจนโดยไม่รู้ตัวห่อหุ้มตัวเองด้วยสิ่งที่ดูไม่รู้ว่าจนไงซึ่งก็คือข้าวของที่พยายามไปผ่อนมาให้ดูดีหรูหราเท่าที่จะโชว์ได้แค่นี้เองคุณรู้ฟังเนี่ยคุณเป็นคนแบบไหนคุณดูตัวเองแต่เราคนลูกทุ่งไม่เป็นแบบนั้นหรอก ประมาณนั้นหาเพลงก่อนเพลงนี้เหมาะจังเลยเชิญรั

ถึงตรงนี้นะคะอันแอบมองพี่น้องก่อนต้องทักทายพี่น้องสักน้อยนึงก่อนเดี๋ยวพี่น้องงอนพี่น้องยังงอนนะดิฉันก็พยายามพยายามสวัสดีค่ะคุณวันนะคะแล้วก็คุณสุนิสานะคะขอบคุณนะคะตามต่อมาด้วยคุณทักทายคุณประวิตรบรรเทาพลแล้วก็ถัดมาอู้ข้อความไปไวจังนะคะมองยากนิดหนึ่งนะคะคุณจารินีโบกคำคุณสมทรงจิตประสานนะคุณสังสุราทักทายต่อมานะอีกสักหน่อยหนึ่งคุณรัตดาพันรัตคุณจินดาดวงใจคุณธรรมรงหามะลิศพอประมาณข่าวเยอะเดี๋ยววันนี้อ่านข่าวไม่จบThe Korea Times นะคะเป็นสื่อเกาหลีใต้นะก็รายงานว่านักท่องเที่ยวชาวไทยอะค่ะเดินทางไปเกาหลีใต้เนี่ยลดฮวบต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ครึ่งปีแรกเลยนะคะลดลงเกือบ 20% ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวของเกาหลีร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยสื่อเกาหลีใต้ก็วิเคราะห์นะคะว่าทำไมนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไม่ไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ไปเจอค่ะว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยกังวลมาตรการการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มข้นล้วงควักตักตุ๋ยเนี่ยนะคะของเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้นะคะหลายกรณีก็ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะว่าเกาหลีใต้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะต้องชี้ไปที่ผีน้อยนะจากประเทศไทยที่ไปกระโดดทัวร์เข้าไปทำงานหมอนวดพิสดารในเกาหลีใต้แล้วก็มีอีกหลากหลายอาชีพพี่น้องนะคะเป็นแบบนี้นะคะคนที่เป็นนักท่องเที่ยว

แล้วที่แท้จริงอ่ะก็กังวลนะคะรายงานก็ระบุต่อไปนะคะว่าหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ก็จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นและพร้อมนะคะจะดึงนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยกลับไปอีกครั้งท่ามกลางนะคะกระแสแบนเที่ยวเกาหลีของนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักคุณผู้ฟังต้องแบ่งดีๆนะว่านักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักเขาไปทำอะไรที่เกาหลีใต้นะแล้วเวลาใช้เงินเนี่ยใช้หลักแสนเนี่ยประมาณนั้นนะคะไม่ได้ซื้อของแต่ไปทำอวัยวะตัวเองให้ดูดีขึ้นอ่ะย้อนกลับมาประเทศไทยค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะในไทยเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวแปลกใจไหมคนไทยไม่ทานอาหารไทยแต่ไปทานอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยเนี่ยเอามัสมั่นยกตัวอย่างนะคะโอ้ยกว่าจะทำได้ใช่ไหมควรซื้อทานมากกว่าทำทานเองเพราะว่ามันยากเย็นแล้วก็ใช้เวลาแต่คนไทยไปทานของง่ายค่ะเอาปลามาถึงวางแล่แล้วก็โปะลงไปบนน้ำแข็งจะทานเหรอก็เอาตะเกียบจิ้มใช่ไหมไม่งั้นก็เอาเนื้อปลาเนื้อหอยนะไปแปะบนข้าวที่ปั้นเป็นก้อนเราก็ปั้นได้ใช่ไหมนะคราวนี้เนี่ยนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวนะลดลงนะจากเดิมเนี่ยเคยมีถึง 5,781 ร้านลดลง135ร้านจากการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็มีผลมาจากค่าเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเนี่ยปรับขึ้นเช่นเดียวกับค่าแรงนะคะต้นทุนของวัตถุดิบเนี่ยนะคะถ้าดีๆร้านพรีเมียมเนี่ยเขาต้องนำเข้าปลามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมันก็เลยเกิดความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตามต่อด้วยเงินเฟ้อการเปิดร้านใหม่เนี่ยนะคะยังคงมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มียังมีอยู่แต่ร้านเดิมอะค่ะก็ทยอยปิดลักษณะเก่าไปใหม่มาแต่ที่ใหม่มาเนี่ยนะคะมันน้อยลงตลาดยังคงเดินหน้าเพียงแต่ว่าไม่ได้เติบโตหวือหวาชุดส่วนทางกับตลาดซูชิสายพานซูชิสายพานคือวางปกมาแล้วก็เราหยิบเอานะคะเติบโตอย่างก้าวกระโดดมูลค่าเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นถึง 8,000 ล้านบาทเติบโตเฉลี่ยก็เกือบ 100% ด้วยการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่เน้นความคุ้มค่าคุ้มงบในการรับทานคือจะทานแค่ไหนก็หยิบแค่นั้นอาหารไทยก็จะทานแค่ไหนก็สั่งแค่นั้นเหมือนกันแต่มันมีความสนุกไงถ้ามีพ่อแม่ลูกไปเนี่ยนะคะเด็กๆ ก็จะตื่นเต้นมีกิจกรรมหยิบนู่นหยิบนี่ผสมนั่นผสมนี่บนโต๊ะอาหารใช่ไหมแต่ถ้าไปทานอาหารไทยพ่อแม่ก็กางเมนูลูกก็ดูตามแล้วจากนั้นก็นั่งเล่นมือถือละแท็บเล็ตด้วยอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่การเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าต้องใช้ต้นทุนที่สูงระบบปฏิบัติการเนี่ยนะคะของตลาดซูชิสายพานเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีตั้งแต่ระบบสายพานระบบครัวนะคะหลายอย่างเลยที่ต้องใช้การลงทุนนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังแล้วก็ยี่ห้อซูชิสายพานในไทยก็มี4-5 ยี่ห้อด้วยกันนะคะขยายตัวอยู่ตามกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็เมืองใหญ่ๆประมาณนั้นนะคะจากเกาหลีมาญี่ปุ่นอาหารที่ทานง่ายๆแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยนะคะก็มาถึงข้าวโพดละศึกข้าวโพดพี่น้องศึกข้าวโพดประเด็นคัดค้านแล้วก็สนับสนุนเนี่ยนะคะการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยจากสหรัฐอเมริกา1ล้านตันเนี่ยเป็นดราม่าในอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์ของไทยโดยทางสมาคมการค้าพืชไร่และสภาเกษตรกรแห่งชาติก็บอกว่าระงับดีลเหอะด้วยเหตุผลว่าผลก็ฟังได้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ราคาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่ถึง7.50 บาทสตางค์ต่อกิโลนะคะเขาว่าแบบนั้นส่วนสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยรวมถึงหอการค้าไทยก็มองว่าเดี๋ยวนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารเพราะว่าไทยเนี่ยต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีหนึ่งถึง9ล้านตันแต่ไทยเนี่ยผลิตได้เพียง5ล้านตันหากอาหารสัตว์เนี่ยนะคะขาดแคลนก็จะ

0: ส่งผลให้ราคาเนื้อสดไข่ไก่อาหารเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อผู้บริโภคคราวนี้มาดูดิภาครัฐว่ายังไงกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ยืนยันนะคะจะมีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าไม่กระทบกับเกษตรกรเพราะว่าจำกัดโควต้าไว้แล้วโดยผู้ประกอบการ28บริษัทเนี่ยนะคะต้องรับซื้อข้าวโพดในประเทศ3ส่วนต่อการนำเข้า1ส่วนศึกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เลยร้อนระอุท่ามกลางอากาศที่ฝนตกเยอะแยะตอนนี้กดดันมีรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาปุ๋ยน้ำมันแล้วก็ภัยแล้งต่อเนื่องกันไปค่ะพี่น้องค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: จริง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: มามะมาทักทายกันสักหน่อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณ

ออดยายออดสามย่านคุณอุไรจริตงามจากทุ่งสงคุณวัฒนาขุมพิทักษ์น้าเล็กวันชนีวันนี้นะคะเผลอจิ้มจ้ะส่งสติกเกอร์40ภาพมาในคราวเดียวนะคะน้าเล็กวันชนีช่วยชูทักมาจากกระบี่นะคะบอกว่าอากาศดีเนาะเออน้าดิฉันเองไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกแม่บอกก็ไม่ได้กดหรอกมือไปโดนโอ้โหส่งมาซะนะประมาณนั้นคุณผู้ฟังแล้วก็เขียนข้อความมาว่าคืนนี้ที่ปากลาวนะคะปากลาวนี่อยู่กระบี่เนาะเข้าไปเขตพังงาน้อยหนึ่งฝนตกปานกลางเมื่อคืนนี้นะจ๊ะเออนะดิฉันเองไม่ใช่ใครที่ไหนนะเอาตามต่อนะคะเมื่อกี้ทักถึงไหนแล้วว่าลุงต่อยแก่แล้วอรุณสวัสดิ์คุณวรชาติคงสมุทรถามมาเรื่องทองเมื่อคืนนี้ทองขึ้นปี๊ดเพราะอะไรเพราะนอนฟาร์มค่ะคุณผู้ฟังนอนฟาร์มก็คือการจ้างงานภาคการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐตัวเลขออกมาย่ำแย่แสดงว่าสหรัฐนี่นะคะมันผันผวนกันอะถ้าเกิดว่านอนฟาร์มออกมาดีเนี่ยนะคะดอลลาร์จะแข็งทองจะลงถ้านอนฟาร์มแย่พี่น้องเอ้ยทองจะพุ่งมันพุ่งมาขนาดไหนเหรอมันพุ่งมา3วันรวด300กว่าเหรียญก็รวยกันไปวันนึงก็2,000ก็มีพันกว่าเกือบ 2,000 ก็มีอะนะประมาณนั้นนะคะนี่สวัสดีค่ะคุณอัมพรการิเทพคุณวันนีบอกว่าฝนตกรินรินสวัสดีค่ะน้องฉุยกันติยาคุณมานิตทองดีคุณเพ็งทิพย์น่าจะอ่านอย่างนี้นะคะเพราะเป็นภาษาอังกฤษ PUNG อะค่ะสวัสดีค่ะคุณปราโมทผู้วงนะจ๊ะทักตรงนี้ก่อนนะคะข่าวเยอะโอ้มีอีกคนหนึ่งที่ต้องทักเขาชื่อว่าน้องปลายน้องปลายเนี่ยเป็นสาวรูปร่างเล็กตัวไม่วัดเล็กอะนะ น้องเขาชื่อจิรัชยาเขามาออกมาจากเคาน์เตอร์นะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะดิฉันไปซื้อของที่นั่นบ่อยนะคะเป็นพวกผลไม้นะคะก็คือกล้วยหอมประมาณนี้นะคะน้องเขาก็จะดูแลดิฉันดีอยู่กันมาสักประมาณ2เดือนได้นะคะเมื่อวานน้องเขาก็มาออกมาจากเคาน์เตอร์ด้านในนะคะออกมาได้ก็กอดดิฉันนะดิฉันก็ตกใจโอ้เฮ้ยอะไรเหรอน้องจิรัชยาก็บอกว่าหนูลาพี่ละหนูลาพี่หนูจะกลับไปเรียนอีก6เดือนที่วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเนี่ย น้องเขาน่ารักมากเลยบอกน้องชื่อปลายนี่ปลายอะไรอ่ะปลายเดือนไม่มีตังค์หรือยังไงอ๋อปลายปีพี่หนูเกิดปลายปีวันที่31ธันวาคมนั่นบอกข้อความมาเรียบร้อยนะคะและฮือฮาต้องบอกว่าฮือฮาไม่ธรรมดาจริงๆผู้ว่านะก็ไปในอำเภอก็ไปอ่ะนะสำหรับการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์นายหลุนบวรทัตเป่งสุขที่ใช้ชื่อเนี่ยนะคะว่าฮะหลุนโซโล่นะเพราะว่าไม่ธรรมดาก็เพราะว่าพี่สาวแท้ๆนะคะนางสาวบวรลักษ์เป่งสุขและพี่ชายลูกพี่ลูกน้องนายมอสสมศักดิ์บุตรศรีเนี่ยก็มีการขอให้มีการชนสูตรซึ่งคณะแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมก็ตรวจสอบให้ใหม่ทั้งหมดทั้งตรวจด้วยเครื่อง CT สแกนเพื่อประเมินสภาพร่างนะคะความสมบูรณ์ของอวัยวะการตรวจล่องรอยการชนสูตรที่จอร์เจียเนี่ยนะคะแพทย์จอร์เจียเนี่ยได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นเนี่ยนะคะทางไทยเนี่ยก็เจอว่าเป็นระบบหัวใจล้มเหลวแต่ก็ยังคงไม่ได้ตัดเรื่องของการเสียชีวิตจากสารเคมีหรือสารพิษไม่ได้ตัดนะคะแล้วก็นายมอสพี่ชายเนี่ยนะคะก็ยังขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยดูแลและตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีด้วยอธิบายในแง่มุมของกฎหมายนะจ๊ะคืออย่างนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องนะในแง่มุมของกฎหมายนะพี่น้องนะคือทุนประกัน5ล้านนะทุนประกันกับการทำประกันภัยเดินทางคุ้มครองมันจะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุและการฆาตกรรมรวมถึงการเดินทางที่ไม่สะดวกเช่นเครื่องดีเลย์กระเป๋าหายกระเป๋าตกหล่นกระเป๋าล่าช้าการย้ายโรงพยาบาลนะเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนะคะเขาจะครอบคลุมแต่

เงื่อนไขเสียชีวิตจากโรคประจำตัวเนี่ยนะคะคือตายด้วยวัยชนด้วยการเป็นโรคเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้ไม่ได้เงิน5ล้านนะคราวนี้ก็ต้องไปดูกันในเรื่องนี้แหละว่าในครอบคลุมของกฎหมายเนี่ยจะว่ายังไงแล้วจากนั้นมีประเด็นที่ต้องตามต่อนั่นก็คือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคลิปวิดีโอ YouTube เนี่ยนะคะที่จะลากยาวไปถึงอีก50ปีและบริษัทที่ชื่อว่าฮลุนโซโล่นะปีกลายมีรายได้ 1.88 ล้านมีกำไรสุทธิ 6.65 ล้านเอ้ยขอโทษ 6.65 แสนเพราะว่ากำไร 1.88 ล้านใช่ไหมคะก็ต้องไปดูแล้วก็ต้องมีการทำบัญชีนะจะปิดบริษัทหรือจะมีบริษัทต่อนั่นก็อีกเรื่องนึงเป็นฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แบบนี้นะคะคือการวัยชนของคนหนึ่งคนอ่ะบางคนคิดว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวตายแล้วก็ตัวเองก็ตายแล้วไม่เห็นมีอะไรแต่จริงๆแล้วมีนะคะรวมถึงเรื่องของมรดกและพินัยกรรมด้วยก็ต้องไปตามดูคราวนี้ดูต่อไปพอพูดถึง YouTube เนี่ยนะคะนึกถึงคดีหนึ่งนั่นคือคดีของน้องชมพู่ไงนายชัยพลวิภาที่รู้จักกันในชื่อของลุงพลตอนนี้ติดคุกอยู่นะจ๊ะเพราะว่าศาลเนี่ยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างที่ยื่นฎีกาโดยศาลอุทธรภาค4เนี่ยสั่งจำคุก26ปีนะสำหรับยูทูบเบอร์นายชัยพลเนี่ยนะคะย้อนไปพี่น้องย้อนไปนะคะหลังการฆ่าน้องชมพู่เนี่ยนายชัยพลเนี่ยสร้างรายได้จาก YouTube หลาย10ล้านจากช่องลุงพลป้าแตน Family มียอดวิวกว่า200ล้านวิวในช่วงพีคๆเนี่ยได้ตรงนี้เนี่ยประมาณ3ล้านบาทคือการเข้าไปทำแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะได้รายได้ต่อปี3ล้านบาทต่อปีแล้วนอกจากนี้ยังมีรายได้จากธุรกิจเครื่องสำอางอาหารเสริมของบริษัทที่ชื่อว่ามนโอมมนโอมเป็นใครมนโอมเป็นลูกของนายชัยพลกับป้าแตนนี่แหละคุณผู้ฟังเขาชื่อมนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ชื่อโอมก็ตั้งเป็นชื่อบริษัทขายอาหารเสริมรวมถึงเครื่องสำอางที่ชื่อว่าบริษัทมนโอมตรงนี้นะคะมีรายได้เนี่ย10ล้านบาทส่วนค่าตัวจากงานบันเทิงนะตรงนั้นเนี่ยนะคะนายชัยพลได้อีกหลักแสนถึงหลักล้านส่วนงานพรีเซนเตอร์เนี่ยมีอีก10กว่าล้านคุณรู้ฟังนับดิกี่10ล้านก็ไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีเงินแล้วก็ทรัพย์สินหมุนเวียนรวมถึงเงินบริจาคของขวัญของฝากจากกลุ่มแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศไงแต่ถามว่าเอ้ยตอนนี้เงินเหลือเท่าไหร่ก็จากการสู้คดีนะก็มีอีกอ่ะไม่ใช่ไม่เหลือนะมีอีกคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาติดตามเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราต้องมองนานๆอ่ะเหมือนเวลาเล่าอะไรเสร็จอ่ะตอนเด็กอ่ะเราเล่านิทานเสร็จใช่ไหมเราก็จะบอกว่านี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแบบนี้นะ คือต้องดูทุกมุมทุกแง่อย่ามองด้วยความสงสารไงคือเรามองเขาเราบอกอุ้ยสงสารยังเลยอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆเขารู้สึกเขาใช้ชีวิตแบบธรรมดาอะไรประมาณเนี้ยเขาอยู่ได้แต่เรามองในแง่มุมเราไงประมาณนี้สื่อในเรื่องของการนำเสนอเนี่ยนะคะก็เละเจ้าคุณผู้ฟังโดนกันซะใช่ไหมนะที่สำคัญที่สุดนะคะเมื่อเกิดเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยกรุณาเลยเก็บมือให้ดีนักทำไวทับมือไว้สองข้างเลยเพราะอะไรเหรอเพราะว่าอย่าโอนไวไม่งั้นเดี๋ยวได้ร้องหาอะไรร้องหาเพชรดิกีสิกินกันกับแกบกับแกบเพลงนี้มาเลยนะคะแฟนใครไม่รู้ค่ะเชิญรับฟังค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยำ

55ปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องอยู่กับรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องนะคะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ๆคนนี้สักน้อยหนึ่งนะคะเวลามีเนี่ยการทักทายหรือว่ามีการคุยนะคะก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ส่งสติ๊กเกอร์ก็สวยงามดีนะคะทักทายพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพรเทพวงศ์คุณไพศีหวังผลคุณปรีดาทองสอนคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องคุณมาโนดแจ้งใจคุณวิสูตรนี่คุณณรงค์จุ้ยทองคำคนคนนี้เนี่ยเขาจะไปมามานะคะระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะคุณกัลยาชูปานแสงแก้วคนนี้จำได้แม่นอยู่จากพัทลุงจ้าแล้วก็คุณกัชมนแก้วเรืองคุณมานิตคุณราตรีนะคะทักทายในคราวเดียวกันทักต่อมาค่ะคุณสอนจินดารัตน์คุณวันนีมั่งมีผลคุณสุภัตราธาราเย็นกุลโอคนนี้แฟนคลับแท้แน่นอนคุณวงพันชูแก้วคุณวารินนะคะคุณวารินจำได้ว่าอยู่น่านเนาะใช่ก็เจ้านี่คุณภาวนาขันธบุญนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยทักทายคุณสิริเทพทองเงินนะจ๊ะแม่น่ารักทุกคนน่ารักทุกท่านสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันก็ตะกุยตะกายขึ้นเครื่องปั๊บไปลงหาดใหญ่หาดใหญ่เนี่ยนะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญของภาคใต้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะเป็นอำเภอที่เด่นเลยนะคะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมด้วยนะคะเวลานี้โอ้โหหาดใหญ่นะคะติดป้ายมีสตังค์นี่ต้องไปซื้อนะคะติดป้ายขายรถขายบ้านเซ้งร้านขายกิจการจุดกระแสเลยค่ะให้ตั้งคำถามถึงทิศทางสะท้อนความกังวลว่าเอ๊ะกำลังซื้อชะลอตัวแล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นเดิมๆเลยนะคะรุ่นเดิมๆนะต้องการยุติกิจการเพื่อไปพักผ่อนหรือเปล่าใช่หรือไม่หรืออีกมุมมองว่ามันเป็นความปกติเลยของการหมุนเวียนทางธุรกิจก็สรุปไม่ได้ล่ะค่ะว่าอะไรคือเศรษฐกิจหาดใหญ่ที่อยู่ในเวลานี้และจะเป็นไปในอนาคตคนรุ่นใหม่อาจจะเข้าไปก็ได้นะคะเพราะว่าการสืบทอดกิจการเนี่ยน้อยมากเลยเขาไปทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่อาชีพเดิมของครอบครัวหรือว่าเป็นคราวที่น้ำท่วมคราวที่แล้วทำให้เศรษฐกิจเนี่ยนะคะต้องคิดหนักดิฉันก็คิดหลายอย่างนะคะก็นั่งรถไปก็มองไปสุดท้ายไปจบที่สงขลาเมืองเงียบๆสงบแต่น่ารักเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่าดิฉันไปสงขลาดิฉันแวะไปที่ต้องบอกว่าแวะไปที่สิงหนครที่สิงหนครเนี่ยนะคะเคยมีคดีเป็นคดีฆาตกรรมโหดอ่ะเนาะคุณผู้ฟังคงจำสักปากรอได้ใช่ไหมที่เขาแขวนคอ5ศพครอบครัวของหมอพาสนายแพทย์ประพาสบุญทวีอ่ะดิฉันแวะไปที่นั่นมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะเล่าให้ฟังว่าไปแล้วเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้ต้องคุยต่อค่ะว่าจากภูเก็ตไปไหนจากจากหาดใหญ่ไปภูเก็ตไม่ใช่จากภูเก็ตไปไหนจากหาดใหญ่ไปไหนนะคะก็ไปภูเก็ตพี่น้องนะคะไอ้ในเมืองเนี่ยมีคนริมทะเลมีนักท่องเที่ยวตุลัดตุเลไปตามร้านอาหารที่ชอบนะคะในเมืองนี่จะมีร้านอาหารเดิมๆเนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเป็นคนภูเก็ตแท้จะไม่ไปทานนะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: ทักทายอรุณสวัสดิ์อีกครั้งในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM9

คะร้านอาหารที่เขาทำมารองรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ใช่อาหารภูเก็ตมันเป็นอาหารดัดจริตอะแล้วก็แพงชนิดที่คิดในใจนะคนขายเนี่ยเขาคงเอาสตังค์เนี่ยที่กำไรจากการซื้อขายเนี่ยไปสร้างคฤหาสน์ยังใหญ่โตประมาณ100 ล้าน 1,000 ล้านอะแพงจับจิตจับใจนะคะโอ้โหนี่ขนาดในเมืองนะต้องเลือกร้านที่เป็นร้านเดิมๆอ่ะเป็นคนภูเก็ตแท้ๆแล้วจากนั้นก็มีFC นะคะมารับไปที่ร้านหนึ่งไม่ได้เชียร์นะแต่ว่าแปลกดีแต่ดิฉันไม่ได้ทานอะไรมากนะคะเพราะว่าเป็นมื้อเย็นแล้วนะคะร้านชื่อว่าวัดเมี่ยงวัดเทพเมี่ยงปลาเผาคือวัดเทพเนี่ยนะคะไม่ได้ไปทานที่วัดไม่ได้รับทานที่วัดแล้ววัดก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวนะคะแต่ตรงนั้นน่ะเขาเรียกวัดเทพหมดเลยเช่นวัดเทพอะไรยนต์โลตัสวัดเทพอะไรแบบเนี้ยนะคราวนี้อาหารก็เป็นพวกเมี่ยงนะคะแต่ที่ดิฉันประทับใจร้านนี้คือนักร้องเป็นนักร้องสาวตัวน้อยสูง145เธอตลกนะคะเธอร้องเพลงเพราะนะคะเป็นสาวน้อยจากจังหวัดยะลาเธอโฆษณานะคะว่าหุ่นมีลีลาดีอร่อยทุกท่วงท่าร้องเพลงไม่ขัดตอนลูกศรตี10โอ้โหเสียงดีมากๆนะคะเธออยู่ในสังกัดปลาเผาเล็กคอร์ดคุณผู้ฟังเธอน่ารักจริงๆแล้วเธอตลกนะคะหุ่นหมีจริงไหมอ่ะจริงอ่ะลีลาดีมะแต่ว่าความสูงเธอที่โฆษณาว่า145ดิฉันเห็นขาเธอเนาะต่อขึ้นมาเยอะเลยคุณผู้ฟังดิฉันมีเพลงเธอมาฝากนะคะบาปก็หักลูกศรตี10ขับร้องเชิญรับฟังค่ะ

านี้นะคะเป็นวันที่มีข่าวที่ไม่เป็นมงคลต่อเนื่องติดต่อกันตามลำดับนะคะเป็นวันที่ต้องบอกว่าวุ่นวายมากนะคะก็จะนำข่าวนี้นะคะมาเล่าอย่างยาวๆเลยนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังสวัสดีค่ะคุณธรรมจักรบินทะจากลานสกานครศรีธรรมราชนะคะจากทันโตคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องนะคะทันโตฝนตกทุกวันค่ะสวัสดีคุณแหม่มแล้วก็จากคุณมนิษฐ์นะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีข่าวไม่เป็นมงคลอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะมีการวายชนแล้วก็อ๋อมีข่าวนี้ด้วยคุณผู้ฟังจากไทยรัฐเนี่ยนะคะหน้าหนึ่งของไทยรัฐค่ะนักสืบพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศก็พาดหัวว่าเก๋งชนศูนย์เด็กวิดตายหมู่ผนังปูนทะลุคนขับเมายาพี่น้องคะหนุ่มใหญ่เมายาซิ่งเก๋งพุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผนังปูนเนี่ยพังทะลุกระเด็นเลยถามว่าเด็กพวกนี้เนี่ยนะคะเขารู้เรื่องเศรษฐกิจมั้ยไม่รู้เขารู้เรื่องการเมืองมั้ยเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่าเขามากินมานอนมาใช้ชีวิตแบบเด็กๆมาเล่นกับเพื่อนแล้วไปเจอกับไอ้มนุษย์พวกนี้คุณผู้ฟังอย่าให้พูดเลยเดี๋ยวมีโมโหอีกนะคะอ่ะเป็นแบบนี้นะคะเทพขุนเดชบอกสบายดีครับอุบลอากาศดีค่ะนะคะอากาศดีก็ดีใจด้วยนะคะคุณยายพอเพียงบอกว่ามีเกาะยออ๋อเกาะหนูเกาะแมวดิฉันไปวันนี้ไปหมดแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณเสือ10ตัวแล้วก็บอกนักเรียนติดเกมรัฐบาลติด ประชาชนติดนี่ดิฉันจะว่าอะไรอ่ะยังก็ว่าอะไรไม่ได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวารินนะคะเมื่อกี้ได้ยินทักทายคุณวารินนะคะที่น่านฝนตกตลอดคืนตอนนี้ก็ยังตกนะคะชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะจ๊ะพี่แหม่มจ๋านะคะสวัสดีคุณนงลักษพาคมเลิกคุณสุทัศน์อนุกูลคุณดนัยบอกว่าลำปางอากาศดีฝนตกทั้งคืนนะคะพี่หน่องภคพรจากสะเดาสงขลาโอ้วันนี้คนสงขลาทักมาเยอะนะคะคุณโจใจดีค่ะตลาดรถไฟสงขลาเหมือนกันนะคะคุณอาทิตย์คงประพันธ์คุณคงทองคุณวัชรีอมรพงษ์คุณลำพันธ์แจ้งเชื้อขำคุณโซ่หายไปนานคุณโซ่ชาคริตอินทนนท์นะคะขาประจำมาแล้วค่ะเจสุไก่ทอดจังหวัดตราดนะคะตามต่อมาด้วยคุณสุชาดานันทฝันนั่นแหละนะคะแอบดูอีกนิดนึงจะว่ายังไงนะพี่แม่มครับน้องขายฝนตกทุกวันเลยครับรายงานจากคุณวิรัตเหมพลเทพค่ะเมื่อกี้ป่าหน้าหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อที่หน้าหนึ่งของไทยรัฐนะคะเต้ดากอนไฟท์หินถ่วงน้ำฆ่าตัวตายนักร้องยุค90อืดเจ้าพระยาแฟนหาตัววุ่นเครียดธุรกิจก็เป็นข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงนะคะตามหากันนานตอนนี้ก็พบนะคะไม่มีปฏิหารก็พบศพของเต้ดาก้อนไฟอดีตบอยแบนด์วัย64ปีลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานพระราม7หลังจากที่ปั่นจักรยานออกจากบ้านเมื่อ4ของวันที่6สิงหาแล้วก็ขาดการติดต่อไปอะไรก็ไม่ได้เอาไปก็เป็นข้อสังเกตเพื่อนฝูงก็เลยตามหาภรรยาตามหาแฟนตามหาคุณแม่ตามหาสาเหตุก็เกิดจากความเครียดด้านการเงินนะคะเราว่าเจ๊งหุ้นคุณผู้ฟังดิฉันก็เตือนนะหลายครั้งหลายหนเรื่องหุ้นเนี่ยว่าอย่าไปยุ่งถ้าไม่ใช่วงในจริงๆนะคะคราวนี้มาต่อข่าวนี้สื่อนอกค่ะไม่ว่าจะเป็น CNN

NCNAAFP ตีข่าวคลึกโครมเหตุกราดยิงในรั้วโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีผู้เสียชีวิตในเวลานี้นะคะเท่าที่ประเมินได้นะเป็นคุณครูเนี่ยนะคะ5คนนะคะนักเรียน1คนผู้ก่อเหตุนะคะแล้วก็มีนักเรียนบาดเจ็บอีก20รายนะคะส่วนปู่ย่าเนี่ย2คนนะถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพบหลักฐานในบ้านนะคะมีการเล่นเกมต่อสู้